0: า 1-0 เอซิมิลานแพ้เบนฟิก้า 0-2 และอเดเลดแพ้โอลิมปิกลียง 1-2 ปิดท้ายที่ผลการจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่4ที่น่าสนใจมีดังนี้ลิเวอร์พูลพบเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือนอริชซิตี้พบไบรตันฟิตวูดทาวน์พบอาร์เซนอลเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์พบเบรนท์ฟอร์ดแบรดฟอร์ดซิตี้พบปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดฟูแลมพบคริสตันพาเลตและบอนมัสพบกับแอตตันวิลล่าสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นถปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณแดงคุณแดงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณแดงบอกว่าเจอคนเป็นลมในตลาดเหรอคะ
1: ในตลาดวัดถิ่นนะครับพอดีผมยืนขายของอยู่ได้ยินเสียงล้มตึ้งลงมาเลยครับ
0: แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็นอนอยู่เนี่ยครับรอรถพยาบาลเรียกไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มีใครมาสักคัน
0: ตอนนี้ที่เราแจ้งทาง169ไป
1: คนอื่นเขาเรียกไปนะครับพอดีผมเห็นนานเลยแจ้งจะต่อร้อยไป
0: บอกทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดรถไปที่เกิดเหตุอยู่อะคะในช่วงเวลานี
1: ้เพราะว่าเขามีอายุของเราก็กลัวไม่กล้าให้ใครขยับตัวแก
0: ใช่ใช่อย่าเพิ่งขยับ
1: สมองแล้วก็ทบกระเทือน
0: โอ้คือเรามี
1: อายุเยอะด้วย
0: ศีรษะแตกเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: ไม่แตกครับ
0: ไม่แตกใช่ไหม
1: ที่ถามก็แกก็ยังไม่เวียนหัวแต่มันก็แน่นอนแล้วเพราะหัวลงหงายท้องอะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นให้นอนนิ่งๆก่อนนะคุณแดง
1: แล้วเนี่ยก็รอครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
0: ค่ะเข้าใจตอนนี้ที่เราแจ้งท่านหนึ่งก้าวไปบอกว่ารถเจ้าหน้าที่กำลังจะไปแล้วนะคะรถติดไหมโดยปกติแล้วโซนทางด้านนั้นติดไหมคะรถ
1: ก็พอไปเรื่อยๆครับมาจากทางไหนครับ
0: เดี๋ยวสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ว่าทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดรถออกไปแล้วค่ะคุณแดงค่ะแล้วทางคุณลุงเนี่ยเขาบอกอะไรยังไงได้ไหมเขาพูดคุยได้ไหม
1: เขาติดต่อลูกอยู่ลูกก็ยังไม่มา
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: ยังไม่มีใครมาม
0: ันบ้านเขาก็อยู่ในละแวกนั้น
1: น่าจะใกล้ๆนี่แหละเขาก็คนอาจจะมาเดินตลาดประจำ
0: ค่ะแล้วจู่ๆก็คือล้มลงไปเลย
1: ก็อยู่ดีๆล้มมึงผมหันหลังอยู่ได้ยินฟาดพื้นตบเลยได้ยินเสียงดัง
0: นะแล้วคือ
1: คนแก่อายุมาก
0: แล้วแล้วรูปร่างเป็นยังไงอะคะคุณลุง
1: ฮะ
0: รูปร่าง
1: เขาก็โอเคนะ
0: ค่ะสมส่วนใช่ไหมค่ะ
1: สมส่วน
0: ค่ะเดี๋ยวรอคุณแดงเดี๋ยวรอคุณแดงรอแล้วก็ถ้าว่าเกิดมีเจ้าหน้าที่อะไรไปถึงเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาด้วยหรือถ้ายังไปไม่ถึงอ่ะมันยังแบบมันยังไงเนี่ยช่วยอัปเดตมาด้วย
1: จริงๆเนี่ยที่นี่เคยเกิดเหตุมาจริงแล้วกว่าจะมานานมาก
0: ในช่วงเช้า
1: จนกระทั่งผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในงวดก่อนแ
0: หละในช่วงเช้าเนี่ยเหรอคะคุณแดง
1: ช่วงเช้าอย่างนี้
0: ช่วงเช้าอย่างนี้ใช่ไหม
1: แต่ว่าแปลกใจช้าขนาดนั้น
0: แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังจัดกำลังไป
1: มีลูกเมียเข้ามาแล้ว
0: อ๋อโอเคอ่ะอย่างน้อยก็มีครอบครัวมีญาติมาตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าตอนนี้รอรถฉุกเฉินก่อนนะ
1: รอรถพยาบาลอย่างเดียว
0: แถวนั้นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือที่ไหนคุณแดง
1: ก็บางไผ่ครับ
0: ห่างไปเท่าไหร่คะระยะทาง
1: ไม่กี่กิโลครับบางไผ่โรงพยาบาลบางไผ่ก็คือประมาณไม่ถึง5กิโลมั้ง
0: เดี๋ยวจะได้ลองสอบถามลองเช็คลองขอความช่วยเหลือไปทางอื่นได้อีกทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดต่อกันใช่เดี๋ยวติดต่อกันเป็นระยะค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะคือเข้าใจเลยในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าอย่างกรณีของคนที่ล้มแล้วศีรษะฟาดพื้นเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรืออะไรต่างๆมันต้องใช้ความระมัดระวังสูงกันมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบซ้ำให้กับทางด้านของ1669หรือว่าในส่วนของด้านของพวกเจ้าหน้าที่ของอาสาหรือว่ามูลนิธิที่เขามีเรื่องของรถฉุกเฉินนะคะว่าพอที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือก่อนทางด้านของ169ไหมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เฉพาะกิจพงพาง03เห็นบอกว่าอยู่บนทางด่วน2ศรีราชใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะอยู่บนทางด่วนนะคะ
2: ตอนนี้ลงมาแล้วแต่ว่าผมใช้เส้นทางเมื่อกี้บนทางด่วนจะลงสาทั่วครับ
0: ค่ะ
2: พอดีสังเกตเห็นรถเหมือน CRV ครับเขาจอดเปิดไฟกระพริบอยู่เลนซ้าย
0: ค่ะ
2: แล้วเจ้าของเขาลงมาคุยโทรศัพท์อยู่หน้ารถ
0: โอ้ยอันตรายนะนั่นน่ะอยู่บนทางด่วนด้วย
2: อันตรายจริงครับก็เลยโทรมาแจ้งเพราะว่าจุดนี้ที่ผมพบเห็นบ่อยครั้งเนี่ยคือเมื่อเดือน2เดือนก่อนก็มีเจ้าของรถเขาเปิดประตูลงมา
0: ค่ะ
2: แล้วรถเบนซ์ก็มาซ้ำอีกทีนึงก็สาหัสแล้วตรงนี้ก็รถคว่ำบ่อยมากเลยคือจุดนี้ผมยังงงว่าทำไมเขาต้องมาจอดเสียตรงนี้บ่อยๆไง
0: ม
2: ันก็แปลกนะ
0: แต่มันมีหลายทางใช่ไหมไอ้ตรงจุดที่เขาจอดอยู่คือหลายทาง
2: ที่หลายทางนี่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเพื่อจะลงตาทูใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: พอผมเบี่ยงมาพวกผมใจอีกว่าตกใจไงตู้จอดแล้วของเขายืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้ารถไง
0: รถเป็นรถตู้หรือเป็นรถแวนรถตู
2: ้มันคล้ายๆมันเป็นรถแวนนะครับแล้วเจอรถพีซี
0: ค่ะ
2: เหมือน CRV อะครับ
0: อ๋อเหมือน CRV ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ออกสีขาวๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็อยู่ในช่องทางไหลทางนะไหลทางคือช่องทางฉุกเฉินช่องทางฉุกเฉินที่รถจอดได้ใช่ไหม
2: มันเป็นไหลทางที่เขาตีเส้นไว้อยู่แล้วครับ
0: เส้นทึบ
2: ใช่เส้นทึบ
0: อืมก็คือรถฉุกเฉิน
2: มันก็ไม่เยอะเน
0: า
2: ะ
0: มันแคบใช่ไหมคะตรงนั้น
2: มันแคบ
0: ประเด็นคือมันแคบมากเข้าใจเข้าใจค่ะ
2: คือถ้าเขาเบี่ยงเพื่อจะมาคือรถตีทีเนี่ยแล้วที่วิ่งมาคือทั้ง
0: หมดอันตรายอันตรายมากค่ะตอนนี้
2: ก็พิกอยู่แต่ว่าให้เจ้าที่มาดูนะ
0: ตอนนี้เราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วระหว่างที่เราสายเมื่อสักครู่นี้แล้วคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมองเห็นจากกล้อง CCTV ด้วยเหมือนกันแต่ต้องฝากเพื่อนร่วมทางก่อนแล้วแหละว่าจุดนี้อันตรายมากนะช่วยระวังกันหน่อยค่ะก่อนถึง
2: จราจรก
0: ็เดี๋ยวย้ำจุดก่อนย้ำอีกครั้งค่ะ
2: ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ประมาณ100เมตรครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับที่สายบุญนาบางครูเนาะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ส่วนการจราจรเป็นไงเฉพาะเขตประมาณ03ค่ะ
2: ครับลงพระราม4ดีครับไม่มีท้ายแถวส่วนท้ายแถวเนี่ยสีลมแน่นอนแน่นๆเลยครับ
0: ค่ะ
2: วิ่งขวาออกซ้ายมาเนี่ยโอ้โหเขาเบียดกันเข้าทั้งรถตู้ทั้งรถกลัวอะไรให้หมดเลย
0: ค่ะ
2: ตรงนี้จะติดยาอยู่ประมาณสัก500เมตรได้อยู
0: ่อ๋อค่ะแต่ใช้เวลาไม่นานมากใช่ไหม
2: ครับกับกันก็คือคล่องตัวดีครับ
0: ค่ะ
2: ครับไม่มีรถน้อยคล่องตัวดี
0: ค่ะ
2: เลยจุดสีลมมาก็คล่องนะครับไม่มีการจราจรติดขัด
0: ค่ะ
2: วันนี้ผมลงรัชดาสาธุตลาดที่ว่าแล้วก็สัญญาณตามสัญญาณไฟครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยเฉพาะกิจพงพันธ์03
2: ครับผมมีอะไรเพิ่มเติม
0: นะคะมีอะไรเพิ่มเติมมาได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ที่กรณีของคุณนางที่ขอความช่วยเหลือเขามาแล้วเราก็มีการประสานต่อทางด้านของ1169นะคะรถฉุกเฉินแต่ว่าตอนนี้รถได้ออกมาจากทางทุ่งครูแล้วนะคะกำลังเดินทางนะคะแต่ยังไม่ถึงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ไม่ได้บอกว่าเป็นรถแอดวานซ์ของที่ไหนอะไรยังไงนะตัวออกมาจากทางทุ่งครูนะคะก็แต่เชื่อว่าทุกคนเห็นรถฉุกเฉินอะไรต่างๆนี่เปิดทางให้กันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่ามีคนซึ่งลื่นล้มค่ะแล้วศีรษะนี่ฟาดพื้นอยู่ภายในตลาดนะคะตลาดนัดวชัยชิมพลีถนนบางแวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรถของทางเจ้าหน้าที่นี่ต้องไปให้ถึงให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่คุณแดงเล่าให้ฟังออกอากาศกว่าที่คุณแดงจะโทรมาแจ้งเราก็มีการแจ้งคือคนในพื้นที่เขาก็มีการแจ้งในส่วนของหน่วยงานเหลือต่างๆให้เราแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้โทรมาที่เรานะคะตอนนี้รถแต่ออกจากทุ่งครุแล้วแต่ยังไม่ถึงค่ะถ้าว่าใครที่เห็นพวกรถฉุกเฉินก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีรับแจ้งนะคะว่าเมื่อตอนช่วงเช้ามืดมีอุบัติเหตุตรงถนนเจ้าทนะในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแยกคลองประปาเลยค่ะอุบัติเหตุรถเก๋งสีขาวเสียหลักไปชนแบเรียร์แล้วก็ป้ายบอกทางซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง6นาฬิกาเนี่ยถึงได้มีการเคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งทางหลวงหมายเลข304เป็นพื้นที่ของจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งตรงช่วงของกิโลเมตรที่262เป็นรถบรรทุกค่ะนะคะรถบรรทุกนี่พลิกคว่ำแล้วก็ขวาง2ช่องจราจรนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรของทางหลวงหมายเลข304เนี่ยค่ะนะคะคือดูแล้วการจราจรนี่คือไปได้นะก็เลยไม่มั่นใจเพราะคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วไหมเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ในช่วงตีสองแล้วก็ตอนนี้คือ7:23แล้วค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีรถจอดเสียด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นทางทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาเข้าเป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะแล้วก็จอดเสียอยู่ตรงแถวๆหน้าบริษัทตรีเพชรอิซูซุจะอยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วน นะคะตรงจุดนี้ก็เลยทำให้เช้าวันนี้เนี่ยฝั่งของเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเร็วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าว่าใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะคู่ขนานนี่ก็จะตามกันไปได้ดีกว่านะคะหรือไม่ก็โทเวแต่โทเวนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถก็จะเริ่มมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยอัปเดตล่าสุดให้หน่อยนะคะกรณีของรถที่จอดเสียคันนี้นะคะมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้นะถ้าดูนะถ้าสำหรับเส้นทางทางด้านของวิภาวดีในช่องทางด่วนท้ายแถวยาวกันนะตั้งแต่ตรงช่วงแถวแถวทางด้านของเดี๋ยวล่าสุดในช่องทางด่วนนะดูดีขึ้นแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานคู่ขนานเนี่ยจะดูแล้วจะมีรถค่อนข้างที่จะใช้แน่นมากกว่าในช่องทางด่วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ทางเส้นเลยละกันสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับฝั่งของเส้นวิภาวดีอ่ะดูให้ยาวๆเลยละกันตั้งแต่ตรงช่วงของสนามบินดอนเมืองเข้ามาเลยนะคะถ้าตั้งแต่ช่วงของสนามบินดอนเมืองอันนี้คือรถเต็มพื้นที่ยาวๆนะคะแต่อย่างที่บอกนะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะคือรถเต็มนะคะแล้วก็ตามกันอย่างช้าๆมากยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่จะเลยจากตรงแถวๆทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอันนี้ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าดูดีขึ้นนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วนะคะพอเลยมาเลยข้ามผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามานะคะมันก็จะเริ่มมาดูมีชะลอกันอีกคือจะเป็นช่วงๆอะค่ะคือไม่ได้ติดยาวนะคะเนี่ยแถวๆทางด้านประมาณซักซอยวิภาวดี48เนี่ยโซนแถวทางด้านนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยในคู่ขนานเนี่ยจะดูรถมากรถนิ่งแต่ว่าในช่องทางด่วนเนี่ยใช้ได้โทเวใช้ได้นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงของแยกลาดพร้าวเข้ามาเส้นวิภาวดีก็ตามกันมาได้โดยตลอดแต่ว่าจะอาจจะมีรถมาเริ่มสะสมก็คือตรงช่วงของวิภาวดีที่จะเข้ามาทางใต้ด่วนดินแดงเข้ามาดินแดงมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวดูช่วงของรถที่มาจากใต้ด่วนดินแดงก็ยังถือว่าตามกันมาได้นะคะตามกันมาได้ไม่ได้นิ่งนะคะตามกันมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ก็ยังหมุนได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเปรียบเทียบกันนะเวลานี้ตอนนี้ถ้ามาจากวิภาวดีกับพหลโยธินที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเข้ามาฝั่งของทางด้านของพหลโยธินก็จะดีกว่านะคะแล้วก็ราชปรารภรถมากแล้วพญาไทจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนชยาก็รถเต็มยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกตัดกับถนนเพชรบุรีเลยค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ที่จะขึ้นทางด่วนโอ้อันนี้รถเติมเต็มพื้นที่แล้วนะคะก็จะเริ่มขยับอย่างช้าๆคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่ยังถือว่ายังตามกันได้ดีแต่พอนะเวลานี้ตอนนี้นะจะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ตรงช่วงมาซักพระราม2ซอย44ค่ะนะคะแล้วก็อย่างทางที่จะขึ้นไปทางด้านของบนทางด่วนอันเนี้ยนะคะเต็มพื้นที่ตามกันได้อย่างช้าๆต้องขึ้นทางด่วนไปก่อนทางด่วนขั้นที่1หรือว่าทางพิเศษเฉลิมพระนครผ่านด่านจ่ายเงินไปก่อนถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้น ึ้นแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆนะคะวันนี้สายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มาจากทางต่างระดับบางขุนเทียนไปได้ค่ะยาวๆเลยนะคะไปถึงนู่นเลยค่ะช่วงของทางลงนะคะตรงช่วงของทางลงบางพลีแล้วก็ยาวต่อเนื่องเชื่อมไปกับฝั่งของวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงต่างระดับบางปะอินทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกแต่ถ้าเป็นวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันตกพูดไปก็โดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ดีแต่ว่าตรงแถวบางใหญ่อะเนี่ยโซนบางใหญ่ตรงจุดนี้นะคะก็จะดูรถเยอะหน่อยนะคะก็จะตามกันมาได้แบบช้าๆก็ต้องผ่านตรงช่วงแถวหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปก่อนถึงจะดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาเชื่อมต่อกับทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนแถวบางบอนเอกชัยทางด้านนั้นก็รถเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับณเวลานี้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแต่ไม่ได้ติดไม่ได้นิ่งนะก็คือตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นเพชรเกษมเนี่ยในฝั่งขาเข้าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งดูแล้วรถเยอะอ๋อหน้าโรงเรียนด้วยอะค่ะเนี่ยแถวๆโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์นะคะแถวทางด้านนี้นะคะแต่ติดทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะเพชรเกษมนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้รถมากขึ้นแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งแล้วก็ในส่วนของรัชดาท่าพระก็จะอยู่แถวตลาดพลูนะคะถ้าดูอย่างนี้แปลว่ารถที่จอดเสียภายในอุโมงค์นี่น่าจะเคลื่อนย้ายแหละเพราะว่าสั้นลงนะคะท้ายแถวเนี่ยดูสั้นลงนะคะตอนนี้คือเหมือนกับว่าคือท้ายแถวสั้นจากเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีแจ้งบอกว่ามีเรื่องของรถจอดเสียภายในอุโมงค์แต่ก็ยังถือว่ารถเยอะนะคะตามกันมาอย่างช้าๆอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติเพราะว่าท้ายแถวอยู่แถวตลาดพลูนะคะยาวๆต้องลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม3ก่อนถึงจะดีขึ้นเมื่อวานอุตสาหกรรมตอนนี้รถเริ่มมากนะคะมากขึ้นเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงปุษปวณิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2569ค่ะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่เอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะที่ขอให้มีการพิจารณาภายใน180วันกรณีบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระบุชื่อเข้าเกณฑ์คว่ำบาตรนะคะตามมาตรการของสหรัฐในเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงคอร์รัปชันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีทั้ง26รายชื่อกับ2บริษัทเอกชนปรากฏว่าพบว่าจำนวนชื่อ26รายชื่อเนี่ยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายวรพักษ์ธัญวงศ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรณ์จตุกิจวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นการโพสต์เตือนตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าจะมีเอกสารฉบับนี้ออกมาและหลังจากที่มีเอกสารฉบับนี้ออกมานะคะก็มีการชี้แจงให้เพิ่มเติมนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใช้กับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์นะพวกโจรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพราะว่าหลายๆชื่อนั้นอ่ะมีรายชื่อของที่เรารู้จักของกัมพูชาทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเบนจามินในยิมเลียกนะในฮุนโตซึ่งเป็นหลานชายของฮุนเซนผู้นำกัมพูชาและเป็นนักธุรกิจเครือข่ายฮุนวันกรุ๊ปนะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแล้วก็การเงินดิจิตอลด้วยนะแล้วก็ในวรพักก็อยู่ในจำนวน1ใน26รายชื่อนั้นนะคะแม้ว่าการถูกระบุในจดหมายยังไม่ใช่คำตัดสินยังไม่ใช่การคว่ำบาตรแต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะทำเป็นเห็นไม่เห็นไม่ได้นะคะอันนี้ทางด้านของคุณกรณ์ก็โพสต์ไว้เพราะว่าประธานคณะกรรมการสำคัญ2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กำลังขอให้เปิดกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับชื่อที่มีคนไทยอยู่ด้วยแต่คำถามที่เราต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดจึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจเส้นทางการเงินผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้วและเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้นะคะคุณกรก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินได้ติดตามเรื่องนี้มาหลายเดือนตั้งแต่เมื่อวันที่13สิงหาคมก็ส่งเรื่องถึงกลต.เพื่อให้เร่งตรวจสอบแล้วก็นำเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจนถึงวันนี้แต่ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนจึงยังได้อภิปรายเรื่องนี้หลายครั้งทั้งต่อหน้านายเอกนิติวิจิตรประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลกลต.ด้วยย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองรายวันแต่คือความปลอดภัยของประชาชนความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยและหลักนิติรัฐที่ต้องใช้กับทุกคนเสมอกันการตรวจสอบที่ล่าช้าไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปมีแต่จะเปิดทางให้ต่างชาติเป็นฝ่ายไล่เส้นทางการเงินกำหนดมาตรการแทนเราแทนเรานะคะซึ่งไม่ใช่แค่ความเสียหายต่อชื่อเสียงแต่คือความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายของประเทศที่มีระบบกฎหมายที่เข้มแข็งต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดเกมก่อนนะคะซึ่งนายวรภักดิ์ธัญวงศ์ก็ออกมาแถลงทันทีที่ได้รับเอกสารดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะย้ำว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของ Scammer Center การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์สแกมหรืออาชญากรรมข้ามชาติตามที่มีการกล่าวถึงเรียนถึงนายวรภักดิ์ยังได้ติดต่อไปยังทางด้านของสภาของสหรัฐนะคะ Office Foreign Access Control นะคะหรือว่า OFAC อย่างเป็นทางการเพื่อขอช่องทางในการนำเสนอข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังส่งเรื่องถึงประธานคณะกรรมาการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผมเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยได้โดยตรงส่วนบางส่วนข้อหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ไปแล้วปัจจุบันมีคดีที่ศาลรับไว้พิจารณาคดีส่วนอีกคดีนึงก็เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดาว่าการที่มีชื่อไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่สิ่งที่จะทำต่อไปคือการใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อศาลไทยและหน่วยงานของรัฐค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยแล้วตอนนี้สหรัฐก็มาเล่นเต็มที่เกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์นะก็ต้องติดตามกันละเพราะว่ามันก็ไปคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเชื่อมโยงการเมืองไทยด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะหลังจากที่มีการพบว่ากัมพูชาขุดคูเลตติดต่อกันแล้วก็วางแนวรั้วลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวค่ะและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และประสานกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GDGสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมนะคะบริเวณแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยบรมจังหวัดไพลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดและก็ย้ำในเรื่องไม่การเคลื่อนย้ายไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือว่าปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดซึ่งผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าใจตรงกันกัมพูชาได้ปรับสภาพพื้นที่คูเลตติดต่อกันแล้วก็ลดลวดหนามเนี่ยกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วนะคะโดยกองทัพภาคที่2เองก็ยืนยันค่ะว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยติดตามสถานการณ์แนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งค่
0: ะ
5: มาเรื่องไกลบ้านละบ้างเจอแล้วจุดน้ำรั่วน้ำมันรั่วตรงไหนแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันน่าจะไปทางด้านเส้นของพระราม3นะคะแต่ว่าคนที่ออกมาโพสต์ว่าพบจุดรั่วของน้ำมันบนถนนเชื้อเพลิงแล้วก็พระราม3แล้วนั่นก็คือสกเขตคลองเตยนะคะในเพจของคุณสุชัยพงษ์พื้นชอบสกเขตคลองเตยได้โพสต์ข้อความเมื่อค่ำวันนี้ว่าพบจุดรอยรั่วนะคะของน้ำมัน จากท่อขนส่งน้ำมันแล้วครับกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วภาพที่ชัดนี้ก็คือภาพที่นำมาจากเพจของคุณสุชัยนะคะขณะเดียวกันเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะคะนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงจุดใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3นะคะแล้วก็รับทราบสถานการณ์แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือเจอจุดรั่วแล้วโอ้โหเยอะเลยนะดำเชียวดำมาเชียวน่าจะเป็นน้ำมันตกค้างเยอะหรือเปล่านะคะ
0: เดี๋ยวว
5: ันนี้คงมีความคืบหน้า
0: ค่ะ
5: นะคะส่วนสถานการณ์ในตลาดในสถานการณ์โลกนะคะล่าสุดซาอุดีอาระเบียได้เจรจากับทางด้านของโอมานค่ะว่าจะขอส่งน้ำมันส่งน้ำมันผ่านการขนถ่ายจากเรือสู่เรือนอกชายฝั่งที่เมืองท่าโชฮาของโอมานเพื่อลดผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันของโลกบางส่วนซึ่งมีเหตุมาจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันของประเทศที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกไปยังทะเลแดงนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะไม่รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐที่ลดลง 640,000 บาร์เรลน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าน่าจะลดลงประมาณ1,620,000บาร์เรลนะคะน้อยกว่านะคะซึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป3.40 เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ102.43 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง2.92 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ105.83 เซนต์ต่อบาร์เรลก็ราคาน้ำมันโลกก็อยู่ระดับ$100 ต่อบาร์เรลทั้งนั้นนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็แกว่งตัวปิดลบในวันพุธค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงจากปัจจัยก็คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 สู่ระดับ3.75และ4
0: ค
5: ่ะโดยเควินรอสประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกามีความเข้มแข็งขึ้นนับตั้งแต่การประชุมเฟดผลสุดท้ายแต่แนวโน้มเงินเฟ้อแทบไม่ดีขึ้นเลยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปอย่างเอกฉันท์และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในอนาคตเพื่อให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลดลงได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 631.21 จุดค่ะปิดที่ระดับ 52,461.90 จุด S&P 500ลดลงไป 33.92 นะคะปิดที่ระดับ 7,551.45 จุดและ Nasdaq ลดลงไป 3.15 จุดปิดที่ระดับ 25,978.42 จุดค่ะส่วนราคาทองคำก็กลับมาบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น54.70 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาติดที่ระดับ 4,332.80 เซนต์ต่อออนซ์นะคะแล้วก็หลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียก็โต้กลับนะคะกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนค่ะทำให้ความขัดแย้งในตอนออกกลางเนี่ยขยายวงกว้างออกไปนะคะโดยฮูตีออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียได้โจมตีเป้าหมายในเยเมนมากถึง450ครั้งในสัปดาห์นี้โดยฮูตีได้ตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และพลังงานในซาอุดิอาระเบียขณะที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและก็ขยายวงกว้างโดยสหรัฐได้เตือนพลเมืองในการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียและห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลเดินทางเข้าใกล้ชายแดนเยเมนในรัศมี20ไมล์นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะฮูตีเนี่ยบุกยึดเมืองตามแนวชายฝั่งทะเลแดงแล้วก็ยึดเกาะในช่องแคบแบบเอลมันเดดนะคะซึ่งแถลงการสุดท้ายของโฆษกฮูตีก็บอกว่าฮูตีได้โจมตีท่าเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงที่เมืองยันดูฐานทัพอากาศคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียและยังบอกว่าฮูตีได้ยิงเครื่องบินรบ F-15 ของซาอุดิอาระเบียตกแม้ไม่มีหลักฐานออกมายืนยันก็ตามค่ะ
0: ค่ะ
5: โดยทางการซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยิงโดรนของฮูตีตกทางใต้ของเมกาเมื่อวันอังคารก่อนที่จะลุกล้ำน่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์โดยบอกว่าเป็นการโจมตีที่ล้ำเส้นแดงที่คุกคามสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะซึ่งโฆษกฮูตีก็ปฏิเสธทันควันว่าไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีที่เมืองเมกานะคะแต่เห็นว่ารายงานของซาอุดิอาระเบียเป็นการจัดฉากเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นค่ะก็ต ้องบอกว่าสถานการณ์ก็ร้อนระอุแล้วต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเลยในเกือบทุกประเด็นเลยนะ
0: คะ
5: นะคะที่ต้องติดตามกันต่อค่ะในความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่
5: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มีเจ้าของคุณกฤษณานะคะบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตรงช่วงก่อนถึงแยกบางแยกหลัก4นะคะไม่ใช่บางเขนก่อนถึงแยกหลัก4ประมาณ500เมตรค่ะมีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เห็นว่าคนขับนอนฟุบอยู่บนรถไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันด้วยคือคุณกฤษณาเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ช่วยสังเกตให้หน่อยวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงแยกหลัก4ประมาณ500เมตรค่ะช่วยสังเกตรถเก๋งคันสีขาวซึ่งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานและช่วยสังเกตดูคนขับด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวในเบื้องต้นเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ถ้าว่าใครที่ผ่านแล้วสังเกตเห็นมีความผิดปกติอะไรยังไงก็แจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะและจะโทรมาดีกว่านะคะดีกว่าจะมาทางช่องทางโซเชียลจะได้รีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะเป็นห่วงอะล่ะบอกว่าเห็นคนขับนอนฟุบอยู่บนรถนะคะคือถ้าหลับไม่เป็นไรแต่กลัวจะเป็นอะไรที่มากกว่าหลับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนร่วมทางช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมกลับเข้ามาทางจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของดาบตำรวจนุกูลกิจบุญเย็นตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวนะคะกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะคะสวัสดีค่ะดาบคะ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ค่ะดาบนี่คือมีการเปิดช่องทางพิเศษยังเปิดอยู่ไหมคะ
1: ยังเปิดอยู่ครับพี
0: ่
1: เนื่องจากรถที่อุบัติเหตุเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์เป็นรถมีของหนักครับต้องรอรถเคมายกเพราะว่าขวางลำจนรถผ่านไม่ได้ครับเลยต้องเปิดช่องทางพิเศษ
0: เปิดช่องทางพิเศษให้แต่พอเปิดช่องทางพิเศษก็รถตามกันได้โดยตลอดไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจร
1: ไม่มีผลกระทบครับพี
0: ่ค่ะแล้วในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายอะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการวางแผนเอาไว้ยังไงอะค่ะตรงจุดนี้ค่ะ
1: ก็ต้องรอรถเคลนมาครับเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องประกันสินค้าด้วยครับต
0: ้
1: องให้ทางประกันเขามาดูอะไรก่อนแล้วก
0: ็
1: รถเก๋งถึงเข้ายกได้ครับเน
0: ื่อง
1: จากมีมูลค่าสินค้าด้วยพวกสินค้าออกทางไปทางลาวครับ
0: อ๋อส่งออกต่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกไหมว่าข้างในเป็นอะไรหรือยังไง
1: เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวพวกบูท
0: เลยแล้วเราคนขับเป็นยังไงบ้างคะดูสภาพของรถแล้ว
1: คนขับก็ไม่เจ็บไม่อะไรครับพี่เพราะเดินคุยกับตำรวจกับเจ้าที่ได้ปกติ
0: ยังไงมาคนเดียวเลยเปล่าคะคนขับ
1: คนเดียวครับพี่มาคนเดียว
0: แล้วหลับในเหรอคะหรือว่ายังไงมันมีอะไร
1: เกิดขึ้นมันลงข้างทางแล้วก็พลิกมันก็อาจจะมีส่วนนิดนึงนะพี่เพราะมันช่วงตีสองตีสาม
0: ก็ฝนไม่ได้ตกถนนไม่ได้ลื่นใช่ไหมคะเพราะดูจากในสภาพของเส้นทางแล้วค่ะแล้วเขาออกมาจากกรุงเทพหรอคะรถคันนี้
1: จากแหลมฉบังคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แหลมฉบังแล้วก็จะไปที่ทางลาวแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าแปลว่าในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางไม่มีผลกระทบเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเห็นจากสภาพของรถแล้วก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันแล้วดูจราจรก็ดูว่ารถผ่านได้แล้วพอมาเห็นในหมวดทางหลวงหลุมเงินไหมคะที่เขาก็ดูแลจราจรให้ด้วยอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากตำรวจทางหลวงเห็นภาพว่ามีการเปิดช่องทาง
1: ร่วมกันนะครับก็หลักๆเป็นพื้นที่ก็ร่วมกันกับทางหลวงขอน้ำเขียวเราเนี่ยนะคร
0: ับ แต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่อันตรายไหมคะหรือมันเป็นลักษณะของพื้นที่มันเป็นยังไงอะคะ
1: ไม่ครับพี่ทางตรงครับ
0: ค่ะทางตรงยาวๆเลยไหมตรงนี
1: ้ครับ
0: ทางตรงยาวๆเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอ้ก็แปลว่าเป็นจุดที่เสี่ยงว่าขับมาเพลินๆนี่หลับในได้เหมือนกันนะ
1: แต่ถ้าจังหวะที
0: ่
1: ช่วงอย่างเงี้ยครับช่วงที่ว่าก่อนหัวลุ่มหรือจะดึกๆนะครับเนี่ยมีส่วนได้หมดนะครับ
0: โอเคค่ะอันเป็นข้อมูลให้คนที่ใช้เส้นทางทราบแต่ว่าตอนที่มีรถเคนอะไรมาถึงก็ไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจร
1: ไม่มีครับพี่เพราะว่าช่องทางพิเศษที่เปิดนี่คือยูเทิร์นต่อยูเทิร์นก็ไม่กระทบครับ
0: โหนี่เจ้าหน้าที่ได้พักไปยังคะดาบนี่เวรเช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้หรือยังไง
1: ก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็มี
0: สลับกันแล้วใช่ไหม
1: เอารถไปจอดไว้บอกประชาชนครับว่ามันก็เห็นไกลๆนิดนึง
0: ค่ะค่ะโอเค
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับพี่ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ส นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางหลวงหมายเลข304นะคะช่วงกิโลเมตรที่262บวก400ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้านครราชสีมาบอกว่าหน้าโรงเรียนแป้งเอี่ยมธงชัยแต่ว่าที่ดูแล้วไม่มีปัญหาการจราจรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีการเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่ตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของ304กรณีที่คุณกฤษณาแจ้งบอกว่าช่วงก่อนถึงแยกหลัก4วิภาวดีในฝั่งขาออกที่มีรถเก๋งคันสีขาวจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานแล้วก็เห็นคนขับนอนฟุบอยู่บนรถไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไหมนี่คุณนัทกิริยาก็แจ้งมาด้วยเช่นเดียวกันจุดเดียวกันเลยนะคะแจ้งมาทาง SOS เป็นห่วงนะคะเคสนี้ฝากด้วยใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีฝั่งขาออกค่ะรบกวนช่วยสังเกตรถเก๋งคันสีขาวคันนี้หน่อยเขาจอดอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วจอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือคนขับรถคันนี้ค่ะนอนฟุบอยู่บนรถนะคะบอกว่านอนฟุบอยู่บนรถนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนอนฟุบอยู่บนรถนี่นอนฟุบอยู่กับพวงมาลัยไหมหรือว่ายังไงนะคะเอาใครที่ผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะช่วยสังเกตให้หน่อยค่ะนะคะรบกวนด้วยคือเป็นห่วงอย่างที่บอกอ่ะถ้าหลับไม่เป็นไรแต่กลัวจะเป็นอะไรที่มากกว่าหลับนะคะยังไงถ้าว่าใครผ่านแล้วก็รบกวนนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็อีกจุดหนึ่งกรณีที่บอกว่ามีรถพ่วงจอดเสียตรงหน้าบริษัทตรีเพชรอีซูซุล่าสุดคุณอามเพิ่มเติมมาให้ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายยังอยู่ตรงจุดเดิมค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรก็ต้องขอบคุณนะคะที่ช่วยอัปเดตแล้วก็ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะคะคุณอาร์มกรณีของรถซึ่งกำลังจอดเสียนะคะกรณีของรถบรรทุกพ่วงเลยค่ะนะคะก็เป็นรถใหญ่นะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรอันนี้สายหนึ่งมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณนัทกิริยาค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณนัทได้บอกว่าคือลักษณะนี้ดูแล้วผิดปกตินะคะ
3: ใช่ค่ะก็พอดีขับรถมาตอนเช้าแล้วรถจะติดใช่ไหมคะตรงเส้นวิภาวดีขาออกนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็รถก็ต่อกันปกติเป็นติดเป็นปกติอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็เห็นรถคันนี้เขาจอดเฉยๆเลยแล้วก็ทุกคันเนี่ยพยายามเบี่ยงขวาก็จะแซงเขาไปอะค่ะแล้วก็ดิฉันก็เบี่ยงขวาแซงด้วยก็เลยเหมือนมองเข้าไปที่รถเขาอะค่ะแต่ก็มองไม่ชัดนะคะไม่จะเห็นคนข้างในอะค่ะแต่ว่าไม่รู้เขาทำอะไรเพราะก็รถก็เคลื่อนไปแต่ที่แปลกใจก็คือปกติแบบคนรถเสียจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหมคะหรือว่าเขาต้องลงเปิดประตูรถลงมาดูรถตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่นี่คือทุกอย่างไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินไม่อะไรด้วย
3: ใช่ใช่
0: แต่อย่างในรถมันเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวในรถบ้างไหมคะมันมองเห็นไหม
3: ไม่ค่ะเห็นค่ะคือกระจกเขาไม่ได้ทึบอะค
0: ่ะ
3: คือนิ่งๆเนี่ยแล้วขับแบบตอนแซงขวาขึ้นมาก็แบบมองที่รถเขาเหมือนกันว่าแบบมีคนขับไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่แต่ว่านิ่ง
0: ใช่ไหม
3: ก็ไม่รู้ว่าใช่ใช่ไม่รู้เขาหลับหรืออะไรแล้วก็พอผ่านมาสักพักก็เลยคิดได้ว่าเผื่อเขาอาจจะไม่ได้หลับหรือว่าเขาวูบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจโทร
0: นิ่งๆที่เห็นเนี่ยคือเหมือนกับว่าพิงอยู่กับตัวเบาะรถหรือว่าฟุบอยู่กับพวงมาลัยทันได้ขนาดเห็นสังเกตขนาดนั้นไหมคะ
3: ไม่ขนาดนั้นนะคะ
0: แบบ
3: แค่ด้วยความที่รถเคลื่อนใช่แต่ว่าเห็นว่ามีคนนั่งตรงคนขับแต่ว่าเขาอะนิ่ง
0: เพราะว่ามีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงก็แจ้งมาด้วยเหมือนกันจุดเดียวกันเลยค่ะเขาบอกว่าคือคนขับอะเหมือนกับเขานิ่งๆอะคือนอนฟุบอยู่บนรถของคุณกฤษณะนะที่แจ้งมาตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วคือมันดูผิดปกติมากๆเลยใช่ไหมคะเวลาที่ผ่านตรงจุดนี
3: ้
0: ร
3: ับ
0: รู้ได้เลยว่าผิดปกติค่ะ
3: ใช่คือปกติถ้าคนรถเสียจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่คันนี้คือเขา จอดแบบ
0: นิ่งๆเลย
3: เฉยๆเลยใช่แล้วก็หลายคันก็ผ่านเขาไปคือแซง
0: โอเค
3: แซงผ่านเขาไปจนเราแปลกใจ
0: งั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมต่อกันหลังจากนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมานะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากคนอื่นๆช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติม
3: ช่วยหลายคันก็ผ่านเขาไปคือแซง
0: โอเค
3: แซงผ่านเขาไปจนเราแปลกใจ
0: งั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมต่อกันหลังจากนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมานะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
6: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 17-20 กันยายนนี้ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนเข้าสู่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้และจับตามหาไทยเตรียมวางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมติดตามกับคุณยศวัฒน์คงประภาสครับ
4: เช้านี้นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและ18:30 น.นายรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77 ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกขณะที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการหารือประชุมต่อเนื่องถึง14 ชั่วโมงโดยมีการหารือเกี่ยวกับรายงานของกกต.และยติแก้ไฟใต้ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการหารือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐพิจารณาต่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในช่วงบ่ายวันนี้วางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนไทยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กันยายนเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แนะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: 3เมตรนอกจากนี้ตอนนี้หลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประสบสถานการณ์น้ำไหลหลากตื่นประชาชนติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลปรับเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมขึ้นอีกเกือบ 1,000 รายทำให้จำนวนล่าสุดอยู่ที่ 6,150 รายหลังจากทำการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ประสบภัยแล้วและเมื่อเวลา 22:57 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.2 ความลึก10กิโลเมตรภายในพื้นที่บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสตูลประมาณ357กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทย
2: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านหมู่เซอหลังเมืองแล้วก็ถนนกับน้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะคือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมู่เฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเช้าตอนนี้หลายเส้นทางนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอย่างคนที่ใช้เส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกมิทีคือช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาเนี่ยน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเลยที่เจอการจราจรซึ่งติดหนักมากๆนะคะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็มีแจ้งมาทางเอ็กซ์ของทางJS100 Radioนะคะคุณภวัตก็บอกว่าใช้เส้นรามคำแหงมุ่งหน้าแยกมิทีในการจราจรติดขัดคือท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็มีคุณผู้ติดตามนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้บอกว่าเนี้ยติดนานมากจาก4ช่องจราจรเนี่ยบีบเหลือ2ช่องจราจรนะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงของแยกมิทีเนี่ยมีการทำงานมีการก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิทีนะคะแล้วเขาก็มีการปิดการจราจรมาตั้งแต่เมื่อช่วงของต้นเดือนก็คือวันที่1กันยายนนะคะแล้วก็มันก็เลยมีผลนะคะทำให้ในจุดที่มีการทำงานก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็มีการปรับทิศทางการเดินรถนะคะก็เลยทำให้คนที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงในช่วงนี้เนี่ยเลยเจอหนักกันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมากระทั่งถึงในช่วงนี้เนี่ยวันที่17กันยายนนะคะคือดูจากรูปที่ส่งมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ามากๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังคงตามกันมาได้นะคะคือตามกันได้แบบช้านะคะสำหรับเส้นรามคำแหงตรงช่วงของแถวแยกมิทีนนะคะช่วงก่อนถึงแยกมิทีนแล้วก็เส้นรามคำแหงนะคะถ้าผ่านตรงจุดนั้นมาก็จะมาได้แล้วก็จะมามีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็คือตรงช่วงแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกเอกมัยของตันตรงจุดนั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากเส้นทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็สาเหตุก็มาจากตรงจุดเดิมๆเลยค่ะนะคะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ที่จะมีเรื่องของรถไฟที่ผ่านด้วยนะคะแล้วก็รถที่จะเข้ามาในซอยทางด้านของสมุนตรีด้วยนะคะก็เลยมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ก็ยังมีท้ายแถวยาวสำหรับฝั่งของเส้นเพชรบุรีนะคะท้ายแถวยังต่อเนื่องไปทางด้านของถนนพัฒนาการค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ฝากย้ำนะคะใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดียังไงช่วยฝากสังเกตรถที่มีคุณผู้ฟังของเราแจ้งมานะคะช่วงก่อนถึงแยกหลัก 4-500 เมตรนะคะที่เห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งเป็นรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วประเด็นก็คือคนขับค่ะคนขับรถคันนั้นเนี่ยบอกว่าเหมือนกับนอนนิ่งๆอยู่ในรถก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรยังไงไหมนะคะคือเป็นห่วงอย่างที่บอกอะถ้าหลับไม่เป็นไรแต่กลัวจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้ค่ะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร.ด้วยว่าล่าสุดเป็นไงช่วยแบบรบกวนช่วยสังเกตช่วยมองเข้าไปในรถหน่อยแต่ว่าในเบื้องต้นทางเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้ววิภาวดีฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงแยกหลัก4ประมาณ500เมตรค่ะเลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะถ้าเห็นยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกลับมาได้เลยที่จสร.1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะการจราจรเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
2: ใช่ครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของชั้นในนะครับก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับน
1: ัก
2: เร
1: ีย
2: นเอาเรียนเรียบร้อยแล้วที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ยังที่กรุงเทพนนท์นะครับแต่ดูจากภาพเรียลไทม์เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆนะครับรับรถขาเข้าได้ดีอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็สะสมอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับรอการเคลื่อนตัวนะครับในส่วนของสะพานข้ามแยกอิวานนท์นะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับที่ชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแล้วฝั่งกลับกันที่มาจากแยกแครายนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสลับกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ภาพรวมของจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ที่แยกติวานนท์นะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกวงสว่างแล้วก็ฝั่งที่จะไปทางแคไลน์นะครับแล
1: ้
2: วส่วนที่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาส่วนพี่บุญสงครามก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับมีเจ็บเล็กน้อยที่รับแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่จุดกลับรถหน้าโรงเรียนสตรีนนท์เจ้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยครับ
1: ค่ะ
2: ภาพรวมประมาณนี้ครับ
1: อย่างที่บอกว่าตะกี้ตรงช่วงนี้ตัวนึงอันนี้คือปกติใช่ไหมคะสาวัตที่จะมีรถเยอะไม่ได้มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นปกติครับ
1: ปกติ
2: ทางกรุงเทพฯนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างตอนนี้ที่สาวัตดูในกล้องนะครับตรงกรุงเทพฯนนท์หนึ่งเนี่ยก็เมื่อสักครู่เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมมาบ้างแล้วเพราะว่าถนนเส้นนี้จุดกลับรถเยอะครับแล้วก็มีแค่สองช่องทางก
1: ็
2: จะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
1: เพราะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกากว่านี้เห็นละด้านในหนักไหมเป็นห่วงเลยฝั่งของเส้นที่บูรสงครามจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นเมื่อตอนช่วง6นาฬิกานี้ก็เห็นแล้วว่าหนักแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้หนักมากจริงชั้นในค่ะสาวัต
2: ครับมีน้ำท่วมด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่มีน้ำท่วมแต่ว่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมวันนี้มันดูแบบติดผิดปกติมากตั้งแต่6โมงกว่านี้ก็แบบหนักแล้วว่าฝั่งที่จะเข้ามาทางสามเสนทางพระรามห้าฝั่งทางด้านนี้เนี่ยรอบๆแถวราชวิถีนครราชสีมานิ่งตั้งแต่เช้าเลย
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: เพราะนี่ก็อยู่เขตรอยต่อของใกล้ๆมตพครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าตอนนี้โอเคเรียบร้อยนะคะแต่ว่าจริงเนี่ยเส้นนี้พอหลังปัดนาฬิกาไปดีขึ้นแล้วแต่ในช่วงเช้าเนี่ยแหละที่หนักมากๆก็คือหน้าโรงเรียนต่างๆผลกระทบต่อเนื่องมาจากด้านในแต่ในพื้นที่ไม่มีน้ำขังไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่มีครับของเราจะโชคดีหน่อยว่าส่วนมากจะเป็นอยู่ในซอยนะครับรอการระบายก็พอทางเทศบาลดำเนินการสูบลงคลองนี่ก็จะหมดปัญหาแล้วส่วนเส้นหลักของเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังคร
1: ับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะถ้าดูฝั่งของสะพานตากสินณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถมากขึ้นนะคะตรงนี้จะมีอยู่2ช่วงเช้านะคะคือเช้านี่หมายถึงว่า6นาฬิกาเป็นต้นไปนี่เป็นชุดของเด็กๆนะคะผู้ปกครองไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงช่วงสายๆอย่างเงี้ยจะมีเรื่องของคนที่มาทำงานด้วยเนี่ยช่วงประมาณอย่างเนี้ยจะมีปัญหาการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูอย่างในส่วนของตรงช่วงของสะพานลอยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถนนกรุงธนบุรีในช่วงเวลานี้คือรถเต็มนะคะเต็มทุกช่องจราจรแต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือตามกันมาได้โดยตลอดนะคะท้ายแถวของถนนกรุงธนบุรีเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงของ BTS โพนิมิตค่ะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือสุรศักดิ์ดีขึ้นเจริญกรุงดีขึ้นนะคะฝั่งของสีลมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเจริญกรุงอันนี้ดีขึ้นนะคะจะแตกต่างกับเมื่อตอนช่วงของ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะไม่เหตุสักยังมีรถเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนประมัวถนนป้านอันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะถือว่าคลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเส้นทางทางด้านของสะพานตากสินลงมาสาทรเหนือนะคะพอเลยจากทางแยกสุรศักดิ์ไปก็ใช้ได้ก็จะมาติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะตรงช่วงที่อยู่ตรงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม4เนี่ยท้ายแถวได้ประมาณสักซอยสาทรซอย2นะคะแล้วพอผ่านตรงช่วงของยัทยุนะคะก็เส้นพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้ค่ะถ้าดูโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยถ้ามาจากตรงช่วงของแยกราชดาพระราม4ต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของแยกคลองเตยต่อเนื่องต่อไปทางด้านของใต้ทางด่วนถือว่านะเวลานี้เนี่ยรถตามไปได้ดีมากมันดูโล่งผิดปกติ ดิฉันน่าจะมาตอนช่วงเช้ามาถึงนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะคือเราเปิดมาทุกครั้งก็จะเจอแบบดูมันรูรถน้อยๆนะคะดูรถน้อยๆเลยล่ะนะคะนี่เขาได้สัญญาณไฟเขียวด้วยนะนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆสำหรับเส้นทางในด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟฝั่งขาออกก็ถือว่าไหลตามกันไปได้ดีนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะแล้วก็ฝั่งของแยก5แยกนาลนองมุ่งหน้ามาทางด้านของสุนทรกฤษาหรือว่าต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดาภิเษกก็ตามมาได้นะคะรัชดาภิเษกนี่ก็ยาวๆนะคะก็จะมาชะลออยู่ตรงช่วงของหน้าสวนเบญจกิตินะคะอันนี้ก็มาจากสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทแล้วก็ฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีท้ายสะสมรถเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเนี่ยประมาณสักซอยสุขุมวิท26นะคะโอ้อันนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าวันนี้ดูผิดปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับรถที่อยู่ในซอยที่จะออกเส้นหลักของเส้นสุขุมวิทก็จะมีผลกระทบก็จะมีท้ายแถวยาวนะคะแต่ถ้าให้เราเปรียบเทียบกันนะต้องดูเหมือนกันว่าจะอยู่ย่านไหนนะคะสำหรับเส้นทางไม่ได้ต่างกันถ้าเริ่มจากแยกพระโหนงใช้พระราม4หรือว่าใช้สุขุมวิทไม่ต่างกันนะคะเพราะถ้าหากว่าดูเส้นพระราม4ถ้าไม่ใช่พระโหนงอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าไอ้ตรงช่วงแยกกล้วยน้ำไทยท้ายแถวนี่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วพอเลยมาก็ใช้ได้แล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงนึงก็คือแยกเกษมราชแต่วันนี้ดูผิดปกติเพราะว่ารถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของแยกเกษมราชพระราม4ท้ายแถวถือว่ายาวแต่ฝั่งกลับกันน่ะตามกันได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะสอบถามบนทางด่วนกันที่คุณสันทัดด้วยโชว์จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณยนต์และคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: บนทางด่วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในแต่ละสายทาง
3: ขอบคุณครับมาเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับเข้าด่านดินแดงช่วงเวลานี้ก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางมาแล้วท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นเนินนะครับก็มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับมาจนถึงทางลงเพลินจิตนะครับเนื่องจากทางลงเพลินจิตเนี่ยก็มีท้ายออกมาขวางทางตรงเล็กน้อยนะครับก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในทางลงเพลินจิตนะครับผ่านพ้นมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับใน3ช่องทางด้านขวาของลาดบ่อนไก่นะครับส่วน1ช่องทางซ้ายที่จะออกดวงพิทักษ์ช่วงเวลานี้ก็ยังออกได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นมาแล้วออกพระราม4 2ช่วงนี้ท้ายแถวก็อยู่บริเวณกลางกลานะครับออกได้ตามจังหวะสัญญาณไปนะครับผ่านพ้นทางออกพระราม4 2แล้วก็ไปกันได้ต่อเนื่องนะครับคุณยนุชครับ
1: ค่ะ
3: ส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านถ้าเรือมุ่งหน้าไปทางด้านดินแดงนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ก็ยังลงได้ช้านะครับผ่านพ้นแล้วก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงทางออกลุมพินีนะครับผ่านพ้นด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนลงดินแดงเลยครับคุณจนุชครับในฝั่งบางนาเข้ามานะครับช่วงเวลานี้ก่อนชำระค่าผ่านทางก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงต่างดับท่าเรือกันเลยทีเดียวครับในฝั่งดาวคะนองนะครับก่อนชำระค่าผ่านทางเวลานี้ก็มีรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงถนนพระราม2นะครับตอนนี้สะสมสักประมาณ 4,000 เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณโค้งวัดตารอดนะครับต่อเนื่องไปจนถึงกลางสะพานพระราม9ที่จะเบี่ยงเข้าทางพิเศษศรีรัตน์ในช่องทางซ้ายนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องไปจนถึงต่างแบบท่าเรือครับคุณสุนยนต์ครับในฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างดับพญาไทช่วงเวลานี้ลงงามวงวานก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วในช่องทางซ้ายที่จะเข้าด่านประชาชื่น2ออกไปถนนรัชดานะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วนด่านประชาชื่นหนึ่งชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องไปจนถึงทางลงประปา2ครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์นะครับช่วงเวลานี้ท้ายก็อยู่บริเวณด่านศรีนครินทร์นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงทางลงพระราม9ปิยเวสนะครับผ่านพ้นทางลงพระราม9ปิยเวสไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณก่อนเข้าด่านอโศก4นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดเช่นเดียวกันครับคุณปุญญนุชครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในฝั่งทางพิเศษฉลองรัตนะครับจตุโชตหน้าด่านจตุโชตเวลานี้ก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมีปริมาณรถมากอีกครั้งอยู่บริเวณทางขึ้นด่านโยธินพัฒนานะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องไปจนถึงทางลงลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวไปแล้วเข้าราชประชาอุทิศนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับลงพระราม9ช่วงเวลานี้ท้ายอยู่บริเวณก้างปลาทางลงนะครับพื้นที่ด้านล่างก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านอ่านนรงค์นะครับช่วงเวลานี้ลงด่านอ่านนรงค์ท้ายอยู่บริเวณก้างปลานะครับก็ยังทำเข้ากันได้ช้าอยู่นะครับคุณยนต์ครับในฝั่งบูรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับลงเมืองใหม่บางทีช่วงเวลานี้ก็ถือว่าลงกันได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีท้ายสะสมขึ้นมาบนทางนะครับส่วนลงชลบุรีช่วงเวลานี้ก่อนชำระค่าผ่านทางก็มีท้ายนะครับเนื่องจากถนนพื้นที่ด้านล่างก็มีงานก่อสร้างนะครับลงชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีโดยตลอดนะครับเชื่อม M82 เวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับคุณปุญญนุชครับส่วนฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาสะพานกัญจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางแก้วก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับประจิมรัตยาจากทางด้านฉิมพลีมุ่งหน้ามาทางจตุจักรบางซื่อนะครับช่วงเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากเหนือถนนอยู่บริเวณทางขึ้นพระราม7นะครับต่อเนื่องมาจนถึงด่านที่จะออกมาเชื่อมกับศรีรัตน์นะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องครับในด่วนอุดรรัตยาจากบางปะอินเข้ามา ทางแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังใช้ทางพิเศษพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับหรือว่าจะเป็นสุนัขแมวพลัดหลงขึ้นบนทางนะครับหรือว่าพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่พลัดหลงขึ้นมานะครับก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งประสานผ่านจสร้อยนะครับหรือว่าจะเป็น SOS นะครับของจสร้อยหรือว่าของการทางพิเศษนะครับก็สามารถกดแจ้งเหตุเข้ามาได้ครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณปุญญนุชครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้เราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: มีแจ้งฝากประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการทำงานนะคะจากทางสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงค่ะก็จะมีการเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวนะคะบนถนนสุขุมวิทโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข361นะคะหรือว่าตรงช่วงของแยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรีนะคะตรงนี้จะมีการเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวค่ะซึ่งเป็นการเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวบนถนนสุขุมวิทตรงช่วงของกิโลเมตรที่98นะคะบริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค9นะคะแล้วเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ละนะคะที่เขาเริ่มมีการเปิดให้ใช้จุดกลับรถชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยายนเป็นต้นไปคนที่ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะใช้จุดกลับรถชั่วคราวได้ทั้ง2ทิศทางก็คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชลบุรีแล้วก็ทิศทางฝั่งมุ่งหน้าเข้าศรีราชาซึ่งการเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวดังกล่าวค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเบี่ยงการจราจรเพื่อเป็นการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3กับทางหลวงหมายเลข361จังหวัดชลบุรีแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่ใช้เส้นทางแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ขอให้คนที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางลดความเร็วค่ะแล้วก็สังเกตป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางแล้วก็เครื่องหมายจราจรพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างนะคะทางกรมทางหลวงก็ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ใช้เส้นทางทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะถ้ามีข้อสงสัยยังไงสอบถามได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เพิ่มเติมนะคะกรณีที่มีคุณผู้ฟังแจ้งบอกว่าเห็นว่ามีคนที่อยู่ในรถนะคะที่เป็นรถเก๋งคันสีขาวแล้วก็จอดอยู่เส้นทางทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะแล้วคือที่สังเกตก็คือเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเพราะว่าคือรถคันนี้จอดแบบผิดปกตินะคะอย่างคุณกฤษณานี่ก็บอกว่าคือมองเข้าไปเนี่ยเห็นคนขับเนี่ยนอนฟุบอยู่บนรถก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแล้วก็คุณนัทก็บอกว่าเห็นเหมือนกันของคุณนัทนี่แจ้งมาทาง SOS นะคะแล้วคือรถคันนี้จอดแล้วมันแปลกๆไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าอะไรแล้วก็เหมือนกับคนขับก็นิ่งๆไม่ไปไหนนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงไหมทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางสน.วิภาวดีไปเดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกสิริเหมาะสมรองสาวัจจรค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัจ
5: สวัสดีคร
1: ับ รองสาวัจเจอไหมคะรถคันนี้ค่ะ
5: คือเบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งศูนย์วิทยุวิภาครับแล้วก็ให้จรอตัวเองตู้หลักสี่เนี่ยไปตรวจสอบนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่แล้วครับ
1: ค่ะแปลว่าน่าจะปลอดภัยเพราะว่า คือเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรในรถหรือเปล่า
5: อ๋อครับผม
1: ค่ะเพราะเห็นมีคุณผู้ฟังท่านบอกเห็นแบบนอนแบบนอนนิ่งๆอยู่ในรถค่ะแต่ก็เดินออกเดินเหมือนก็ไม่เจอแล้วนะคะล่าสุด
5: ใช่ครับ
1: ค่ะโอเคแล้วไอ้ตรงกรณีของจุดรถเป็นทุกจอดเสียล่ะคะตรงจุดนี้นะคะรอสาวัดแก้ไขเรียบร้อยแล้วยัง
5: ปัจจุบันนะครับให้จอรอห้องตรวจสอบแล้วนะครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
5: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถมาจอดอยู่ตรงไหลทางครับ
1: ไหลทาง
5: ใช่ครับแต่ว่าดำเนินการใกล้เสร็จแล้วครับไม่กี่ขวางการจราจรครับ
1: ดำเนินการแล้วเสร็จนี่คือหมายความว่ายังไงใกล้แล้วเสร็จคือกำลังขึ้นย้ายออก
5: ใกล้เสร็จแล้วครับเพราะว่าเขาเรียกช่างของเขามาคร
1: ับ อ๋อคือโอเคก็คือเขาแก้ไขเองใช่ไหมคะก็คือตรงจุดที่เขาจอดอยู่นี่แหละนี่แปลว่านั่งแต่เมื่อคืนไหมคะหรือว่าตอนช่วงเช้ามืดคะจุดนี้รองสาวัตรรับแจ้งตั้งแต่เช้ามืดค่ะโอ้วันนี้ก็เลยทำให้เส้นไม่พอดีในฝั่งขาเข้าหนักเร็วคือติดเร็วกว่าปกติ
5: ก็คือก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนตามปกตินะครับ
1: ค่ะ
5: ได้ครับเพราะว่าตรงรถบรรทุกเราก็จอดมาในจุดที่ไม่มีความการจราจรใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ภาพรวมการจราจรของเส้นไม่พอดีเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดเลย
5: ก็เบื้องต้นนะครับในส่วนของขาเข้าอะครับช่วงที่จะมีรถปริมาณหนาแน่นจัดเป็นช่วงบริเวณตั้งแต่แยกหลักสี่อะครับ
1: ค่ะ
5: ไปจนถึงช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรอะครับ
1: ค่ะ
5: พอคนมหาลัยเกษตรก็จะไปหนาแน่นอีกทีช่วงบริเวณทางลงจากสะพานข้าม5แยกลาดพร้าวอะครับ
1: ค่ะ
5: และช่วงบริเวณทางเข้าใต้ด่วนดินแดงก็ยังคงมีรถปริมาณมากครับซึ่งเป็นปกติของสนวิภาวดีซึ่งจอรอสนวิภาวดีตอนนี้ก็ออกปอสีประจำจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะก็น่าจะหลังประมาณสัก9 นาฬิกาพอไปก็น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
5: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะเส้นทางทางด้านของรามอินทรารามอินทราในฝั่งขาเข้าสังเกตก็วันนี้ไทยแถวยาวเลยนะคะคือตั้งแต่นู้นเลยช่วงใต้ทางด่วนนะคะใต้ทางพิเศษฉลองรัฐนี่คือเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของเนี่ยตรงวงเวียนตรงแยกหลักสี่ตรงจุดนี้เลยนะคะวงเวียนบางเขนนะคะก็ท้ายแถวยาวต่อเนื่องนะคะคือต้องบอกว่าเข้ามาต่อเนื่องฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรามอินทรามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเจ้าท่าเอ๊ะต้องบอกว่าเจ้าท่านะมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากฝั่งกับทางด้านของเส้นรามอินทรานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูฝั่งของเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตามกันมาได้โดยตลอดก็จะมีหยุดชะงักก็คือตรงจุดที่เป็นแยกสายยานไฟนะคะแล้วพอเข้ามาในฝั่งขาเข้าจะมาชะลอกันอีกช่วงนึงก็คือแถวๆตรงช่วงก่อนที่จะถึงทางแยกร่วมกับทางด้านของถนนพลาสินนะคะแต่ถ้าเลยมานี่ก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็จะมาชะลอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของ VTH เกษตรศาสตร์นะอันนี้คือเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะแล้วพอข้ามแยกเกษตรมาก็ตามกันมาได้แต่รถค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกราชโยธินนะคะแล้วก็พอผ่านตรงช่วงนี้ไปอ่ะคราวนี้เส้นพหลโยธินใช้ได้ยาวต่อเนื่องเข้ามาได้เลยนะคะถึงตรงช่วงของแยกนะคะตรงช่วงตรงตัดกับถนนปริพัฒน์ตรงนี้ตอนนี้ถ้าดูนะเส้นสุทธิสารวินิจฉัยอันนี้เต็มนะคะเต็มยาวๆต่อเนื่องมาเลยเนี่ยนะคะมาฝั่งของที่จะออกวิภาวดีหรือว่าตรงช่วงของรัชดานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นฝั่งของพหลโยธินต่อนะต่อยาวๆตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุทธิสารวินิจฉัยอันนี้ก็รถเต็มพื้นที่นะคะกระทั่งมาถึง รงช่วงของ BTS สนามเป้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนในฝั่งกลับกันก็จะชะลอตามจุดที่เป็นแยกสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวลาดพร้าวณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ถือว่าโดยภาพรวมนะคะใช้ได้ยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องเขาอาจจะมีชะงักกันบ้างในบางช่วงก็คือตรงจุดที่เป็นย่านสัญญาณไฟจราจรอย่างตรงช่วงของแยกราชดาตัดกับลาดพร้าวตรงจุดนี้นะคะท้ายแถวค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแต่ถ้าพอเลยมาเพื่อจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของให้แยกลาดพร้าวก็ตามมาได้จะมามีชะลอกันอีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงใกล้ๆแยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรัชดานะคะรัชดาพิเศษตั้งแต่ตรงช่วงที่แยกตัดกับลาดพร้าวนะคะใช้ได้แต่ก็จะหยุดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็นี่แหละที่จะเริ่มมามีท้ายแถวที่อาจจะดูชะลอหน่อยก็คือตรงช่วงตั้งแต่ MRT สถานีพระราม9เข้ามาต่อเนื่องมาทางด้านของอโศกเพชรตรงช่วงอโศกเพชรนะคะตรงจุดนี้ก็ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสำหรับฝั่งของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแต่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะคือรถยังตามกันได้นะคะอย่างนี้รถที่มาจากแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรนะคะนี่ถือว่ายังมีเว้นระยะห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในส่วนของรถนะคะก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าก็โดยภาพรวมนะคะตรงแถวตรงช่วงของแยกคลองตันตรงจุดนี้ก็ยังรถก็ยังเยอะนะคะมันก็ยังคงมีผลกับฝั่งของเส้นรามคำแหงแต่สั้นลงนะคะฝั่งของรามคำแหงก็ดูท้ายสั้นลงพัฒนาการนี่จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ก็มีผลต่อเนื่องมาจากเพชรบุรีแต่ดูท้ายสั้นลงนะนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นสุขุมวิท71ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางฝั่งของสุขุมวิทก็ตามกันมาได้จะมาชะลอก็คือตรงช่วงที่จะออกมาเส้นสุขุมวิทอันนี้ก็มีท้ายแถวประมาณสักซอยปรีดีพนมยงค์ซอย8นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของอ่อนนุชนะคะอ่อนนุชที่จะออกมาเส้นหลักทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะก็โดยภาพรวมนะเวลานี้ก็ถือว่าตามกันมาได้แต่เนี่ยจะมามีชะลอตั้งแต่ตรงช่วงประมาณสักอ่อนนุช26ค่ะนะคะแล้วก็ยาวๆมาถึงช่วงปากซอยเลยนะสำหรับในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นสุขุมวิทเส้นสุขุมวิทนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเมื่อวานวันนี้ดูดีกว่าแต่ก็ถือว่ายังท้ายแถวยังยาวตั้งแต่ช่วงแยกบางนายาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของสุขุมวิท62ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้พักกันค่ะ
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 3 21 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ได้มีแจ้งมาทางเอสบอกว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของสะพานกับรถกิโลเมตรที่8มีรถบรรทุกนะคะพยายามที่จะขึ้นสะพานแล้วปรากฏว่าจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้นี่คือเขาแบบขับต่อไม่ไหวหรือว่ายังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเรื่องของการจราจรก็ไปได้เรื่อยๆอ๋อเป็นคุณธวัฒน์เหรอคุณธวัฒน์ที่แจ้งมาด้วยนะคะบอกว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่8นะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อนะคะซึ่งบรรทุกพาเลตพลาสติกพยายามที่จะขึ้นสะพานแล้วก็จอดอยู่ทางด้านซ้ายนะคะจะให้ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้หน่อยแล้วก็ในเรื่องของการจราจรก็รถมากค่ะแต่ก็ตามไปได้เรื่อยๆส่วนของคุณเสน่ห์เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ช่วงของมอเตอร์เวย์ M82 นะคะช่วงด่านพันท้ายนรสิงห์มุ่งหน้าด่านมหาชัยเคลื่อนตัวได้แต่พอเลยจากด่านพันท้ายนรสิงห์มาเล็กน้อยมีรถพ่วง1คันจอดอยู่ในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่ารถจอดเสียไหมแต่อันตรายฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้เรามาระวังกันเอาฝากด้วยเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้เนี่ยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะยังเห็นอยู่ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวไปที่สายคุณธวัฒน์คุณธวัฒน์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณย
0: ศ
1: ค
0: ่ะคุณธวัฒน์ดูแล้วเขาไม่ไหวหรือว่ายังไงอะรถคันนั้นนะคะมันทุกข์หกล้อ
1: มันไม่น่าจะรอดอะเพราะว่ารอดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นหกล้อใหญ่ละมันสูงกว่าครอบเขาไปอีกเยอะเลยอะ
0: อ๋อหมายถึงว่าไอ้ตรงป้ายใช่ไหมป้ายเตือนระดับความสูงใช่ไหมคะอ๋อ
1: 3.5 เมตรตรงนี้ได้แค่3.5 เมตรตรงที
0: ่
1: มีใครไปนำลงไหมอะ
0: ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบตะกี้นี้ฉันเพิ่งเห็นข้อมูลของคุณธวัฒน์นี่แหละแต่ว่าตอนที่ได้เป็นข้อมูลมาเนี่ยว่ามีการแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
1: สน.บางแก้ว
0: ตัวนั้นใช่สน.บางแก้วค่ะ
1: ที่ประจำน้องบุญยนุชตรงเนี้ยประจำ
0: ชนบ่อยใช่ไหมชนป้ายบอกทางป้ายระดับความสูง
1: ใช่จนอันที่แท้จริงของเขาต้องเป็นระดับอันแรกเป็นเหล็กไอบีมใหญ่ๆเลยแหละมันนอนอยู่ข้างๆนั่นแหละเขาเก็บไว้
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เอาตัวนี้มาทำแทน
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ชนกันเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ได้90แล้วนะมันชน100มีคนชนไปแล้วรอบนึง
0: คือตั้งแต่เริ่มเปิดให้ใช้วันแรกเลยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็ชนป้ายบอกความสูงไปแล้วค
1: ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือตัวออริจินอลเขาเลยนอนเป้งๆอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: แต่วันนี้รายงานย้อนหลังนิดนึงสาย9ดีมากเลยนะครับขาเข้าไอ้ขาออกแล้วขาเข้าขาเข้าที่มาตรงเมกาเนี่ยประมาณ20 นาทีอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ติดนะวิ่งกันชิวๆอยู่
0: ค่ะ
1: วันนี้ดีมากใช้เวลาไป20 นาทีจากต่างระดับรามอินทราแต่ก็จะมาติดตรงทางลงตรงนี้แหละตรงเขาเรียกอะไรตรงเมกาเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุจากเจ้านี่ด้วยแล้ว
0: คือมันเป็น
1: เพราะว่ารถทางขวาเนี่ยใช
0: ่
1: ทางขวาเนี่ยมันไปไม่ได้เลยไงเพราะว่าทางซ้ายมันไปไม่ได้ซ้ายเนี่ยมันจะเป็นส่วนของทางที่รถเขาจะขึ้นทางด่วนไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วขวาเนี่ยมันจะเป็นรถสำหรับรถเลี้ยวรถยูเทิร์น
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวถามเพิ่มเติมกรณีที่แจ้งเรื่องของป้ายตรงรถคันนั้นก่อนแต่คือเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมคุณธวัฒน์เขาขึ้นมาแล้ว
1: เขาถึงที่แล้ว
0: เพราะฉะนั้น
1: ถ้าเขาเลี้ยวปุ๊บเขาก็จะเข้าได้เลยอ่ะ
0: คืออย่างเดียวคือเขาต้องถอยลง
1: มีถอยลงว่าแล้วไอ้ซึ่งสร้างด่วนไปเลยไอ้เขียดไอ้เสียเงินไอ้เขียดแล้วถอยลงเนี่ยยากเพราะว่ารถก็ใหญ่ด้วยต้องปิดถนนนะ
0: เข้าใจเดี๋ยวถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็ประมาณว่ารถติดมากแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะสาเหตุจากเขานี่แหละผมว่าแน่นอนเลย
0: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้ยังไงตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคุณธวัฒน์ล่าสุดเลย
1: ผมอ่ะถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ปรับ okay. ปรับให้หนักๆเลยนะพวกฝ่าฝืนเนี่ยพวกชอบฝ่าฝืน
0: เขาป้ายเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่าระดับความสูงเท่าไหร่หมายถึงมันมีป้ายบอกก่อนถึงจุดที่เขาจะขึ้นสะพานที่เขาจะเบี่ยงออกได้นะ
1: ทางก็มีทิศทางก็มีที่แขวนก็มีแล้วก็กั้นสุดท้ายก็มีแล้วบนในตัวทางด่วนอ
0: ่ะ
1: เขาก็เขียนไว้นะ
0: ค่ะโอเค
1: เดี๋ยวติดตามไว้เลยว่าห้ามรถ
0: เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให
1: ้ค่ะ
0: ค่ะบ่อยมาก
1: เลย
0: ค่ะโอเคขอบคุณ มากๆที่แจ้งมาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แต่ว่าถ้าดูเวลาที่คุณธวัชแจ้งมานี่เกือบจะชั่วโมงแล้วเหมือนกันน่าจะเรียบร้อยแล้วไหมฝากด้วยฝากด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของถนนเทพรัตน์แล้วต้องขึ้นสะพานกับรถอะนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่8นี่มาช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808หรือไม่ก็ช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: Cash Max Speed ดี Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบตอนนี้
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และทีมงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮลขนาดเล็กเปิดผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้ทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเพียง10เมตรหลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่พบขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่โดยต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายด้านนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากทม.ได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วน้ำมันของจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
5: มีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจไม่เข้าช่วยซาอุดีอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีโดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% สหภาพยุโรปหรือ EU เชิญแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นชาติแรกของ EU ผู้พิพากษากลางสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกชายชาวอัฟกันนาน20ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สนามบินปี2564ที่ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีที่สำคัญหลายคนยังคงอยู่ในตำแหน่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกพบว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ธารน้ำแข็งพังทลายกุลวดีพัฒนลีลารายงานค
6: ่
5: ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร

0: ีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ตอนนี้เราต้องบอกว่านับถอยหลังแล้วนะคะสักการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยสงสัยใช่ไหมว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยค่ะเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะคะไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะคะว่าจะมีคนซึ่งเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่นี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยการผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook AM2026 Thailandนะคะก็คือเข้าไปดูเข้าไปอัปเดตกันได้นะคะสำหรับในส่วนของความคืบหน้านะคะของการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้นะคะเพราะเขาก็จะมีข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลด้วยเหมือนกันนะว่าอย่างเช่นถ้ามาเมืองไทยนะคะมาเมืองไทยเนี่ยจะมีที่ไหนที่น่าแวะไปเยี่ยมชมนะคะหรือว่าน่าที่จะแวะเข้าไปช้อปปิ้งหรืออะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมอาหารไทยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเลยนะของไทยเราเรื่องของรสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกถือว่าเป็นเสน่ห์เลยนะคะเสน่ห์ของประเทศไทยก็คืออาหารไทยซึ่งก็มีการผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยนะคะจนกลายเป็นเมนูที่เรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวในทุกจานค่ะซึ่งอันนี้สิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้นะสำหรับในส่วนของคนที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะมาต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่จัดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญนะคะในการต้อนรับนะคะแล้วก็ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีคือพอเข้าไปนะใน Facebook AM2026 Thailand เห็นภาพของอาหารที่เขามีการรังสรรค์แบบสวยงามมากนะคะที่เขาแบบเอาไว้เตรียมนะคะเตรียมที่จะรองรับนะในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมคือแค่เห็นแค่จานอาหารหรือว่าเมนูอาหารที่เขามาจัดเอาไว้ในจานนี้ก็แบบ สวยงามแล้วค่ะนะคะและวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการคัดสรรมาจากในแต่ละภูมิภาคด้วยอันนี้ก็จะเป็นการที่จะทำให้อาหารไทยก็เป็นที่รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนเลยอย่างผลไม้นี่ก็มีการแกะสลักแบบสวยงามนะคะเออเดี๋ยวมาให้ฟังเป็นน้ำจิ้มเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ AM2026 Thailand ค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาการต่อในเรื่องของการจราจรนะคะเรื่องของการจราจรไปที่คุณวรพลกันก่อนใช้เส้นมอเตอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพล
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะคุณวรพลอยู่ตรงช่วงไหนของมอเตอร์เวย์คะ
3: ปม.ก่อนถึงปม.87นิดเดียว
2: ค่ะ
3: ครับมีรถเทรลเลอร์ที่ค้างอยู่บนแบรีเออร
2: ์ค่ะ
3: มีขวางช่องสองช่องซ้ายครับ
2: ค่ะแล้วอ๋อมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะคุณวรพล
3: ใช่ใช่ผมเห็นมีน่าจะเป็นคนขับแหละนั่งถนนแต่ย
2: ัง
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอน
2: คือนี่เท่ากับเพิ่งเกิดเหตุเลย
3: ใช่ครับ
2: โอ้คุณวรพลแล้วตอนที่ผ่านมานี้ตอนนั้นการจราจรน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ตามมาหลังจากนั้น
3: ค่ะเริ่ม
2: ค่ะค่ะคือถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าต้องใช้ระยะเวลาแน่นอนในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้าย
3: ใช่ใช่ครับใช่เพราะว่ามันเป็นตู้ยาวครับรถเทรลเลอร์ตู้ยาว
2: แต่ไม่ได้มีของอะไรที่หล่นลงมาจากตัวรถนะคะ
3: นั่นจะเป็นเหมือนทางต่างระดับขึ้นไปอีกตัวตู้คอนเทนเนอร์มันจะพาดลงไปข้างล่างด้วยนะว่าล้อชี้ฟ้าเลย
2: โอ้มันเป็นช่วงลงเนินเหรอคะตรงนั้นหรือว่ายังไงทำไม
3: ขึ้นเนิน
2: อ๋อขึ้นเนินแล้วแปลว่ามันน้ำหนักมันน่าจะไม่ไหว
3: ไม่แน่ใจว่าพลิกยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าล้อชี้ฟ้าเลยแล้วส่วนตู้ก็ครึ่งหนึ่งก็ไปพาดอยู่นอกบาริเออร์ฝั่งซ้ายมือครับ
2: อ๋อนี่เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วค่ะตอนนี
3: ้ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะโอ้ต้องขอบคุณทางคุณวรพลมากมาก
3: ได้ครับ
2: ค่ะค่ะอีกฝั่งนึงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
3: ครับก็คล่องตัวดีครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอันนี้เป็นข้อมูลเตรียมไว้เลยเผื่อว่าใครต้องตามหลังคุณวรพลตกลงชื่อคุณวรพลนะตามหลังมาเนี่ยนะคะก็คือเตรียมเผื่อเวลาไว้เลยค่ะนะคะถ้าฝั่งที่คุณทางคุณวรพลบอกคือมันเป็นรถเป็นทุกเทรลเลอร์แล้วเสียหลักคือล้อชี้ฟ้านะคะแล้วบอกว่ากีดขวางช่องทางทางด้านขวาแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะคือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็เริ่มละนะคะเริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะก็ตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุแต่ว่าท้ายแถวน่าจะเกือบประมาณ1กิโลเมตรแล้วล่ะนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้มีแจ้งของคุณนัทคุณนัทเนี่ยนะคะบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นวงแหวนตะวันตกนะคะช่วงระหว่างต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีรถกระบะจอดเสียค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วคนขับยืนโบกรถอยู่บริเวณท้ายรถนะคะก็เลยฝากเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันโอ้แต่ว่าแจ้งมาตอนช่วง 9:06 ตอนนี้ 9:21 นะคะเป็นฝั่งขาออกนะคะในฝั่งขาออกของวงแหวนตะวันตกค่ะเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้นะคะในเบื้องต้นต้องมาระวังกันแล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเข้ามาให้ด้วยได้ไหมคะตอนนี้เป็นห่วงเลยเป็นห่วงคนที่เขายืนโบกรถอยู่ตรงท้ายรถอ่ะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะเวลานี้เริ่มที่จะสะสมนะคะเริ่มที่จะสะสมนะคะเป็นเส้นวงแหวนตะวันตกช่วงของต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เลนซ้ายเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วในช่วงนี้นะคะ 9:22 เดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันนะคะกรณีที่เมื่อวานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.เขามีการบุกเข้าไปรวบแก๊ง หลอกลวงออนไลน์นะคะที่เป้าหมายของเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะแต่ว่าฐานเขาเนี่ยอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นคฤหาสน์หรูเลยคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: ดิฉันในตอนแรกก็คฤหาสน์หรูก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่พอดูข้างหน้าคฤหาสน์แล้วดิฉันจำได้ว่าเป็นคฤหาสน์ที่ใช้ถ่ายละคร
2: โอ้ใช้ถ่ายละครเหรอ
4: ใช่สวรรค์เบี่ยงอ่ะจำม้าได้ไหมม้าข้างหน้าคฤหาสน์นี่แหละ
2: เป็นคนที่ดูละคร
4: ตีอ้อมก็ไปเขาจะจอดหน้าคฤหาสน์เป็นคฤหาสน์หรูที่ใช้ถ่ายละครหลายเรื่องมากเลยแล้วก็ไปค้นหาดูเนี่ยคฤหาสน์หลังนี้อยู่แถวเอกชัยเคยประกาศขายในราคา270 ล้านบาท
2: ถ้าบอกว่าเคยประกาศขายอ่ะจำได้เลย
4: เคยประกาศขายในราคา270 ล้านบาทก็จะอยู่ท้ายซอยเอกชัยนะคะอยู่ท้ายซอยเอกชัยซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามข่าวที่เราทราบกันก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคือเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีพันธนะฤชนาถรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นำกำลังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112
2: ค่ะ
4: แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทั้งหมด15 รายเป็นชายทั้งหมดแต่ว่าหลายเชื้อชาติทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งไต้หวันและก็มีคนไทย1 คนค่ะไม่มีไทยได้ยังไง
2: แต่เป้าหมายเขาเนี่ยหลอกคนอื่นไม่ใช่หลอกคนไทย
4: หลอกต่างชาติด้วยก็มีคือหลอกแบบส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นญี่ปุ่นที่โดนหลอกลวงหมายความว่ามันไปเจอคลิปเป็นโพลสคริปต์อ่ะภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคฤหาสน์หรูเนี่ยอยู่ในซอยลึกในเข้าไปในซอยประมาณ100 เมตรเป็นบ้านสไตล์ยุโรปสูง2 ชั้นอยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะคะจากการตรวจสอบชั้นบนเนี่ยเป็นห้องทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวญี่ปุ่นแบ่งเป็นห้องๆพบโพยสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการหลอกลวงเป็นภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากเลยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอกลวงทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่สำคัญยังพบเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นค่ะรวมไปถึงบัตรประจำตัวญี่ปุ่นของปลอม
2: นี่แปลว่า
4: โลโก
2: ้เดี๋ยวค่ะโลโก้
4: ค่ะอาร์มโลโก้ที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้หลอกเป็นวิดีโอคอลหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันว
2: ิ
4: ทยุสื่อสารส่วนบริเวณชั้นล่างก็ปรับเป็นห้องคาราโอเกะห้องโถงขนาดใหญ
2: ่
4: พบโต๊ะพนันโป๊กเกอร์1 ตัวเจอยาเสพติดเคตามีนอีกจำนวนหนึ่งมีอุปกรณ์เสพเครื่องช่างมีไพ่ชิปแลกเงินซึ่งไว้ใช้เล่นพนันนะคะและมีโทรศัพท์มือถือ27 เครื่องมีพ็อกเก็ต Wi-Fi 6เครื่องนะคะทั้งหมดยึดไว้เป็นของกลางนะคะ
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าโทรไปหลอกคนญี่ปุ่นที่ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับที่คนไทยเราก็โดนคอลเซ็นเตอร์ต่างชาติโทรมาหลอกอย่างนั้น
4: เขาหลอกง่ายๆเลยนะว่าโดนดำเนินคดีแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มี
2: เหมือน
4: ก
2: ันเลย
4: ญี่ปุ่นแล้วเป็นแพทเทิร์น
2: อ
4: ะเป็นแพทเทิร์นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีจีนมีไต้หวันที่ถูกจับด้วยนะคราวนี
2: ้
4: นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งไปบอกว่าบ้านเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเข้าออกบ้านหลังนี้จำนวนมากแล้วก็ดูว่าเหมือนจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะคะทางด้านของตม.เลยขอศาลขออนุมัติขอออกหมายค้นเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เจอเลยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์
4: นะคะแล้วก็บอกว่าแก๊งจากการตรวจสอบเนี่ยบอสเป็นชาวจีนเป
2: ็
4: นแล้วก็ใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์ดังกล่าวเช่ามานานกว่า1 ปีแล้วในอัตราค่าเช่าสูงถึง900,000 บาทนะคะก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15 รายเป็นคนไทย1 ใน 15 รายเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ยัง15 คนเนี่ยทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการม
2: ี
4: หน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนตัวบอสที่เป็นชาวจีนเนี่ยเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าขณะนี้เราก็ปูกำลังเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะก็อย่างที่บอกไปว่ารูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนเลยจะใช้วิธีการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื
2: ่
4: อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแจ้งโอนต่อไปอีกสายหนึ่งอ
2: ้
4: างว่าเป็นตำรวจก่อนอ้างว่าพบพฤติกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหลังจากนั้นก็จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบนะคะ
2: นะเป็นแพท
4: เทิร์นเดียวกัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ถามต่อเลยเป็นเรื่องราวเดียวกันหมดเลย
4: เป็นบทละครเดียวกัน
2: หมดเลย
4: เป็นบทละครเดียวกันหมดตำรวจยังพาสื่อเข้าไปดูตามห้องต่างๆเพราะว่ามีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนนะคะชั้น2เป็นห้องทำงาน เป็นลักษณะตู้เก็บเสียง8ตู้ที่ต่อสายโทรศัพท์หลอกลวงใช้โทรหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็จะมีแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดออกมาก็จะเป็นพื้นที่ได้ใช้ต่ออีกสายหนึ่งก็จะเป็นชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีตำรวจต่างๆของญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวเลยค่ะนะคะเหมือนที่เราไปจับได้ที่ทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาเลยเนาะที่มีคนไทยในทำหน้าที
2: ่
4: แล้วก็มีคนไทยใส่ชุดตำรวจหลอกด้วยนะคะเบื้องต้นของการที่ยึดได้ก็มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินอุปกรณ์เสพยาเสพติดแล้วก็ไอซ์จำนวนหนึ่งนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนตม.พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ผลักดันผู้ต้องหาต่างชาติกลับประเทศไปค่ะ
2: นี่จะบอกว่าไทยเรากำลังจะกลายเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่
4: เราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาย้ายมาจากเขมรไง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: คราวนี้มันจะไปเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขมรแจ้งว่าเรากลายเป็นจุดต้องสูงเพราะว่าคนที่หนีจากเขมรกลับเข้ามาจากชายแดนเมียนมากลับเข้ามาก็มาก่อเหตุก่อแบบก่อเหตุได้ในเมืองไทยอย่างง่ายดายมากเลย
2: แล้วถ้าดูระยะเวลาก็เป็นช่วงที่เขาก็หนีกันนะในช่วงนั้นที่จะเข้ามา
4: ได้ใช่แล้วก็หลบหนีมาที่ประเทศไทยเป็นหลักด้วยนะคะ
2: นี่สำคัญก็คือคนในพื้นที่ชาติแดกที่สำคัญคือคนในพื้นที่เลยนะคุณบุษบงที่เขาสังเกตแล้วเขาไม่เห็น
4: เขาไม่ติดสังเกตนะก็ไม่ตัดก็คือเขาไม่ได้แจ้งตำรวจด้วยนะเพราะว่าเขาแจ้งเป็นตม.เป็นแล้วเอ๊ะทำไมต่างชาติเข้าไปเยอะจังอะไรเงี้ยเขาก็เลยตม.มาก็สุดท้ายแล้วมันก็เลยไปโตเทกลายเป็นว่าทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของชาวญี่ปุ่นได้เลย
2: เอออย่างนี้คนที่เขาปล่อยให้เช่าอันนี้ไม่พูดถึงเคสนี้ทุกๆเคสคงต้องมีการกลับไปเช็คเป็นระยะเหมือนกันนะว่า
4: เดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อในพื้นที่เนี่ยเป็นคฤหาสน์หรือหลังใหญ่บนเนื้อที่3ไร
2: ่
4: ซอยเอกชัยบางบอนต่อเนื่องบางบอนพระราม2นะคะราคา270ล้านบาทนะคะพื้นที่ใกล้สอย 2,515 ตารางเมตรนะคะมีภายในบ้านมี10ห้องนอน18ห้องน้ำนะคะมี1ห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่มี living room 3ห้องมีห้องครัวไทยห้องครัวฝรั่งห้องรับประทานอาหารพร้อมชุดโต๊ะทานข้าวหรู12ที่นั่งห้องโทมเธียเตอร์พร้อมระบบเสียง high end ห้องดนตรีพร้อมระบบเสียงครบวงจรจุคนได้50คนห้องทำงานห้องพระห้องแต่งหน้าเมคอัพรูมห้องคอฟฟี่รูม
2: ม
4: ีห้องน้ำมีสปามีอ่างแจ็คกุซี่มีซาวน่ามีอบไอน้ำมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำส่วนตัวทรงไวโอลินมีห้องแอร์จอดรถได้12คันบานเลื่อนอัตโนมัติที่จอดรถได้ภายในถึง40คัน
2: อันนี้ช่วยขายเขาใช่ไหมเพราะมันดังอยู่ฮิตมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่กัน
4: ว่ามันใหญ่โตขนาดนี้แหละเขาถึงกล้าจ้าค่าเท่าเจ้า900,000เพราะว่าราคาที่เขาขายไว้เนี่ย270ล้านบาทเรียนขออนุญาตเอาข้อมูลมาที่โพสต์เมื่อวันพุธที่24ธันวาคม2568นี่เอง
2: ค่ะจำได้เลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โซเชียลฮือฮามากคุณบุษบงตอนที่เขาประกาศในช่วงแรกๆเลยประกาศขายนานแล้วนะหลายปีแล้วนะต้องบอกว่าย้อนหลังไม่หลายปี
4: ก็คือปี68ที่เราเอามาอ่านนะอัปเดตปี68ก็คงขายไม่ได้แล้วให้เช่าดีกว่าโหแต่900,000นี่มันก็ถ้าเกิดเช่ามาปีนึง99ก็ล้านกว่าแล้วก็เกือบร้อยล้านแล้วเนาะได้เนี่ยก็ปีละ900,000ก็เดือนละ900,000นี่12เดือนมันก็1มันไม่1ล้านหรอกมันก็ต้อง108ล้าน800,000 108,000 108
2: ถ้ามีคนเช่าทุกเดือนนะระยะยาว
4: ก็คนก็พวกนี้ไงที่เขาเช่ามาแล้วปีกว่า
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวฉันก็ช่วยเขาแกะรอยไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ว่ามันก็นี่แหละมันก็น่าตกใจเนาะว่ามันทำได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากองถ่ายละครกองถ่ายภาพยนตร์เขาอาจจะสู้ราคาไม่ไหวหรือเปล่าเลยทำให้ล้างอ่ะล้างไปแล้วก็อยากขายแต่มันขายไม่ได้ก็เอาให้เช่าซะดีกว่าอย่างน้อยยังมีรายได้บ้างมีชื่อคนติดต่อถ้าจะซื้อมีชื่อคนติดต่อด้วยนะ
2: ค่ะ
4: ยังเดี๋ยวส่งหลังใหม่นะคะ
2: อันนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลสำหรับคนที่ให้เช่าอะไรก็ตามแต่เพราะไม่ใช่แค่เคสที่เป็นครั้งแรกมันเคยมีที่คนเป็นขบวนการค้ายาเสพติดไปเช่าบ้านใช่ไหมแล้วปรากฏว่าคุณต้องเช็คด้วยนะเพราะอันนี้ถือว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องไม่น่าจะเกี่ยวนะ
4: เป็นช่องโจรหรือเปล่า
2: ใช่จะต้องดูด้วยเปล่าว่าจะมีส่วนในเรื่องของประเด็นปัญหาพวกนี้ด้วยไหมค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค
4: ่ะ
2: คุณมาก
4: ค่ะ
2: เพิ่ม
4: เติมค
2: ่
4: ะ
2: ในประเด็นอย่างหนึ่งบอกว่าคนในพื้นที่นี่คือมีความคืออันนี้เป็นหูเป็นตานะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าในความที่เราเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเห็นถึงความผิดปกติแล้วก็แจ้งนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะก็เลยนำมาซึ่งการที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบคาริฮาตรูที่ว่านี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็หลอกลวงคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็ที่คุณบุษบงอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะคือเรื่องนี้มันเป็นสตอรี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคงต้องบอกต่อๆกันเพราะว่าอย่างในส่วนของคนไทยเราเองที่ถูกหลอกนะคะในเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะเป็นในสตอรี่ซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ยังคงมีที่เกิดขึ้นนะคะยิ่งในช่วงหลังกลายมาเป็นกลุ่มของคนวัยเรียนนะคะซึ่งก็อย่างในกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะคะที่ในช่วงของปีนี้สังเกตเลยว่าเจอกันหลายเคสมากนะคะที่กรณีของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพออนไลน์ที่เขามีการเปลี่ยนเป้าหมายหลักไปที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะคือมันมากขึ้นอย่างน่าตกใจเลยเนื่องจากว่าคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะแบบไม่เท่าทันในส่วนของกลโกงหรือว่าวิธีการในการพูดจานะคะของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพที่ว่านี้นะคะคือเรียกว่าแทบจะทุกเดือนเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีมานะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขามีการพบและต้องเข้าไปช่วยเหลือน้องๆเยาวชนน่ะที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงออนไลน์แล้วคือไม่ใช่แค่ในส่วนของน้องๆ นะแต่ว่ายังรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าพอถึงที่สุดก็มีการสร้างสตอรี่แล้วต้องให้น้องๆกลุ่มเนี้ยโทรไปเพื่อมาขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ให้โอนกลับมาให้นะคะแล้วก็เหมือนกับต้องถูกแยกตัวออกไปต่างหากตรงเนี้ยเราต้องแบบคุยกันตลอดเวลากับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะวิดีโอคอลใช่ไหมคะควบคุมแล้วก็มีคำพูดหรือว่าอะไรต่างๆคือห้ามวางสายห้ามบอกพ่อแม่หรือว่าปรึกษาใครนะคะมันก็เหมือนกับถูกตัดขาดพอถูกตัดขาดถึงปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็ทำให้แบบคนที่อย่างน้องๆวัยรุ่นก็คงจะยากเหมือนกันที่จะแบบมานั่งคุยหรือบอกกับใครอะไรยังไงได้แล้วก็ถูกบังคับตลอดเวลาใช้วิธีการในการวิดีโอคอลตลอดเวลาแล้วมีการจัดฉากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียกค่าไทยหลอกพ่อแม่อย่างเช่นมีทุนการศึกษามาให้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะแบบได้ทุนก็ต้องมีเอาเงินมาเป็นหลักทรัพย์หลักประกันนะคะคือได้รับทุนเรียนต่อจากต่างประเทศแต่ว่าก็ต้องใช้เงินก้อนด่วนเลยก้อนใหญ่เลยนะบางคนเป็นล้านเป็นแสนนะเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์แล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวก็หลงเชื่อแล้วก็ยอมโอนเงินหลักล้านมาให้เนี่ยมันเป็นสตอรี่ใหม่เลยนะไม่ใช่ใหม่แต่มันเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงหลังๆนะคะก็จะเห็นใน Facebook ของทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เขาก็ต้องมีการประกาศแจ้งเตือนในส่วนของบรรดานิสิตนักศึกษาแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกต่อเลยนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งจะโดนหลอกในประเด็นเหล่านี้นะคะที่ทำให้ตกใจก่อนทำให้รีบหรืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มของเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติแต่อย่างล่าสุดอย่างเมื่อวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่เราให้ฟังยังมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งใช่ไหมคะจริงๆแล้วน้องเขาก็เอะนะเพราะว่ามีสายมาบอกว่าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หมายเลขโทรศัพท์ไปเปิดบัญชีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน้องเขาก็เอะแล้วล่ะแต่คนแรกเป็นตำรวจคราวนี้น้องเขาเช็คแล้วเขาเอะเขาก็เลยโทรกลับไปหาคนแรกที่โทรเข้ามาซึ่งคนนั้นเป็นตำรวจปลอมแล้วคราวนี้ก็เลยเข้าไปสู่วงโคจรเลยนะคะของแก๊งพวกนี้นะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยความเป็นห่วงจริงๆฝากบอกต่อๆกันนะคะฝากบอกต่อๆกันเลยคือถ้าหากว่าเจอประเด็นเหล่านี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะแล้ว ให้โทรหาบุคคลอื่นบุคคลที่3ไม่ใช่โทรหากลับไปหาไอ้คนที่โทรมาหาเราคนแรกนะคะโทรไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมันต้องเซิร์ชหาเบอร์โทรจากทางโซเชียลก็ได้นะคะในส่วนของแต่ละสถานีตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้อยู่แล้วนะคะหรือไม่ก็นะคะก็ในส่วนของทางด้านของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีนะในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะคะแต่อย่าโทรกลับไปหาคนแรกที่โทรเข้ามาหาเราเพราะถ้าเราโทรกลับไปหาคนแรกรับรองเลยว่าเราเข้ามาสู่ระบบกระบวนการของคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเขามีวิธีการแล้วบอกคือจิตวิทยาของเขาต้องดีมากทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะหลงเชื่อแต่มันมาจากในเรื่องของความกลัวด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อบี้ประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันย้ำเลยว่าต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีและผ่อนได้ด้วยค่ะ 0% 6เดือนสอบถามได้นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888ค่ะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วสิทธิ์นะคะก็แทบจะเหมือนกับประเภท1นะคะคือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนเช่นเดียวกันกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมอันนี้คือเป็นสิทธิพิเศษที่นอกเหนือมาจากการคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็คือทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็ผู้ที่สนใจสอบถามได้นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประเภท3นะก็สอบถามได้ที่หมายเลขนี้ละค่ะ02-150-0888นะคะสอบถามได้เลยที่วิริยะประกันภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเป็นประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% 3เดือนนะคะอันนี้ก็มาบอกต่อกันแล้วมาช่วยกันค่ะร่วมสร้างสังคมที่ดีในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วเมื่อเราช่วยกันลดอุบัติเหตุก็ยังจะทำให้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทโสรสิริกิมหงรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณมยนุสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะท่านรองผู้กำกับมีคุณผู้ฟังแจ้งมาเห็นบอกว่ามีรถที่เขาจะขึ้นสะพานกับรถนะคะแล้วคิดว่าน่าจะไม่ผ่านป้ายจำกัดความสูงก็เลยจอดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
5: อ๋อ ครับผมก็เมื่อเช้าครับเหตุเกิดที่สอบถามเช็คเวลากับลูกน้องครับประมาณสักแปดโมง
4: อ๋อแปดโมง
5: ครึ่งครับใช่ครับไปแล้วครับ
4: ไป
5: คร
4: ับ
5: ไป
4: แล้ว
5: ไปตั้งแต่ตอนเก้าโมงครับคือเหมือนคนขับเนี่ยถ้าที่ลูกน้องขึ้นไปดูคนขับเนี่ยขึ้นไปแล้วเหมือนไม่มั่นใจว่าจะพ้นไม่พ้น
4: ค่ะ
5: ครับ
4: แล้วก็ทำยังไง
5: ก็เลย
4: ค่ะ
5: ก็คือแล้วเสร็จแล้วก็จอดต่อกดไฟฉุกเฉินไว้ก็เลยรับแจ้งว่าเสียเป็นประมาณนี้ครับข้อเท็จจริงพอขึ้นไปได้คำแนะนำว่าถ้างั้นเนี่ยคุณขึ้นด่วนบางนาไปเลยดีกว่า
4: ค่ะเพราะว่าถอยก็ถอยไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องไปทางเดียว
5: ใช่พอให้คำแนะนำไปก็เข้าไปพอดีเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนครับยังมีตำรวจอยู่ใกล
4: ้ๆ
5: ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมาในช่วงอย่างเงี้ยครับสิบโมงหรือว่าช่วงกลางคืนเนี่ยซึ่งไม่มีตำรวจประจำจุดเนี่ยครับก็ไม่ทันกันบางทีก็ไปชนก็เลยเป็นเหตุ
4: แต่ว่ายังมีชนอยู่เป็นระยะเลยนะคะตรงจุดนี้ท่านรองผู้กับ
5: คืออย่างนี้ครับผมจากการที่พอเวลาชนแล้วค้างคาที่เนี่ยเอาลงมาปรับนะครับก็สอบถามเขาเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าระบบ GPS เนี่ยบางทีเขาใช้ไม่เป็นเขากดดูตั้งค่าปุ๊บเขาไม่ปรับเป็นรถบรรทุกก่อนมันต้องเซตค่าเหมือนอย่างนี้ว่าต้องเซตค่าเป็นรถบรรทุกหรือไม่งั้นก็ต้องแบบเราผ่านไม่ผ่านครับ
4: ถ้าเป็นรถทั่วไป
5: จำกัดความสูงที่3เมตรใช่ครับ
4: ค่ะ
5: พอไปก็เอาแล้วเกิดเหตุขึ้นก็มีปัญหาแล้วคิดว่าพ้นสุดท้ายไม่พ้นก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่เพราะว่าอะไร
5: มีความผิดตามกฎหมายนะ
4: ผ
5: มก็ถ้าเอาลงมาปรับผมก็ปรับเต็มอัตราทุกข้อหาเลยเหมือนกันทั้งฝ่าฝืนเครื่องหมายก็ต้องฝ่าฝืนป้ายห้ามอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะเพราะว่าป้ายมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านรอง
5: ใช่มีทั้งหมด7ป้ายตั้งแต่ถ้ามีกะบางนายาวมาเลย
4: ค่ะคือมันอยู่ตรงจุดที่เรายังสามารถที่จะเบี่ยงออกได้ไม่ต้องขึ้นไปได้
5: ใช่ครับยืนยันครับเพราะว่าทางตอนประชุมร่วมกับหน่วยงานทางเขาก็วางแผนเรื่องความปลอดภัยพวกนี้ไว้เหมือนกันครับ
4: ค่ะคือจำได้เลยตั้งแต่ช่วงวันแรกๆก็ชนแล้วนะคะป้ายแล้วหลังจากนั้นก็มากันตลอดไม่รู้ซ้อมกันไปกี่ครั้งแล้วค่ะมาเรื่อยๆ
5: เนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยพอหมดปีงบเนี่ยเดี๋ยวจะมีประชุมต้นปีงบใหม่เพราะว่าเขาต้องวางแผนเรื่องเกี่ยวกับพอชนทีซ่อมทีอย่างเงี้ยเขาก็มีงบปันปลายเกิดขึ้นมาเขาก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วครับ
4: อ๋อมันบ่อยมากมันเห็นมาก
5: ใช่ครับอย่างที่บอกประชาสัมพันธ์เรื่อยๆว่าถ้ายังขออนุญาตใช้คำนี้ถ้ายังไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบความเดือดร้อนก็จะก่อเกิดกับคนหมู่มากครับ
4: จริงแล้วเขาให้ความเท็จกับให้ข้อมูลเท็จกับทางตำรวจนี่เขาถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะคะท่านนองคือรถเขาไม่ได้จอดเสียใช่ไหมแต่จริงแล้วคือเขามาลังเลว่าเอ๊ะจะขึ้นได้ผ่านได้หรือผ่านไม่ได้
5: ตอนรับแจ้งตอนรับแจ้งก็คือเหมือนกับพลเมืองดีโทรมาบอกว่ามีรถมาจอดเสียอยู่ตรงนี้
4: เสีย
5: เธอขึ้นไปถามอะพอตำรวจขึ้นไปถามเขาบอกว่าไม่มั่นใจอันนี้คือ ไม่ม
4: ั่
5: นใจว่าจะไปได้ไหมคือก็เลยบอกเลยว่าประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าขึ้นไปข้างบนขึ้นด่วนไปครับแล้วก็ไปลงเอาบางนาแล้วกลับรถที่กม.3ดีกว่า
4: อย่างน้อยก็ยังดีถ้าพูดอีกมุมหนึ่งว่าไม่ฝืน
5: ใช่ไม่ฝืนครับเพราะถ้าชนมาคุณก็ผิดหลายอย่างเลยเสียค่าทางด่วนไม่เกิน100ครับดีกว่ามาเสียค่าปรับข้างล่าง 5,000 เป็นอย่างน้อยครับ
4: ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตั้ง GPS สำคัญเพราะว่าอย่างนี้นานๆ นานๆคันนี้น่าจะแบบนานๆผ่าน
5: สักเดือนหนึ่งต้องมีสักครั้งครับโดยเฉลี่ยช่วงท้ายๆนี้นะครับช่วงปลายปีครบนะครับ
4: ค่ะโอ้อ่ะย้ำเลยอันนี้จะเป็นสะพานกับรถตรงช่วงของกิโลเมตรที่8ใช่ไหมคะ
5: ช่วง7ครับด่วนได้หน้าทางเข้าโรงเรียนราชวินิตทางเข้าสพนี่ครับ
4: กิโลเมตรที่7ใช่ตรงจุดนี้แหละที่เจอกันบ่อยๆนะสะพานอื่นมันไม่มีปัญหานะคะท่านรองเพราะอะไรมันมีความต่างยังไง
5: ไม่มีครับตอนที่ประชุมกันเนี่ยผมได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างนึงคือแต่เดิมตรงนี้มันเป็นจุดเพื่อเทคตัวขึ้นทางด่วนอย่างเดียวทีนี้เนี่ยมีการสนับสนุนจากเมกะบางนาให้เขาสร้างจุดเชื่อมเพื่อให้กลับรถได้สำหรับรถเล็กครับ
4: อ้าว
5: ครับผม
4: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องมีป้ายขออนุญาต
5: ได้ครับ
4: ค่ะ
5: ครับผมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ารถใหญ่ก็เข้าใจว่าไปได้ซึ่งไปไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้ออกแบบให้ความสูงรองรับไม่เหมือนจุดกลับรถเกือกม้าคอม6ซึ่งเลยไปกิโลเดียวเองครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้
5: นเขาออกแบบมาให้รองรับ
4: เพราะฉะนั้นอย่างนี้ต่อไปต้องเป็นป้ายบอกไปให้ชัดเจนเลยดีกว่าไหมคะว่ารถบรรทุกห้ามผ่านห้ามขึ้นไปกับรถตรงจุดนี้ไม่อย่างนั้นมันก็จะมีปัญหาซ้ำ
5: ยืนยันว่ามีหมดแล้วครับ
4: มีด้วย
5: แต่ทำเดินทางให้มีครับ
4: ค่ะ
5: คือบางทีผม ผมก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นกันยังไงคร
4: ับ
5: ก็เข้าใจครับเพราะว่าถ้ามองเห็นหมดอุบัติเหตุคงไม่เกิดครับครับผม
4: คือเรียกว่าทุกฝ่ายพยายามแล้วในหาทางในการที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
4: แต
5: ่ถึงจะกล้าพูดว่ามันเป็นวินัยและความรับผิดชอบของผู้ขับขี่แล้วครับ
4: อืมเข้าใจเลยย้ำเลยนะว่าตรงจุดกับรถกิโลเมตรที่7ก็คือตรงช่วงเมกะเนี่ยห้ามรถใหญ่คือจริงๆว่าถูกเป้าหมายก็คือรถเล็กที่จะใช้ในการขับรถใช้คำนี้ดีกว่าจะได้เป็นจะได้ย้ำเตือนคนที่ใช้เส้นทางหรือว่าถ้าคุณขึ้นไปแล้วลังเลว่าโอเคไปต่อได้ไม่ได้ก็ขึ้นทางด่วนไปเลย
5: ครับไปกับที่กม3ก็ได้ครับเสีย
4: ค่
5: าทางด่วนไม่เกิน100ครับด
4: ี
5: กว่ามาเสียค่าปรับข้างล่างอย่าง150,000ครับ
4: จริงค่ะเข้าใจปัญหาชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะท่านรองผู้กำกับแต่เชื่อเหอะเดี๋ยวก็มีต่อต้องมีอีกแน่นอน
5: ครับครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้ฤดูฝนวางแผนเดินทางช่วงเย็นได้ครับ
4: ค่ะยังมีน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะยังมีจุดเดิมๆอย
5: ู่ตรงใช่ใช่ครับตรงหนักๆผมว่าอย่างเมื่อสักวันอังคารน
4: ี่
5: ครับที่ผ่านมาที่ตอนเช้านั่นก็ยาวแน่นเลยเพราะว่าตอนกลางคืนตกหนักน้ำในคลองท่วมสูงเข้าระบายลงไปยังไงก็ลงไม่ได้ใช่ครับก็พอมีอย่างที่บอกครับพื้นที่บางแก้วมันเป็นแอ่งอยู่นะครับ
4: ค่ะ
5: จอดหน้าไทยวัสดุหน้าจุดสั่ง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตาเอ็นที่นั่นก็น้ำท่วมขังพอท่วมขังปุ๊บรถก็วิ่งไม่ได
4: ้มันแก้ไม่ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะท่านรองผู้กำกับค่ะคือจากการที่มีการพูดคุยหรืออะไร
5: ทุกฝ่ายของจังหวัดเนี่ยหาทางแก้ไขกันอยู
4: ่
5: นะครับแต่ถ้าน้ำในคลองธรรมชาติยังสูงด้วยเนี่ยไม่รู้มันจะลงยังไงเลยคร
4: ับ ยังไงเจอน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนสูงแล้วมีผลกับน้ำในคลองด้วยอันนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เจอเข้ากันกับน้ำฝนเข้าไปด้วยนะคะเข้าใจปัญหาแต่ว่าเวลาที่เราต้องไปเจอปัญหาจราจรติดขัดตอนนั้นปัญหาต่างๆที่เคยรู้ก็ไม่เข้าใจค
5: ่
4: ะ
5: ครับก็ประชาชนก็จะตึงๆกันนิดนึง
4: ใช่เพราะเวลามันติดนานไงคะท่านรองค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับผมคร
4: ับขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่
4: ะขอบคุณมากๆนะคะจะได้ทราบถึงปัจจัยหรือว่าอะไรต่างๆนะที่ทำให้รถเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งคือขึ้นไปชนในตัวที่ป้ายบอกความสูงทำให้ได้รับรู้นะวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะเขาใช้สำหรับรถเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครที่จะต้องเดินทางเนี่ยช่วยสังเกตหน่อยเพราะว่าอย่างที่จำได้เลยเนี่ยไอ้ช่วงที่แรกๆเปิดมาแค่วันแรกเลยไหมหรือวันที่สองชนปุ๊บแล้วเขาก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะแก้ปัญหามาโดยตลอดนี่หลายปีแล้วนะคะแล้วอย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้กับบอกละค่ะย้ำนะขับรถกันก็ช่วยดูกันหน่อยนะคะแล้วพวกฟัง GPS หรือว่าอะไรต่างๆอย่างบนทางด่วนใช่ไหมอย่างบุรพาวิถีนี่ก็จะมีจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้เพราะบอกว่ามาจากการตั้ง GPS อันนี้อีกเรื่องนึงในเมื่อที่จะใช้เทคโนโลยีก็ช่วยดูด้วยให้มันถูกกับประเภทของรถของเราที่ใช้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปลัดมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกผู้ว่าทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพง
2: ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือก

0: ไข่ปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใส่ออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะวะเริศ
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพร
0: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกประเภทเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวพร้อมขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายบูรณาการทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นเด็ดขาดต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: นายอันสุดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวม3แนวทางได้แก่เร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางและดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติทุกกรณีต้องมิได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับผลประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรจากสสส.ติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
9: คู่มือสุขภาพ
10: เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าและหายใจเอาไอระเหยสารระเหยที่มีสารเคมีมากมายรวมถึงนิโคตินสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีผ่านจมูกปากทางเดินหายใจปอดเข้าสู่กระแสเลือดและสมองสารเสพติดนิโคตินเสพติดง่ายและรบกวนการทำงานของระดับสารโดปามีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ควบคุมทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขเมื่อสารนี้ถูกกระตุ้นบ่อยขึ้นความต้องการนิโคตินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดความพึงพอใจในการเสพติดง่ายส่งผลต่อความจำสมาธินิโคตินจะรบกวนสารเคมีในร่างกายก่อให้เกิดความกังวลจากการขาดนิโคตินทำให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายากในที่สุดการเรียนรู้ก็จะแย่ลงกระทบกับอารมณ์สุขภาพจิตผลพวงต่อเนื่องจากการเสพติดสารนิโคตินคือเมื่อระดับโดปามีนขึ้นลงและไม่ได้รับนิโคตินในหลายรายจะหงุดหงิดฉุนเฉียวทำให้เครียดง่ายและเครียดไวทำลายการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนิโคตินหากเสพในระยะยาวยังกระทบต่อโครงสร้างสมองรบกวนตัวรับและระบบสื่อสารนำทางทำให้การเชื่อมต่อสมองแย่ลงส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ถัปปนวัฒน์ไลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสาร

0: และการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปีสี่เก้ามันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเพียงโลกทั้งหลายตุกโศกและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: กรณีอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาออกค่ะที่มีคุณมรพลเนี่ยจะออกอากาศเมื่อตอนช่วง9 นาฬิกากว่าประมาณ1 ชั่วโมงแล้วนะคะคือตอนที่คุณวรพลผ่านมาในช่วงเวลานั้นนะเพิ่งเกิดเหตุนะคะเป็นกิโลเมตรที่86+700นะคะรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกเทรลเลอร์เสียหลักแล้วคือพลิกตะแคงแล้วก็ขวางในช่องทางด้านขวาซึ่งตอนที่คุณวรพลผ่านมานะคะในช่วงเวลานั้นก็คือจะเห็นว่ามีน่าจะเป็นคนขับซึ่งนั่งอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่าคืออุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่มันมีผลกับในส่วนของเส้นทางทางด้านของคู่ขนานด้วยนะคะมันมีผลกับทางด้านของเส้นทางในช่องทางคู่ขนานเพราะว่าในส่วนของตัวของหางพ่วงอ่ะนะคะมันก็จะแบบพาดออกมาจากในส่วนของไอ้ตัวของเบเลเออร์ค่ะที่กั้นนะคะแล้วก็พาดตกลงมานะคะในฝั่งของทางช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของด้านบนด้านบนนะคะก็อย่างที่ทางคุณวรพลเล่าให้ฟังนะคะในเส้นของมอเตอร์เวย์ในส่วนของตัวของหัวของรถนะคะนะคะก็คือมันลักษณะมันปักมันปักมาประมาณ45 องศานะคะแล้วก็ไอ้ตัวของส่วนของตัวของรถเนี่ยนะคะก็คือมันก็คือพลิกมันแบบประมาณล้อชี้ฟ้านะคะซึ่งเคสเนี้ย1 ชั่วโมงผ่านไปถ้าดูในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ท้ายแถวเนี่ยประมาณเกือบจะ6 กิโลเมตรนะคะเนื่องจากว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่86+700คือถ้าเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะขวางไป2 ช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะก็คือตกออกมานะคะก็จะมาพาดอยู่ตรงช่วงมันก็เป็นเนี่ยไอ้ช่วงที่มันจะเป็นช่องระหว่างทางด้านของมอเตอร์เวย์กับช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้น่าจะมีในส่วนของคือน่าจะเป็นในช่วงของขั้นตอนของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะฝากด้วยแล้วกันถ้าว่าใครที่ผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยใช้ได้กี่ช่องจราจรนะคะคือแค่เฉพาะในส่วนของตัวของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดอุบัติเหตุนะในช่วงแรกนี่ก็คือปากไปแล้ว2 ช่องทางซ้ายนะคะไม่มั่นใจว่าอย่างเวลาที่เขามีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอย่างการที่จะยกตู้คอนเทนเนอร์นะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนหัวของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยนะคะต้องใช้รถเคลนนะคะในการดำเนินการแต่ประเด็นคือว่าในส่วนของเครนนะคะไม่มั่นใจว่าจะอยู่ตรงช่วงของมอเตอร์เวย์หรือว่าในช่วงของคู่ขนานแต่ที่แน่ๆท้ายแถวณเวลานี้ตอนนี้นะคะเกือบ6กิโลเมตรนะคะเกือบ6กิโลเมตรนะคะเป็นฝั่งขาออกนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็จะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่86+700ใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะมาอัปเดตกันได้นะไอ้ตัวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะที่มันพาดตกลงมานะคะมาอยู่ในช่องทางทางด้านของคู่ขนานนะคะก็ยังดีนะไม่ทะลุออกมาด้านนอกมันจะมีตัวของรั้วเนี่ยกั้นเอาไว้นะคะแต่มันก็จะมาชนเข้าไอ้ตัวบาริเออร์ที่เป็นขอบของถนนเนี่ยนะคะในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวด้านหน้าของรถเนี่ยนะคะส่วนหัวก็จะอยู่ด้านบนนะคะของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อันนี้งานยากเหมือนกันนะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายย้ำนะคะว่า จุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่86+700ค่ะ 86+700นะคะก็เฉพาะค่าในส่วนของตัวของรถเองก็ในมอเตอร์เวย์นี้ก็ขวางไป2ช่องทางอันนี้ไม่ได้รวมในส่วนของพวกรถของทางเจ้าหน้าที่หรือว่าในส่วนของรถเคลนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่จะเข้ามาดำเนินการแต่ว่าท้ายแถวประมาณเกือบ6กิโลเมตรถ้าหากว่าใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยค่ะนะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรทางด้านของสน.บางรักค่ะฝากแจ้งเตือนคนที่ใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตรงช่วงของแยกนราธิวาสราชนครินทร์สุรวงศ์เนื่องจากว่ามีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วก็ส่งผลให้สัญญาณไฟจราจรขัดข้องแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรได้นะคะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของสน.บางรักค่ะอยู่อำนวยความสะดวกแล้วก็เร่งระบายในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็แนะนำบอกให้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางแล้วให้เลือกใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะซึ่งทางสน.บางรักเองเขาก็มีแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะใช้สาทรพระราม4สีลมนะคะหรือว่าเจริญกรุงย้ำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณตรงช่วงของแยกนราธิวาสราชนครินทร์สุรวงศ์นะคะอันนี้ก็แจ้งมาเมื่อประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้กันได้เช่นเดียวกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแต่ถ้าดูยังไงนี้อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทางด้านของสน.บางรักแนะนำดีกว่านะคะน่าจะสะดวกมากกว่าแต่ถ้าดูโดยภาพรวมในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ดูรถเยอะนะก็ดูรถเยอะนะตรงจุดที่มีเรื่องของไอ้ตัวหม้อแปลงระเบิดเนี่ยค่ะแล้วพอมาดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานตากสินนะเวลานี้ตอนนี้นี่รถก็ยังถือว่ายังเยอะนะคะอ๋อแต่ว่าท้ายสั้นละตอนนี้ดูดีละถ้าเปิดดูจากในกล้องตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเนี่ยตอนนี้รถน้อยละนะคะขึ้นสะพานผ่านไปก็ไม่มีปัญหาละนะคะทั้งสาทรเหนือแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสาทรใต้ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ค่ะคุณเกียรติศักดิ์นี่ผ่านมอเตอร์เวย์ตรงจุดที่เกิดเหตุมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ผมใช้เรียกมอเตอร์เวย์คร
0: ับ อ๋อเรียกมอเตอร์เวย์เรียกมอเตอร์เวย์เองมีผลกระทบด้วยไหมคะ
1: มีผลกระทบเล็กน้อยครับเพราะว่าตัวรถตู้คอนเทนเนอร
0: ์ค่ะ
1: คันที่พลิกคว่ำเนี่ยก็คือว่าตัวรถเนี่ยเขาจะพลิกคว่ำเป็นในแนวตั้งที่ชูรถขึ้นแล้วตัวลูกตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะตกอยู่ไหลทางด้านซ้าย
0: ค่ะ
1: ครับก็ทำให้ตัวรถส่วนหัวก็เนี่ยมันชูขึ้นตั้งขึ้น
0: ค่ะ
1: ส่วนหัวรถมาตั้งขึ้นแล้วท้ายรถมันทิ่มออกลงมาพื้นราบ
0: ค่ะ
1: ส่งกับผลในช่องฝาของเรียกมอเตอร์เวย์ทางฝาสุดเล็กน้อยครับมีกลวยตั้ง
0: อ๋อมีกลวยยางตั้งไว้
1: ครับเพียงไม่ช้อยครับรับมาไม่มากครับยังอยู่ในช่องทางของตัวเองอยู่
0: คือมันยังไม่ได้ทะลุรั้วออกมาใช่ไหมคุณเกียรติศักดิ์
1: ใช่ครับถูกต้องครับจะกล้องขนมปังไปเรื่อยไอ้ของในช่องทางของตัวเองมันก็จะล่วงอยู่ข้างทางประมาณ4-5กล้องแต่ไม่ส่งผลกระทบบนพื้นผิวจราจรครับคุณผู้ชมครับก็ตรงเนี้ยเจ้าที่มีแล้วก็อยู่ในช่วงที่ว่าจะเก็บกู้รถเครนสแตนด์บายแล้วครับคุณวินุ
0: ตคือมองขึ้นไปในมอเตอร์เวย์มองเห็นไหมฮะ
1: เห็นได้ชัดเจนในระยะไกลเลยครับเพราะว่าตัวรถจะไม่ได้อยู่ในที่เนินที่ส่งขึ้นเป็นสะพานพอดีครับ
0: แล้วอย่างในส่วนของไอ้ตรงมอเตอร์เวย์ด้านบนมีรถเครนมีอะไรมาจอดแล้วใช่ไหม
1: จอดแล้วครับ
0: ค่ะจอดแล้ว
1: ส่งผลให้ท้ายแถวเนี่ยยาวมากกว่า3กิโลเมตรผมผ่านป้ายมาตั้งแต
0: ่
1: ต้นทางนะครับเขาแสดงบอกผู้ใช้ทางครับว่าข้างหน้าเนี่ยรม86ตรงเนี้ยมีอุบัติเหตุรถติดหนาแน่นใช่ครับ
0: นี่ยังงงยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้นได
1: ้อ๋อใช่ครับผมส่งวิดีโอไปในไลน์ครับคุณ
0: เ
1: ป็นรถครับ
0: ค่ะอ๋อส่งมาในไลน์ RJS100ใช่ไหมคะ
1: ครับของไลน์ของ J100 ครับ
0: ค่ะค่ะงั้นตอนนี้ก็เรียกว่าในส่วนของรถที่ใช้เส้นทางคือถ้าเป็นถนนที่เป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์เรียกมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าบนมอเตอร์เวย์เองอ่ะเนี่ยถ้าดูท้ายแถวนี่ก็เกือบประมาณเกือบ5-6กิโลเมตรละนะเวลานี้ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงที
0: ่
1: ผมผ่านจุดที่นัดที่เกิดเหตุเนี่ยรถเองเขากำลังกั้มกับรถตั้งเหมือนตั้งตัวรถจะกลางขาบุกน่าจะทำการเก็บกู้ครับคุณรถทำก็เลยส่งผลให้รถเจ้าหน้าที่เนี่ยกักรถจุดนี้ทำให้มีท้ายแถวยาวต่อเรื่องไปครับ
0: เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเลนที่น่าจะปลอดภัยน่าจะตามมาได้ดีสุดคือเลนขวาสุด
1: แต่ถ้าต้องการกับขวาสุดครับ
0: การกับเลนขวาสุดนะคะแต่
1: เพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บนอยู่จราจรเขาได้หยุดตกลงมาเบียดทางช่องทางซ้ายกับขวาครับ
0: ส่วนหัวอยู่ด้านบน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะส่วนหัวอยู่ด้านบนแล้วก็ขวางเลนซ้ายกับเลนช่องไหลทาง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันลอยอยู่ติดอยู่ตัวรถด้วยครับมันก็เลยลอยดูอันตรายคร
0: ับใช่อันตรายมากค่ะโอเคแล้วในส่วนของทางเรียบวอเตอร์เวย์ค่ะตรงนั้นมีรถของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยไหมคะ
1: เรียบวอเตอร์เวย์น่าจะอยู่ในทางข้างในพื้นที่ข้างในครับคุณประยุทธ์คร
0: ับไม่มีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่ใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: แปลว่าเขาน่าจะขึ้นมาจากด้านบน
1: ผู้ใช้ทางจอดดูอะไร
0: อ้าวจอดกันดูเลยเหรอคุณเกียรติศักดิ
1: ์ครับจังหวะช่วงนั้นก็จะเป็นพวกร้านขายของทานข้าวมาด้วยครับเป็นการจุดเหตุด้วยไงครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ก็เลยแต่ตรงพื้นที่ที่รถนะที่รถเกิดเนี่ยมันมีเป็นพื้นที่ว่างที
0: ่
1: โล่งครับไม่อันตรายครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ฝากไว้เป็นข้อมูล
0: ได้ขอบคุณค่ะดูแลอีกน่าจะอีกนาน
1: น่าจะนานครับ
0: ใช่น่าจะอีกนาน
1: ได้คร
0: ับ
1: กระทบกับผู้ใช้ทางแน่นอน
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะขอบคุณมากมากคือตอนที่คุณวรพลเล่าให้ฟังนะยังรู้สึกงงๆเลยอะแต่พอเข้าไปเปิดดูในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์อันนี้จะไม่มีกล้องแต่เขาก็จะมีอัปเดตมีการแจ้งเตือนนะในแอปพลิเคชันแล้วมีรูปให้เห็นก็เลยแบบโอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเข้าใจเลยว่ามันมาแล้วก็คือในส่วนของไอ้ตัวของหัวพ่วงอ่ะมันตีนังกามันตะแคงอยู่อย่างที่ทางคุณมรพลบอกในช่วงล่างเหมือนกับล้อชี้ฟ้าแต่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ในช่องของมอเตอร์เวย์นะคะแต่ว่าในส่วนของหางพ่วงอ่ะที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือมันพาดลงมานะคะพาดลงมาเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงด้านล่างนะคะตรงช่วงของเลียบมอเตอร์เวย์แต่คือมันไม่ได้ทะลุรั้วเข้ามานะแต่ก็จะเห็นเลยว่าในส่วนไอ้ตัวฐานของแบเรียร์นะคะตรงจุดนั้นเนี่ยหมายถึงว่าถนนเลียบมอเตอร์เวย์นะมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีพังมีอะไรด้วยเล็กน้อยอย่างที่ทางคุณกิติศักดิ์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำเป็นข้อมูลเลยเพราะว่ามีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะคะคือคนที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะสำหรับในช่วงเนี่ยตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่81เป็นต้นมานะคะคือ81อ่ะยังดูโล่งๆนะแต่พอมองไปไกลๆเนี่ยคุณโล่งมาตอนนี้คุณจะเริ่มไปเจอท้ายแถวละนะคะตั้งแต่เนี่ยประมาณเลย81มาเนี่ยก็แปลว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่กิโลเมตรที่86+700แต่ว่าพอถึงประมาณกิโลเมตรที่81เริ่มจะมีท้ายแถวนะคะก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับคนที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะมีฝากมาจากทางด้านของรฟม.ค่ะนะคะซึ่งถ้าเป็นรฟม.ก็ต้องเป็นเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะสำหรับในเรื่องของเส้นทางเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เป็นแนวก่อสร้างนะคะของรถไฟฟ้านะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีตรงช่วงของซอยเพชรบุรี4นะคะถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยตรงนี้เป็นการดำเนินงานในการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเริ่มมานะคะ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้16กันยายนแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องไปถึง30กันยายนตรงจุดนี้เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนเพชรบุรีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถที่จะใช้ได้แค่1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกราชเทวีค่ะก็ใช้ได้3ช่องจราจรในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็อาจจะทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็รอฟอร์มก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มเมื่อคืนนี้นะแล้วเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงยาวๆไปถึงวันพุธที่30กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าจะมีผลทำให้ถนนเพชรบุรีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์จะใช้ได้แค่1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีก็ใช้ได้3ช่องจราจรแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะก็ในส่วนของการเดินทางการจราจรนะคะเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดคุณสุริยาค่ะแจ้งมาทาง SOS นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะซึ่งอยู่ภายในซอยเพชรเกษม130เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะเข้ามาจากเพชรเกษมประมาณ1กิโลเมตรนะคะประมาณ1กิโลเมตรภายในซอยเพชรเกษม130และบอกว่าล่าสุดในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือเคลื่อนย้ายไปชิดขอบทางแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของคนเจ็บเนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้คุณวรินทร์พิภพแจ้งมาทาง SOS นะคะถนนเจ้าทนาในฝั่งขาออกตรงช่วงระหว่างเซ็นทรัลเจ้าวัฒนามุ่งหน้าถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดมีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็หวางไปใน2ช่องทางด้านขวาจุดนี้มีคนเจ็บด้วยมีคนเจ็บ1คนนะคะก็ตอนที่คุณวรินทร์พิภพจ้างมาเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะคุณโดมคุณโดมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณโดมอยู่ตรงช่วงไหนคะตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อผมตอนนี้ผมลงจากบนสะพานมาแล้วผมกำลังจะถือผมอยู่แยกอโศกมนตรีครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ารถเก๋งรถไอ้แท็กซี่กับรถอันนั้นมันชนกันบนสะพานครับผมแต่เขามุ่งหน้าไปพระราม3นะ
0: ค่ะ
2: เขาขึ้นจากไอฝั่งรัชดาน่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าอยู่ข้างบนหน้าก็ยังถ้าอยู่ด้านบนน่าจะยังไม่ถึงแยกข้างล่างยังไม่ถึงแยกอันนั้นน้องอยู่ระหว่างกลางอ่ะจากบนพระแยกอะไรคลองเตยไปนะ
0: มาถึงว่าเลยตลาดคลองเตยไปแล้วใช่ไหม
2: น่าก็เกือบถึงแยกแล้วนะน้องไปถึงบนสะพานนะครับประมาณนั้นแหละ
0: แล้วชนแรงไหมคะคุณโดม
2: แรงครับแท็กซี่เนี่ยผมสายจะไปไอ้ต้องน่าจะต้องยกอ่ะเพราะสภาพดูไม่ได้เลยทั้งรถเก๋งอ่ะด้วยแท็กซี่อ่ะชนแรงมากน่าจะไม่ได้เบรกเลยครับผม
0: คือแปลว่าน่าจะมีคนเจ็บด้วยไหมคะ
2: ไม่รู้ว่าแท็กซี่เขามีผู้โดยสารแต่ว่าเห็นคนขับเขาลงไปแล้วนะ
0: ค่ะ
2: คนขับรถไอยูเอยูวีนั้นยังไม่เห็น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: น่าจะเพิ่งจะชนกันใหม่ๆเลยเพราะว่ามันยังแบบคากันอยู่ยังติดกันเลยต้องหารถไปแยกหรือเปล่าไม่รู้เลย
0: คือแบบว่าชนแบบไม่เบรกว่าสภาพของรถนี่คือขับต่อไม่ได้เลยใช่ไหมคุณโดม
2: รถเก๋งเนี่ยรถฝากระโปรงนี่แบบพี่ไปแบบ แผ่นทับไปเลยอ่ะ
0: นี่แปลว่าถนนก่อนหน้านี้มันโล่งสิคะถึงได้ใช้ความเร็วการแบบเบรกไม่ทันหรืออะไรขนาดนี
2: ้บนสะพานว่างเลยอยู่บนสะพานนะประเทศด้านล่างนะสะพาน
0: ค่ะ
2: ครับผมโล่งเลยครับขามุ่งหน้าผมไปยังไม่ที่รถมาเลยผมน่าจะไม่ได้แตะเบรกเลยไอ้คันชนท้ายนะคันนั้นเก่งท้ายนี่บี้เข้าไปข้างในเลยอ่ะ
0: เอาแปลว่าต้องใช้รถยกทั้งสองคันเลยใช่ไหมถ้า
2: ที่คุณเดิน ขับไม่ได้แน่ที่แต่รถแล้วข้างหน้าข้างหน้ายังไม่รู้เพราะว่ามันชนท้ายนะแต่ท้ายเขาจะบี้หมดเลย
0: อันนี้เป็นห่วงเลยเนี่ยคนที่อยู่ในรถถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนี่กระแทกเลยนะเนี่ยค่ะ
2: ถ้าผมพูดถึงแท็กซี่มีผู้โดยสารเลยน่าจะมีคนเจ็บอ่ะ
0: ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมเลยค่ะเป็นห่วงเลยได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ค
2: ือวันนี้แปลกกว่านี้รถว่างจริงๆให้เหมือนยิ่งกว่าวันอาทิตย์อีก
0: ยังไงนะคะโล่งใช่ไหมโล่งผิดปกติใช่ไหมคะ
2: ใจจะตกใจเขาคงไม่เอารถออกท่อน้ำมันม
0: า
2: ข
0: ึ้
2: น
0: มีความเป็นไปได้
2: ในรถสาธารณะหรือเปล่าไม่รู
0: ้ค่ะโอ้ต้องแล้วคุณโดมมากเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมจุดนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณโดมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ใช้เนี่ยนะคะเส้นนี้เนี่ยตรงช่วงของสะพานข้ามแยกนะคะด้านบนนะที่เราขึ้นมาจากตรงหน้าสวนประชาชาติศิริกิติ์จะมุ่งหน้ามาในฝั่งขาออกแล้วถ้าแหกเห็นผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาเพิ่มเติมกันคุณพ่อน้องจ่อยติดไม่อยู่แล้วสายหลุดไปแล้วถนนเกษตรนวมินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในช่วงนี้มีรถจอดตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรค่ะมีรถเก๋งกับจักรยานยนต์จอดอยู่ในช่องทางซ้ายก็เลยไม่แน่ใจว่า2คันนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมอุบัติเหตุไหมหรือว่ารถเสียอะไรคันนึงไปช่วยหรือไปดูให้หรืออะไรยังไงนะคะเป็นเส้นเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงจากแยกเกษตรมุ่งหน้าแยกลาดปลาเขานะคะแล้วก็เชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรยังไงก็เรามาระวังกันคือพ่อน้องจ่อยคะสวัสดีค่ะหลุดอีกแล้วใช่ไหมหลุดอีกแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่นะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นช่วงของเชิงทางขึ้นนะคะเชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรค่ะส่วนคุณอนันต์องคารักษ์นะคะนี่ใช้เส้นกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็ช่วงของต่างระดับธัญบุรีมุ่งหน้าสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณอนันต์เนี่ยใช้ถนนคลองหลวงนะคะบอกว่าจากคลอง5มุ่งหน้าตัดถนน347แล้วก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่คือจุดที่มีการทำงานเนี่ยนะคะจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกตัดทางหลวง347เล็กน้อยค่ะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายระยะทางประมาณ200เมตรแล้วก็ช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข347ตรงจุดนาหน้านี่ก็จะให้ระวังนะเพราะจะมีพื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากระยะทางก็ประมาณ50เมตรทำให้รถชะลอตัวก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ต้องขอบคุณนะคะที่แจ้งมาส่วนของคุณพันธ์ก่อนหน้านี้ใช้เส้นบรมราชชนนีช่วงของสาย5มุ่งหน้าสาย4ไม่มีปัญหาค่ะเคลื่อนตัวได้นะคะก็ขอบคุณทุกข้อมูลเลยค่ะที่ฝากไว้นะคะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่พูดถึงในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวมีเรื่องมาเตือนกันนิดนึงไม่ได้ต้องเตือนเยอะนิดนึงไม่ได้ทางสำนักงานกสทช.ค่ะฝากมาแจ้งเตือนประชาชนว่าให้ระวังคือยังต้องระวังนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะเรียกว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนรับสายหลายคนเจอหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697อันนี้ถ้าเป็นบวก697นะคือเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าบวก698อันนี้จะเป็นเบอร์โรมมิ่งจากต่างประเทศถ้าไม่แน่ใจว่าจะควรรับดีไหมให้สังเกตก่อนการรับสายง่ายๆด้วย2วิธีวิธีที่1เช็คว่าเรามีญาติหรือว่าคนรู้จักอยู่ต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่มีเลยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะคือรับตาต้องมีสติหากรับสายแต่ถ้ามีญาติหรือว่ามีธุรกิจการค้าในต่างประเทศกดรับสายได้แต่ว่าอย่าชะล่าใจพอรับสายแล้วเนี่ยให้เช็คเสียง แล้วก็ควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนให้ข้อมูลนะมีบางคนบอกอ้าวเดี๋ยวนี้ AI ก็ปลอมเสียงซะแบบเนียนมากเหมือนมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยิ่งต้องแบบระวังกันมากๆจริงๆนะคะแล้วก็วิธีที่2ค่ะให้จำไว้ว่าไม่มีหน่วยงานรัฐนะคะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698ถ้ามีสายโทรเข้ามาแล้วก็ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698แล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ระมัดระวังและไม่ต้องคุยต่อวางสายไปทันทีค่ะเพราะว่าหน่วยงานรัฐไม่โทรมาจากต่างประเทศหรือแม้แต่โทรด้วยเบอร์ปกติก็ไม่โทรนะคะทางสำนักงานกสทช.ก็เลยเตือนประชาชนให้สังเกตนะคะถ้าหากไม่โชว์เบอร์ผู้รับหรือว่าเป็นเบอร์แปลกนะคะไม่โชว์เบอร์ผู้รับไม่โชว์เบอร์หากไม่โชว์เบอร์ผู้รับผู้โทรนะหรือว่าเป็นเบอร์แปลกเนี่ยนะคะหากกดสายนะคะกดรับสายแล้วต้องมีสติค่ะถ้าหากว่าผิดปกติก็ให้วางสายทันทีรู้แล้วบอกต่อคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแถมด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุกลุ่มวัยรุ่นเลยกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงานนะคะอันนี้ก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ูดถึงตะกี้ตอนช่วงเราพักเบรกนี้ฟัง PR ของทางสสส.เกี่ยวกับในเรื่องของพฤติกรรมในนิ่งแล้วที่ถ้าหากว่ามีโอกาสนะที่จะได้เห็นคลิปนะคะที่เขาทำเขาบอกว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็ประเด็นอย่างหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของการที่จะทำให้เราได้ดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะตะกี้ได้พอฟังไอ้ตัวแพทสปอร์ตที่ว่านี้เนี่ยตัว PR ที่ว่านี้ต้องลุกเลยนะนะคะว่าไม่อยากจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาสู่ความเสี่ยงของการที่จะเป็นโรค NCD นะคะอย่างพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจนะคะเพราะว่าเนี่ยไอ้โรคเหล่านี้เนี่ยมาจากพวกพฤติกรรมเลยค่ะพฤติกรรมของเราที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันแบบเป็นเวลานานๆคือมันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดจริงๆเราอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะแล้วมันมาขอประตูถามหาเราถึงในบ้านของเราได้เลยเพราะฉะนั้นมาลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าในวันหนึ่งๆเนี่ยเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนะบางคนเนี่ยนั่งทำงานแล้วแบบคือแบบไม่ได้ลุกไปไหนเลยแม้แต่บางทีนะห้องน้ำยังไม่เข้าอ่ะเป็น 2-3 4-5 ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้นะนะคะต้องลุกบ้างนะคะคืออย่าเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะหรือว่าการนั่งประชุมนะเออบางคนก็ประชุมแบบทั้งวันนี่มันไม่ใช่แค่พฤติกรรมเรื่องของพวกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจเข้ามานะออฟฟิศซินโดรมอีกที่จะตามเข้ามาด้วยนะคะมันจะมีผลในเรื่องของสุขภาพอย่างพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขานี่คือแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยเพราะนั้นมันก็จะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยสะสมความเครียดเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันนะคะในการประชุมนะนั่งรถนานๆดูทีวีนะคะเล่นเกมนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ดูทีวีแล้วดูทีวีกันน้อยใช่ไหมต้องบอกว่าอะไรดูซีรีส์แบบแนวตั้งแบบสั้นๆเนี่ยนะคะหรือว่าแม้แต่การนั่งถ่ายฟรีโทรศัพท์แบบเพลินๆมารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีผลค่ะมีผลต่อสุขภาพทางสสส.ก็เลยชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆนะคะก็คือแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยแค่จำ4คำยืนเลยค่ะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายเราเนี่ยได้ขยับนะคะแล้วก็ย่อตัวเบาๆสลับซ้ายขวาอันนี้ก็ง่ายนะยืนย่อแล้วก็ยกค่ะยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยแค่3คำนี้ค่ะอันดับแรกคือยืนอ่ะในยืนเลยใครที่ยังไม่ได้ยืนก็ยืนพอยืนแล้วก็ย่อนะย่อนะแบบเบาๆนะไม่ต้องรีบย่อนะค่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยกขาก้าวแตะสลับกันแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยคือต้องดูคลิปน่ารักมากที่เขาทำขึ้นมาของทางสสส.นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีก็จะเป็นการลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.เริ่มลุกก่อนเลยแต่ถ้าเราจะลุกเราต้องพักใช่ไหมนะเราต้องพักเราต้องไม่จัดรายการงั้นยังลุกไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวต้องจัดรายการต่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุกกันตอนช่วงต้นชั่วโมงมาต่อกันสำหรับในเรื่องของมอเตอร์เวย์นะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะต้องบอกว่านะเวลานี้ตอนนี้รถนิ่งนะคะตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นตรงช่วงของกิโลเมตรที่81+1+0000คือตอนแรกเนี่ยจะเห็นแบบมองไปไกลๆนะไปทางเขาเขียวไม่ตรงนั้นเขาเรียกเขาเขียวหรือเปล่าอาชัยสีเขาเขียวนะคะตอนในช่วงเมื่อตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมคะที่คุยแล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังมองไปไกลๆอ่ะถึงจะเห็นว่ามันเริ่มมีรถชะลอแต่ณเวลานี้เต็มหน้าจอแล้วคือรถนิ่งยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะประมาณ6กิโลเมตรแล้วล่ะนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่86+700นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าบ้านฉางก็คือในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของรถเคลนรถของทางเจ้าหน้าที่ที่มาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรตอนที่รับจ้างในช่วงแรกคือประมาณ9 นาฬิกาพบว่าตอนนี้คือ10 นาฬิกา 50 นาทีอีกจุดนึงฝากด้วยใครที่ใช้เส้นทางด้านของบนสะพานข้ามแยก นะคะที่ขึ้นมาจากตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรณีของอุบัติเหตุนะคะใครผ่านแล้วมาอัปเดตกันหน่อยว่าล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงมีเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วหรือยังนะคะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ฟังนะคะที่คุณโดมนะคะที่คุณโดมเล่าให้ฟังออกอากาศนี่บอกว่าชนแรงมากนะคะเป็นการชนกันที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็สภาพของรถก็เสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแนวโน้มไม่น่าที่จะขับต่อได้นะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วมีเพิ่มเติมกันถ้าดูในเรื่องของการจราจรยังได้อยู่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นชะลอกันหน่อยนะคะนี่มันจะมีติดอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้เริ่มมีนะคะในส่วนของท้ายแถวเหมือนกันไม่มั่นใจว่าเป็นผลมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ไหมนะคะคือด้านล่างอ่ะติดแต่ด้านบนยังได้อยู่อ่ะย้ำใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสะพานนะคะสะพานข้ามแยกที่ขึ้นมาจากตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมคุณแม่น้องปลายฝนค่ะเพิ่มเติมมาจุดเดียวกันเมื่อตอนช่วง 10:32 นาทีบอกว่าคือเห็นเป็นเก่งกับแท็กซี่แล้วก็อยู่ในช่องทางขวาซึ่งตอนที่คุณแม่น้องปลายฝนผ่านมาก็คือยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะคุณแม่น้องปลายฝนกับคุณโดมนี่คือตามกันมาติดเลยนะคะเหนือตลาดคลองเตยอะค่ะเป็นช่วงของสะพานข้ามแยกนาละหนองที่เราขึ้นมาจากตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็ตรงช่วงเหนือตลาดคลองเตยนะคะใครผ่านชะลอหน่อยนะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุกลัวเดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาได้แล้วก็รับแจ้งนะคะว่าถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงสะพานข้ามคลองพระอุดมมีอุบัติเหตุค่ะเป็นจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายจุดนี้มีคนเจ็บนะคะมีคนเจ็บด้วยซึ่งทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนิมิตใหม่เห็นบอกว่าติดนะคะมีคุณโอนบอกว่าใช้ช่วงของคลอง3ตะวันออกมุ่งหน้าซอยสุดใจเคลื่อนตัวช้าฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะจุดนี้ใครที่นำหน้าคุณโอนมารบกวนช่วยเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีแจ้งนะคะมีแจ้งของคุณณัฐพงษ์คุณณัฐพงษ์ใช้เส้นรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีรถสไลด์จอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายคาดว่าน่าจะจอดนอนแต่การจราจรไม่ติดขัดคล่องตัวนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวมาถึงแยกอโศกสุขุมวิทแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะรถสไลด์ที่ว่านี้ไม่น่าจะจอดนอนมีคุณณัฐพงษ์อาจจะเป็นรถที่เขารอที่จะมาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ด้านบนหรือเปล่านะคะเอาดูเดี๋ยวดูใครผ่านมาอัปเดตกันหน่อยนะตรงช่วงของสะพานนะคะสะพานที่เราขึ้นมาจากตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อะนะคะแล้วก็เหนือตรงช่วงของตลาดคลองเตยที่มีอุบัติเหตุนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ในช่วงนี้เราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทเดชาทัพประทุมรองสาวัตรจราจรสนบางรักสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับผม
0: รองสาวัตรตอนนี้แก้ไขได้แล้วหรือยังคะหม้อแปลงระเบิดที่ว่านี้เนี่ยค่ะ
1: ช่วงนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนหม้อแปลงนะเปลี่ยนหม้อแปลงนะแต่ว่าพอสิทธิ์กระเดดเรียบร้อยอยู่ระหว่างเปลี่ยนหม้อแปลงยกหม้อแปลงลงเพื่อสับหม้อแปลงตัวใหม่ขึ้นครับ
0: เพราะนั้นไฟยังดับอยู่ใช่ไหมสัญญาณไฟ
1: ครับช่วงนี้เราข้างเคียงไฟข้างเคียงดับอยู่แต่ไม่ได้ดับในวงกว้างดับแค่ไม่กว้างเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าตามอาคารต่างๆก็ดับด้วยเหรอคะไฟ
1: ครับไฟข้างเคียงดับครับไฟช่องสัญญาณจราจรแยกมาว่าดับครับ
0: สัญญาณไฟด้วยโอ้แถวนั้นมีโรงแรมมีที่พักด้วยนี่คะใช่ไหมรองสาวัตรแต่เขาน่าจะมีไฟสำรอง
1: ก็มีครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับส่วนมากเป็นเก็ตเฮ้าส์ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับแล้วก็โรงแรมฝั่งข้ามโรงแรมเมื่อคนละฝั่งไฟฟ้าไม่ดับ
0: อ๋อไม่ดับฝั่งโรงแรมไม่ดับ
1: คร
0: ับ แล้วคาดว่าอีกนานไหมคะตรงนี้ในเรื่องของการทำงาน
1: แล้วแต่การไฟฟ้าว่าประมาณครึ่งวันนะครับประมาณครึ่งวันก็จากนี้ไปก็น่าจะประมาณเที่ยงครับก็จะแล้วเสร็จ
0: น นี่แปลว่าหม้อแปลงระเบิดตั้งแต่เช้าเหรอคะรองสาวัตร
1: ครับประมาณ8โมงกว่าๆครับ8โมงกว่า
0: ๆแล้วจู่ๆมันระเบิดขึ้นมาเองเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้
1: หม้อแปลงอันนี้รับแจ้งจากอะไรป้าว่าเก่ามากเลยคร
0: ับ
1: เก่ามากหม้อแปลงรุ่นเก่าขนาดใหญ่ก็ผมว่าจะเป็นที่จะต้องใช้รถเชนยกเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงคร
0: ับ แล้วตอนนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เหลือกี่ช่องจราจรครับตรงนั้นค่ะรองสาวัตร
1: ก็ปิดไป2ช่องจราจรครับก็ให้2ช่องจราจรที่เหลือให้รถสวนทางกันจัดแบ่งช่องจราจรใหม่คร
0: ับ อ๋อมาถึงว่ามาเหมือนก็เป็นการเปิดช่องทางพิเศษ
1: ค่ะใช่ช่องทางพิเศษครับถนนพลวงขาเข้าเปิดช่องทางพิเศษครับ
0: นี่ถ้าปกติแถวนั้นก็รถค่อนข้างที่จะเยอะค่ะตอนนี้มันมีผลกระทบการจราจรมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ไม่มีหรอกครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรความสะดวกยืนอยู
0: ่
1: แต่ละจุดครับ
0: ไม่ต้องเลี่ยง
1: การจราจร
0: ไม่ต้องเลี่ยงใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องเลี่ยงครับใช้เส้นทางเดิมได้หมด
0: อ่าโอเคค่ะค่ะ
1: เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนบางรักอำนวยความสะดวกอยู่ครับ
0: อ้าวแล้วตอนช่วงเช้าติดหนักไหมคะรองสาวัตร
1: ไม่หนักเลยครับไม่หนักก็มีตำรวจอยู่ที่แหละครับแต่ทีนี้ว่าช่วงเช้าเนี่ยรถไฟฟ้าก็ยังไม่ดำเนินการ
0: ค่ะก็เลยไม่เสียช่องจราจร
1: ขนาดการจราจรมันก็เลยมีน้อย
0: แ
1: ต่ตอนนี้มันเริ่มจะมีแต่ก
0: ็
1: รถสามารถเคลื่อนตัวได้ทุกช่องทางครับ
0: โอเคค่ะให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตั้งแต่เช้าเลยมาถึงตรงช่วงประมาณเกือบถึงเที่ยงใช่ไหมคะกว่าจะเรียบร้อย
1: ครับประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆตรงช่วงยานราธิวัฒน์ชรินทร์สุรวงศ์นะคะช่วงนี้พักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐบาลมั่นใจแผนที่วันแมปน้ำสามารถคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด่านปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟัน
2: ดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดความล่าช้ารัฐบาลจึงเปิดตัวระบบวันแมปน้ำเพื่อรวมข้อมูลน้ำภัยพิบัติแห่งชาติไว้ในจุดเดียวโดยบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่โดยกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงเรดาร์และหน่วยงานหลักในการออกคำสั่งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักส่วนจีด้าจะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศรวมถึงติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วน BID จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทยวอเตอร์พร้อมเชื่อมั่นว่าวันแมปน้ำจะช่วยให้การคาดการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้ามีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แรงครับ
2: จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ความหวังของชุมชนทหารไทยในเซาท์ซูดานร่วมกับกลุ่มสตรีเมืองรมเบกปลูกผักสร้างอาหารสร้างอาชีพและต่อยอดการพึ่งพาตนเองติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: แปลงผักเล็กๆในเมืองรมเบกตะวันออกรัฐเล็กสาธารณรัฐเซาท์ซูดานกำลังกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ปลูกผักเพราะสำหรับผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือพื้นที่ของความหวังและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6รวมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีมิกนำต้นกล้าลงแปลงพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การเตรียมต้นกล้าไปจนถึงการดูแลพืชประชาชนในพื้นที่ระบุว่าก่อนหน้านี้บางครอบครัวจำเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพการรวมกลุ่มปลูกผักจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้มีอาหารสำหรับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้สิ่งที่ทหารไทยนำมาให้จึงไม่ใช่เพียงเมล็ดพันธุ์แต่คือความรู้และการลงมือทำไปพร้อมกับคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิ่งที่ชุมชนได้เริ่มต้นไว้แล้วสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเองจากต้นกล้าเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของภารกิจรักษาสันติภาพที่เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.ทัพนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่78บวก780แล้วนะคะย้ำเลยเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะซึ่งอุบัติเหตุที่รับแจ้งนี่ก็คือในช่วงประมาณ9นาฬิกากว่าแต่เนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ชะลออยู่เนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุย้ำเลยว่าท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่78บวก780นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกประวิตรบัวจำรัดรองสาวัตรจราจรสน.นิมิตใหม่นะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้มีคุณอ้นนะคะบอกว่าใช้เส้นนิมิตใหม่นะคะแล้วก็รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าซึ่งตอนที่คุณอ้นแจ้งมาคือช่วง10นาฬิกา50นาทีเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะชนกันทั้งหมด4คันจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนหาไทยมิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็เส้นทางทางด้านของสะพานข้ามแยกนาละนองนะคะที่รับแจ้งมาตอนช่วง10นาฬิกา31นาทีที่คุณโดมแจ้งแล้วก็มีคุณแม่น้องปลายฝนแจ้งมานะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าดูนะในเรื่องของการจราจรอันนี้ใกล้ๆบ้านชสร้อยเลยนะคะแล้วอย่างที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาก็คือสภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือมันเป็นการชนที่รุนแรงนะคะณเวลานี้ตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วมั้ยฝากด้วยตรงจุดนี้อีก1จุดถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะทางด้านของสะพานข้ามแยกตรงช่วงของแยกนาละนองที่ขึ้นมานะคะจากฝั่งของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางนะคะทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ของทาง JS100 Radio ก็ได้นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะที่อยู่ด้านบนแต่มันดูถนนมันยังดูโล่งๆอยู่เลยอะค่ะนะคะเพราะนั้นมันน่าจะมีน่าจะเคลื่อนย้ายดำเนินการเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนนิมิตใหม่นะคะนี่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะว่าในเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นมอเตอร์เวย์นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่86400ตอนนี้นะคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรแถวยาวมากตอนนี้ประมาณเกือบ10กิโลเมตรดังนั้นหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงนะคะส่วนใครจะไปฮานอยก็ตรวจดูเรื่องของสภาพอากาศนะตะกี้นี่นั่งดูในโซเชียลแล้วมันมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมที่ไหนปรากฏว่าเป็นน้ำท่วมที่ฮานอยค่ะเนื่องจากว่ามันมีฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องของเมื่อคืนมาถึงในช่วงเช้าของวันนี้ก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยในถนนหลายสายเลยนะคะของกรุงฮานอยนะคะก็ในส่วนของเส้นทางการจราจรต่างๆนี่เห็นเลยว่าภาพคือรถลุยน้ำนี่ขนาดเมื่อสักครู่นี้ที่ดูในโซเชียลที่เขามีการไลฟ์เลยนะคะในเรื่องของบรรยากาศสดๆเนี่ยน้ำยังท่วมแต่น้ำเขาดูใสอันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะในส่วนของสถานการณ์ใกล้ๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อในเรื่องของอากาศเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่คุยกับทางกรมอุตุเองก็บอกว่ายังต้องติดตามกันวันนี้กรุงเทพเรานะคะมีฝนเนี่ยประมาณร้อยละ70นะไม่ต่างจากเมื่อวานนะคะไม่ต่างจากเมื่อวานเพราะนั้นก็เตรียมเลยค่ะนะคะเตรียมใจเตรียมตัวกันในช่วงของหลังเลิกงานนะคะที่ จะมีฝนลงมาเนี่ยค่ะนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยก็จะมีเรียกว่าทุกภาคนะคะสำหรับในช่วงนี้แต่ว่าทางภาคใต้ในภาคใต้นี่ก็จะมีเรื่องของฝนในช่วงของแถวฝั่งทางด้านของอันดามันแต่ว่าอย่างนึงของทางภาคใต้ที่ต้องติดตามกันก็คือในเรื่องของคุณภาพอากาศค่ะที่มีผลกระทบมาจากกลุ่มของควันไฟป่านะคะจากทางด้านของอินโดนีเซียนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์นี้นี่หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของคุณภาพอากาศแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะเพราะอย่างเมื่อเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีลมแรงๆพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยนะคะในเรื่องของคุณภาพอากาศทางด้านของภาคใต้ของเรานะคะแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของคุณภาพอากาศค่า AQI อะไรต่างๆเฉลี่ยก็ถือไม่ได้สูงมากนะคะแต่ถ้ายังเป็นในส่วนของเนี่ยแถวเบตงแถวยะลาทางด้านเหนือจะค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของแถวทางด้านของสงขลาในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็ดูแลกันในเรื่องของสุขภาพส่วนในช่วงนี้ไปที่คุณอลิสาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอลิสาเจ้าอุบัติเหตุเพชรบุรีช่วงไหนอะคะ
1: เป็นเพชรบุรีขาตรงไปพร้อมพงนะคะ
0: ค่ะ
1: ตรงแยกมิตรสัมพันธ์ตรงไปพร้อมพงอะค่ะเป็นอุบัติเหตุกระบะบรรทุกของชนกับมอเตอร์ไซค์กระบะสีขาวมอเตอร์ไซค์
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ชนกันแรงไหม
1: เหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าตอนที่นกผ่านมาค่ะคือมอเตอร์ไซค์เขานกเห็นเหตุการณ์พอดีแต่เหตุการณ์ที่นกเห็นคือมอเตอร์ไซค์เขาเดินชนปุ๊บแล้วเขานิ่งไปเลย
0: โอ้นิ่งไปเลยเหรอคะ
1: คือรถมอเตอร์ไซค์คือของกระจายทั้งหมดเลยอะค่ะ
0: อืมค่ะเขาเป็นรถส่งของส่งอาหารอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคุณอลิสา
1: หนูไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเป็นรถกระบะบรรทุกของแน่ๆเพราะว่าเป็นกระบะมีข้อประคาสีขาว
0: แล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะคะ
1: มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะบรรทุกของอะค่ะน่าจะส่งของเหมือนกัน
0: น่าจะส่งของเหมือนกันแล้วของก็คือกระจายอยู่บนถนน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ตอนนั้นเป็นห่วงเลยแล้วมีคนเข้าไปดูแลหรือว่าได้ช่วยอะไรในเบื้องต้นไหมตอนที่คุณอลิสาผ่านมานะเวลานั้นตอนนั้น
1: ตอนที่นกเห็นคือมันเป็นเหตุการณ์พอดีอะค่ะนกเห็นตอนเขาชนพอดีเลยแล้วนกก็ขับเลยนะเพราะนกอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเขาไปยังไงแล้วแต่รู้ว่าตอนที่เราเห็นชนอะคือมอเตอร์ไซค์เขากระจายเลยค่ะของทั้งหมดรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยและตัวคนขับอะค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะเขานิ่งไปที่ถนนเลย
0: เขาอยู่กับตัวรถจักรยานยนต์เลยไหมหรือว่าเขากระเด็น
1: ไม่ค่ะกระเด็นออกมาค่ะ
0: อันนี้เป็นเพชรบุรีฝั่งขาออกเหรอคะคุณน้องคุณอลิสาน
1: กเป็นถ้ามาจากแยกมิตรสัมพันธ์นะคะตรงไปจะเป็นอโศกอะค่ะเหตุการณ์เนี่ยถึงก่อนโรงเรียนดอนบอสโกประมาณ150เมตร
0: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้เพราะถ้าฟังแล้วคือเป็นห่วงเลยสำหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เพราะว่าติดต่อมาจสแล้วเพราะอยากให้มีคนไปช่วยต้องแก้นอนนิ่งไปเลยเรากลัวว่าแบบเขาจะเป็นอะไรหนัก
0: เราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นี่ขับรถมาคนเดียวใช่ไหมคุณอลิสา
1: เอามากับเพื่อน
0: อ๋อโอเคได้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่แจ้งมานะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่หรือว่าใครที่มีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นห่วงคนเจ็บค่ะนี่เพิ่งเกิดเหตุได้ไม่นานนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลด้วยเดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสาวัตรจราจรสน.นิมิตใหม่ค่ะร้อยตำรวจเอกประวิตรบัวจำรัดรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: รองสาวัตรตอนนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะอุบัติเหตุนะคะ
2: ตอนนี้เหลือรถพ่วง1คันครับที่ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้รอรถยกขนาดใหญ่มายกออกครับจอดอยู่ช่องทางที่2ครับผมขาเข้านิมิตใหม
0: ่ค่ะมายังไงคะถึงได้ชนกันหนักขนาดนั้นเนี่ยรองสาวัตรมีโอกาสได้สอบถามและพูดคุยในเบื้องต้นไหมคะกับรถทั้งหมดคนขับหรืออะไรเนี่ย
2: ครับสอบถามผู้ขี่รถพ่วงเห็นบอกว่าระบบเบรกขัดข้องครับผม
0: ค่ะเป็นรถพ่วงเป็นคนที่ไปชนท้ายรถคันอื่น
2: ๆใช่ครับผม
0: โอ้แต่ชนดานะพอรถบางคันคือกระเด็นออกไปนอกถนนเลยนะคะ
2: ครับผม
0: แล้วมีคนเจ็บกี่คนนะคะ
2: คนเจ็บเป็นผู้หญิง1คนครับ7 เล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลอินทรัตน์เรียบร้อยแล้วครับผม
0: คันไหนคะคันไหนที่ได้รับบาดเจ็บคะพอจะมีข้อมูลด้วยไหม
2: เป็นรถเก๋งครับเป็นรถเก๋ง
0: คือมันมีทั้งรถเก๋งคือคันที่ตกลงไปอยู่ข้างทางข้างถนนนี่ก็เก๋งที่เป็นเก๋งสีบอลทองอะไรอีกคันนึงเป็นรถ SUV ใช่ไหมคันนั้นที่มันเป็นสีเข้มๆสีออกดำๆเนี่ยค่ะ
2: ครับแล้วก็กระบะคันนึง
0: ค่ะแล้วก็มีกระบะคันนึงแต่คนเจ็บก็คือคนที่เป็นขับรถเก๋งสีบอลทอง
2: ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: พอลงไปข้างทางแล้วไปชนกับต้นไม
0: ้โอ้ค่ะค่ะนี่แปลว่านี่คือคืนนี้ที่หนักที่สุดแล้วกระเด็นออกแปลว่ากระเด็นไกลมากนะคะรองสาวัตร
2: ก็ประมาณสัก20เมตรได้ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วผลกระทบในเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่าหนักเลยสิคะในช่วงนั้น
2: ช่วงนี้น่าจะประมาณสักเท
0: ่
2: าไหร่1กิโลได้ขาเข้านิมิตใหม
0: ่ค่ะตอนนี้เหลืออีกกี่คันก็คือเหลือแค่รถบรรทุกคันเดียวเลยนะคะคันอื่นๆเรียบร้อยหมดแล้ว
2: ใช่คันอื่นเคลื่อนย้ายหมดแล้วครับเหลือรถบรรทุกซึ่งมันมีปัญหาตรงระบบเบรกต้องรอรถยกขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
2: เห็นแจ้งไว้อีกประมาณสัก20นาทีรถยกก็จะมาถึงแล้วครับ
0: รองสาวว่าอันนี้คือมันเป็นจุดที่มันเป็นทางตรงๆไม่ได้มีสัญญาณไฟหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: มันเป็นทางตรงอ่ะก่อนจะถึงสัญญาณไฟประมาณสัก200เมตรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะรถก็น่าจะติดสัญญาณไฟรอสัญญาณไฟครับแล้วรถพ่วงก็มา
0: ค่ะ
2: ส่วนท้าย
0: อืมคือเหมือนกับพยายามจะเบรกเลยแต่มันเบรกไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของระบบเบรก
2: ครับสอบถามผู้ขี่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบเบรก
0: ค่ะค่ะงั้นคาดว่าอีกประมาณเท่าไหร่กี่นาทีได้ครับเป็นชั่วโมงไหมคะในการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถใหญ
2: ่เห็นบอกว่าประมาณ20นาทีรถยกก็จะมาถึงแล้วครับ
0: โท
2: รสอบถามรถยกเมื่อสักครู่ครับ
0: ค่ะแล้วรถบรรทุกนี่อยู่เลนไหนคะรองสาวัตร
2: เลนกลางครับผม
0: เลนกลางเมื่อนั้นเราใช้ได้ซ้ายกับขวา
2: ครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่ต้องบอกเลยนะว่าสภาพรถนี่คือเสียหายหนักมากเลยนะคะนี่เป็นอีกครั้งนึงนะกรณีของรถเบรกระบบเบรกที่มีปัญหาแล้วชนนะคะอย่างเมื่อช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงจุดนั้นน่าจะเป็นช่วงของเชิงทางลงสะพานตากสินนั่นก็เป็นรถบรรทุกมาแล้วปรากฏว่าระบบเบรกมีปัญหาไปชนนะคะไปชนรถคันอื่นๆนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยหลายคนเหมือนกันตรงจุดนั้นนะคะอันนี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งเพราะนั้นตรวจดูเช็คดูนะในเรื่องของพวกอุปกรณ์ส่วนพ่วงต่างๆนะของตัวรถจริงๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่หมายถึงความปลอดภัยเฉพาะตัวของคุณคนขับคนเดียวแต่ว่าเราต้องนึกถึงความปลอดภัยของคนที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันกับเราด้วยคือพอพูดถึงนะในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอยากจะชวนมาเข้าร่วมกันเป็นสังคมใช้คำนี้ได้ไหมนะคะในการที่เราจะมาเป็นสังคมที่ช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีค่ะในเรื่องของการใช้รถถนนนะคะเนี่ยมาเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ทางเรียบประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ขึ้นมาคือเป้าหมายวัตถุประสงค์เลยว่าอยากจะช่วยกันลดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรขับรถกันด้วยความไม่ประมาทแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มอะค่ะไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนก็เหมือนมีรางวัลให้นะคะเพราะพวกเราช่วยกันนะในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะยังมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก ทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนก็สามารถที่จะโทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-088 02-150-088แต่ถ้าว่าทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีประกันภัยประเภท3คือเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-088 02-150-088 นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดและพวกเรามาช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างในช่วงที่ผ่านๆมานะเวลาเห็นอุบัติเหตุนะคะคือเห็นรูปเห็นคลิปของอุบัติเหตุแต่ละจุดแล้วนะต้องบอกว่าบางเคสมันสะเทือนใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วนำมาซึ่งในเรื่องของความสูญเสียบางทีเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี้ยถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตนะคะที่ต้องสูญเสียไปแต่ว่ายังหมายรวมไปถึงคนอื่นๆที่เขารออยู่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นนะอย่างเคสของคนที่คือเป็นว่าที่อนาคตของชาติที่สำคัญนะคะแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ต้องสูญเสียตั้งแต่อายุยังน้อยๆหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันเลยค่ะมาทำให้ถนนที่เป็นถนนซึ่งปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุตรงเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะก็เมื่อตอนช่วง 10:40 นเนี่ยในช่วงเวลานั้นรถเครนอยู่ระหว่างการทำการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าในส่วนของหางพ่วงอะค่ะนะคะในตัวของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะคือเขาใช้คำว่ามันพาดลงมานะคะลงมาด้านล่างอะมาตรงช่วงของเส้นคู่ขนานนะคะแต่ไม่ได้ทะลุในรั้วออกมานะนะคะก็ในส่วนของทางด้านของคู่ขนานอย่างที่มีคุณผู้ฟังนะคะที่ผ่านเส้นทางนี้คุณเกียรติศักดิ์ก็บอกว่ามีรถที่เขาจอดดูแต่จริงๆแถวนั้นมันก็มีร้านอาหารมีอะไรยังไงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถอ่ะตัวของหัวพ่วงก็อยู่ด้านบนนะคะอยู่ตรงช่วงของมอเตอร์เวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็คงต้องมีการบล็อกเส้นทางกันเป็นช่วงๆล่ะค่ะเพราะว่าถ้าณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวอ่ะคือยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะท้ายแถวเนี่ยยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางมอเตอร์เวย์ณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่78+780นะคะ78+780อันนี้นิ่งเลยนะตรงกิโลเมตรที่78+780นะคะในขณะที่อุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่80นะคะ80กว่าๆเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นก็ถือว่ามีผลกระทบท้ายแถวยาวมาก86นะ86+700นะคะก็ในช่วงนี้นะคะคือจะต้องใช้พื้นที่เพราะว่าต้องมีการในส่วนของรถเคลนนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรับแจ้งเบื้องต้นน่ะจากคุณวรพลของคุณวรพลเนี่ยก็คือตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเพิ่งเกิดเหตุได้ไม่นานเพิ่งเกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็เห็นว่าคนขับเนี่ยเขานั่งอยู่นอกรถคุณวรพลเนี่ยแจ้งมาตอนช่วง 9:18 ตอนนี้ 11:34 นะคะใครที่กำลังจะเดินทางแล้วก็ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกเผื่อเวลานะคะ ผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆเพราะว่าคือตอนนี้มันนิ่งมากจริงๆนะคะรถที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่78+7780นิ่งนะคะคือขยับแบบช้าช้ามากๆนี่คือท้ายๆแถวแล้วนะท้ายแถวเดี๋ยวดูอย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่81นะคะ81+000อันนี้นิ่งนะคะนิ่งทุกช่องจราจรนะนิ่งแล้วก็ขยับแต่เป็นขยับแบบช้ามากๆนะคะก็ย้ำเป็นข้อมูลแต่ว่าในฝั่งกับการไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วนี่เลยมันก็จะมีผลกระทบนะคะกับฝั่งของทางที่มาจากตรงช่วงของอันนี้แถวด่านเก็บเงินบางพระนะคะตรงเนี้ยที่จะมาเชื่อมต่อกับเส้นมอเตอร์เวย์ตรงกิโลเมตรที่ตรงช่วงของ78+780อันนี้ก็มีแถวนิ่งมากเหมือนกันนะคะอันนี้บอกยังบอกอะค่ะเพราะมันเป็นอุบัติเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้อีกเรื่องนึงวันนี้ค่ะนะคะในส่วนของใครที่ใช้เส้นทางทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะคะมีการซ้อมมีการจัดรูปขบวนครั้งที่6ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะซึ่งในส่วนของเรือพระราชพิธีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะอันนี้ก็ใครจะไปดูได้เลยนะพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งโทนก็ช่วงใต้สะพานพระราม8นะคะตรงด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่านาวัดระฆังนะคะวัดอรุณส่วนถ้าเป็นฝั่งพระนครส่วนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าฉางคือในละแวกนั้นที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าได้เข้าคนร้านของอาหารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมองเห็นแต่ว่าต้องจ่ายเงินใช่ไหมถ้าเข้าไปในร้านอาหารต้องทานอาหารของเขากันหน่อยนึงนะคะซึ่งบอกว่าการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์นะคะกระทั่งถึงวันจริงก็คือในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะก็เห็นจากในไลฟ์เป็นการในส่วนของทางกองพลกำลังพลของการกองทัพเรือนี่เขามาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยอะนะคะก็จะเห็นเลยนะคะในส่วนของบรรยากาศแล้วมีความพร้อมมากๆนะคะนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีซึ่งสำคัญนะคะแล้วก็บอกว่าก็เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะในการทำหน้าที่ของทุกนายเลยนะคะคือทุกอย่างมันมีความพร้อมเพรียงมากนะเรียนดูจากในหลายของเวลาที่เขาช่วงของการฝึกซ้อมนะคะการฝึกจัดรูปกระบวนต่างๆเนี่ยค่ะชมได้นะชมได้ทั้งสองฝั่งของทางแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุข ของคนไทย
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยังไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
14: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
15: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
17: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
18: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
8: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
17: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปุณรุตครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับ33ชีวิตเลยนะคุณปุณรุต
0: ค่ะ
1: รวมเสียกองบนท้องถนนทั่วประเทศนะครับทำให้ยอด16วันของเดือนกันยาเนี่ยมาสูญเสียคนในประเทศจะถึง484คนเป็นไม่จำเป็นเลยนะ
0: ค
1: ุณปุณรุตส่วนใหญ่คนเหล่านี้สุขภาพดีด้วยซ้ำไปนะครับเป็นกำลังของชาติถ้าส่วนใหญ่คืออยู่ในการทำงานนะครับประมาณ80%
0: ค
1: ่ะโอ้ซึ่งว่าแปดสิบเลยนะครับโดยภาพรวมนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้ของปีนี้ออกตั้งโอ้โห9,000เหรียญครับ8,947ชีวิตเนี้ยสูญเสียไปของพ่อถนนทั่วประเทศเท่ากับปีที่แล้ว8,652ตอนนี้มากกว่าปีที่แล้ว294ค่ะดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเอสเอสประมาณ3ล้านกว่ากว่า
0: แต่
1: นี่เหลือก็ยังสูงแต่ก็ยังเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่ดีมันถือว่ามันไม่ดี
0: ไม่ดีมาก
1: แต่คุณผู้บอล4คนเลยนะครับคุณผู้บอลชีวิตแล้วก็ของคนยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง553ชีวิตนะครับ553ชีวิตนะที่ดูความเสียหายวันหนึ่งนะมีคดีที่เราจะต้องนำมาบอกกล่าวจากความรัฐบาลนี้จะทำมาตรการหรือว่านโยบายที่ทำให้เราเดินทางได้ปลอดภัยอย่างนี
0: ้
1: ประมาณ35คนต่อวันนะครับชาวบ้านไปไม่ได้กลับเลยปัจจุบันนี้ผลิตนะครับมีคนอยู่ตรงอยู่มากมากครับการเดินทาง
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็อยากจะได้นโยบายอันนี้จากรัฐบาลที่มันเข้มข้นกว่านี้ว่าของเราเพื่อเราเพื่อชีวิตของทุกคนครับเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครไม่ได้เดินทางนะจริงๆแล้ว
0: ท
1: ำไมคนเจ็บป่วยยังต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะฝากไว้นะครับท่านฝากครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่บอกว่าเวลาเห็นอุบัติเหตุในช่วงหลังๆเนี่ยไอ้ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุกันในแต่ละครั้งแต่ละเคสนะมันหนักมันหนักมากจริงนะคะเพราะนั้นช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะมีเจ้าของคุณกรีดเนี่ยใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตรงช่วงใกล้ๆกับสามแยกคลองเตยเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางด้านขวาแต่คุณกฤตแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 11:27 นาทีตอนนี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วถ้าดูในส่วนของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ฝั่งของเส้นพระราม4ในฝั่งขาออกจะมีชะลอก็คืออยู่ตรงช่วงที่กำลังเนี่ยใกล้ๆกับสามแยกคลองเตยส่วนในฝั่งกลับกันนะคะมองไปก็รถตามกันไปได้โดยตลอดก็เลยคาดการณ์นะคาดการณ์ว่ากรณีของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะก็ใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เป็นฝั่งขาออกนะคะใกล้ๆกับสามแยกคลองเตยแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของคุณอลิสานะคะก็ที่บอกว่าคือเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะเพชรบุรีที่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วคนเจ็บคือนอนนิ่งอยู่บนถนนนะคะจุดนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทราบว่าคือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่คือถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงที่เรียนกำลังคุยกับคุณอลิสานั่นแหละค่ะ11:25นะคะแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บณเวลานี้ก็คงจะได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะก็เป็นเพิ่มเติมให้ในส่วนของกรณีของถนนเพชรบุรีนะคะตรงช่วงระหว่างแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าสะพานลอยอโศกหรือว่าใครอาจจะมีผ่านมาแล้วมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของถนน ถนนชัยพฤกษ์อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองพระโดมก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยวันนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดมากๆนะที่รับแจ้งนะคะก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกนารนองที่เราขึ้นมาจากทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะที่ทางคุณโดมเล่าให้ฟังชนกันรุนแรงมากสภาพของรถนี่คือเสียหายหนักมากเนี่ยที่เป็นเก๋งกับแท็กซี่ชนกันมันไม่ได้เบรกเลยเนี่ยนะคะก็ที่เราสอบถาม กับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่ามีคนเจ็บด้วยไหมแต่ว่าเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมให้นะหรือว่าใครอาจจะผ่านมาเพิ่มเติมได้เป็นห่วงเหมือนกันว่าจะมีคนเจ็บด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีแจ้งของคุณต่อคุณต่อเนี่ยใช้ถนนสุวรรณภูมิสาย1นะคะคือแจ้งมาโอ้นานแล้วเหมือนกัน 11:29 น.บอกว่าช่วงก่อนถึงต่างระดับสุวรรณภูมิประมาณ500เมตรมีผู้ชายชาวต่างชาตินะคะไว้หนวดเข่าสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมหมวกปีกว้างอะค่ะสะพายเป้สีดำกำลังยืนกดโทรศัพท์อยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายไม่แน่ใจว่ามาอยู่บริเวณนี้ได้ยังไงนะคะเป็นช่วงของถนนสุวรรณภูมิสาย1ช่วงก่อนถึงต่างระดับโซนประมาณ500เมตรก็ตอนที่คุณต่อแจ้งมาเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะอันนี้อาจจะมีใครที่ผ่านแล้วมีอัปเดตก็อัปเดตกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและนายกสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายชาร์จสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติใ

0: ประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกำชับการดำเนินการกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากโดยนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานทั้งปปง.ปปท.ปปช.ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและขยายผลโดยพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกและมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วขณะที่ปปช.ได้ตรวจยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า380ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการขยายผลโดยย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการในส่วนของข้าราชการหากพบว่ามีส่วนกันในการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่และหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่เพียงการโยกย้ายพร้อมยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีการปกป้องหรือเว้นบุคคลใดหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวต่อการตรวจสอบโดยนายอนุทินยังสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่มีการขยายเวลาและต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้นี่เป็นปนชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมวันรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
2: ตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปชมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นราคาดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ขณะที่เฟดยังคงพยายามต่อสู้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อนายเควินเวิร์ชประธานเฟดกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ในระดับสูงมากเกินไปและนานเกินไปแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีอย่างต่อเนื่องบวกกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ดันให้ราคาพลังงานทั่วโลกสูงขึ้นและทำให้นโยบายด้านการเงินในขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อให้ลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ตามที่เฟดตั้งเป้าไว้หลังการประกาศดังกล่าว
3: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
6: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกร ในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัด

0: านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการน้ำให้เพียงพอถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太婆家。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านป่วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ใส่เราเริ่มไหมคะถวาย

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเรื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ต้องถามเลยเมื่อวานเจอฝนใช่ไหมตอนเลิกงานเจอทุกวันใช่ไหมวันนี้คุณก็ต้องเจออีก
2: ก่อนหน้านั้นก็เจอจะ3วันแล้วคร
1: ับ ใช่ใช่ช่วงนี้ยังต้องเจอเพราะเมื่อตอนช่วงเช้ากบตุก็บอกว่าประมาณ 70% เมื่อวานนี้ก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะที่เจอน้ำขังรอการระบายเพราะงานเดี๋ยวเย็นวันนี้ตั้งแต่บ่าย3เลิกงานได้เลย
2: มาเหมือนเมื่อวานเลย
1: มาเหมือนเมื่อวานช่วงเวลาเดียวกันนะคะนี่ประมาณแต่ช่วงเย็นๆนี่เข้าใจเลยว่าคนเราเหนื่อยนะแล้วเห็นภาพของคนที่เขาโชว์แชร์กันในโซเชียลลงรถไฟฟ้าขึ้น BTS อะไรก็ตามแต่คนก็จะเยอะแต่พอขึ้นมาถึงปุ๊บไปต่อไม่ได้
2: อ
1: ่ะ
2: น้ำมัน
1: บนถนนใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอีก1วันอีก1วันแต่ช่วงนี้ฝนจะชุกฝนจะเยอะนะคะก็เรียกว่าทุกภาคเลยนะคะก็ภาคเหนือเองด้วยก็ต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าอย่างบางจังหวัดที่เขาก็มีการแจ้งเตือนการสำหรับคนในพื้นที่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวของ PM 2.5 คือผลกระทบเนี่ยทางด้านของภาคใต้ตรงนี้ก็หลายจังหวัดนะกรณีที่มันเป็นผลกระทบจากควันไฟจากการเผาป่าอินโดนีเซียเรียกเป็นควันไฟข้ามแดนนะคะที่ลอยเข้ามาปกคลุมในส่วนของทางภาคใต้ของเราด้วยนี่ก็ดูแลกันในเรื่องของสุขภาพก็ต้องใส่หน้ากากกันป้องกันแต่ว่าทางกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยววัน2วันจะมีลมแรงๆเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดในเรื่องของตัวของไอ้ตัวของฝุ่น PM 2.5 ไปได้นะคะส่วนเมื่อวานตอนช่วงค่ำๆนะคะทางด้านของตม.เนี่ยเขามีการเข้าไปจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าคือใช้ฐานของบ้านเราอะนะคะเป็นฐานเลยคือเป็นการเช่าใช้คำว่าคฤหาสน์หรูอะคุณย่านบางบอนคือเขาเช่าเดือนละ900,000 บาทแต่นะคฤหาสน์หรูคันนี้คุณบุษบงบอกว่าถ้าหากว่าเขาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครในหลายเรื่องถ้าคนที่ดูละครไทยอาจจะต้องคุ้นนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เขาก็มีการประกาศขายประมาณสัก200 กว่าล้านบาทแต่เนี้ยพอตอนช่วงเนี้ยเขาให้มีการเช่านะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอทางเจ้าหน้าที่เข้าไปอ่ะก็คือเป็นชาวต่างชาตินะแต่มีคนไทยอยู่ด้วย1 คนอีก14 คนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมาแล้วเขาก็มีการจัดห้องเอาไว้แบบคือสำหรับการทำงานแต่เป็นการทำงานแบบผิดกฎหมายนะคะเป้าหมายของเขาอ่ะก็คือเป็นการหลอกลวงคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง15 คนก็คือมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อนะคะในขณะที่เป้าหมายบอกก็คือพุ่งเป้าที่ประเทศชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเขาบอกเป็นจีแล้วก็คาดว่าเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีโดยเฉพาะการผ่านช่องทางธรรมชาติ รูปแบบไม่ซับซ้อนเลยคูณสตอรี่เหมือนกับที่พวกไทยเราเจอนั่นแหละก็คือการโทรสุ่มหาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายนึงอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะแล้วอ้างว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นก็จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมา
2: ครับ
1: คุณใช่ไหมสตอรี่นี
2: ้
1: นะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็มีสุว่าในส่วนของที่ให้ไทยเราเป็นฐานในการของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้จริงๆเขาก็มีการจับเป็นระยะนะ
2: คร
1: ับ อ่ะเราก็ในสองไทยเราเองจากกรณีอย่างนี้ก็ฝากบอกต่อกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าเป้าหมายหลังๆจะกลายเป็นกลุ่มของวัยรุ่นนักศึกษาแล้วสตอรี่ของเขาจะเป็นได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะเราต้องมีการโอนเงินให้ก่อนแล้วก็หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีคนใช้หมายเลขโทรศัพท์ใช้ซิมไปทำในเรื่องของเป็นพวกอะไรนะทะเบียนม้าหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ให้ระวังกันมากๆเพราะมันยังคงมีอยู่แล้วสตอรี่ของมันจริงๆมันก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะสุดท้ายก็คือการโอนเงินเหมือนกับสมัยก่อนที่ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีโซเชียลก็แบบหลอกสุดท้ายก็ต้องไปอยู่หน้าตู้ ATM จำได้ไหมคุณโอนเงินเหมือนกันคือแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเห็นมันใช้ทางโทรศัพท์กันได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะแต่วิธีการสุดท้ายก็คือการให้โอนเงินแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกท้ายแถวอ่ะน่าจะประมาณเกือบ7 กิโลเมตรกว่าๆแล้วเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง9 นาฬิกากว่ามีคุณผู้ฟังของเราเนี่ยคือผ่านในช่วงวันที่เพิ่งเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าสภาพของรถซึ่งเป็นรถบรรทุกอะค่ะมันถูกตู้คอนเทนเนอร์คุณวรพลนะคะตัวของส่วนหัวมัน มันล้อมันพลิกตะแคงอ่ะแล้วคือในส่วนของตัวของหางอ่ะหางพ่วงเนี่ยคือมันจะไปอยู่พาดกับไอ้ตัวบาเรียร์ของด้านบนมอเตอร์เวย์แล้วก็มันก็จะพาดเหมือนกับประมาณเกือบ45องศาได้ออกไปทางด้านของเลียบมอเตอร์เวย์มันไม่มีความต่างระดับกันอยู่แล้วก็เห็นเลยว่ามีคนเจ็บด้วยน่าจะเป็นคนขับรถที่นั่งอยู่นะคะตั้งแต่ช่วง 9:18 นะกระทั่งถึงนะเวลานี้ 12:17 ท้ายแถวยังยาวมากๆเพราะเขาต้องใช้รถเครนมาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบและการเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกอีกจุดหนึ่งตรงนี้มีคุณผู้ติออกคุณผู้ฟังของทางจอสองร้อยบอกว่าใช้ถนนนิมิตใหม่แล้วปรากฏว่าคือติดมากนะคะก็เลยโทรศัพท์มาสอบถามนะคะในส่วนของทางจอสองร้อยแล้วก็ได้มีการตรวจสอบปรากฏว่าคือเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงเห็นบอกว่าเบรกแตกพอเบรกแตกถึงปุ๊บก็เลยไปชนรถที่อยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีทั้งรถเก๋งรถ SUV นะคะแล้วก็มีรถกระบะสภาพรถที่ถูกชนนี่เสียหายหนักแล้วก็มีคนเจ็บ1คนเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในรถเก๋งซึ่งพอถูกชนกระเด็นตกไปนอกถนนเลยนะคะคนนี้เป็นบาดเจ็บแต่ก็เป็นบาดเจ็บที่ไม่ได้อะไรมากนะแต่ก็ได้รับบาดเจ็บก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันไปแล้ววันนี้อุบัติเหตุถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ13รายแต่มันเป็นเคสซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะอ๋อแล้วมีอยู่เคสหนึ่งมีคุณแดงคุณแดงเนี่ยคือขายของอยู่ในตลาดนัดวัดชัยฉิมพีเมื่อตอนช่วงเช้านะกด SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยจะว่าคือมีคนที่เข้ามาเดินในตลาดอ่ะสูงอายุและ70ปีคือทางตอนแรกในคุณแดงก็หันหลังเขาได้ยินเสียงหันไปมองปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ล้มศีรษะฟาดพื้นแต่ไม่มีเลือดออกหรือว่าอะไรนะก็เลยประสานแจ้งขอความช่วยเหลือมาทางเราก็เลยประสานต่อทางด้านของ1169ให้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณแดงก็บอกว่าเขาก็มีการติดต่อคือทางคนที่รับบาดเจ็บนะคนที่ล้มเขาก็ยังแบบติดต่อกับทางครอบครัวเขาแล้วก็ทางครอบครัวก็มาถึงก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องขอบคุณทางคุณแดงเป็นพลเมืองดีมากๆคือกด SOS เข้ามานะคะเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านนะครับเสมาบุญนาคครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วงเย็นนะครับ18นาฬิกาเศษครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะเช้าวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยในการประชุมตอนหนึ่งก็กล่าวถึงเรื่องของการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือว่าเป็นข่าวเคราะห์แม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ก็ตามนะคะที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจะเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจมากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันก็คือมาโกงกันบนหัวผมในตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกโดยปปง.ยึดทรัพย์กว่า380ล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขยายผลนะคะซึ่งภายนอกเขาก็มีการจับกุมห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนกระทำความผิดต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอนะคะหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ปลัดมหาดไทยจะต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าดำเนินการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆโดยหากใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวต้องฟาดให้ยับนะคะเพราะถือว่าเป็นการทำเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานการที่มาบอกว่าทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เข้ามาเรื่องนี้ขอไม่รับทราบแต่ขอรับทราบเมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วจะทำให้จะทำเรื่องเหล่านี้อีกไม่ได้นะคะ
0: ครับ
2: เพราะเวลาโดนประชาชนสื่อมวลชนต่อว่าเขาไม่ได้พูดถึงผอ.อธิบดีหรือว่าผู้ตรวจคนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาพูดว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งนะคะก่อนที่จะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปบอกให้มีการยั้งมือหรือว่าเว้นคนใดคนหนึ่งหากการสืบสวนสอบสวนพาดพิงไปถึงใครผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ก่อนจะถึงวาระโยกย้ายนะคะโดยอธิบดีปภ.ที่เป็นประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องรีบดำเนินการนะคะจะมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับฟ้องกลับยิ่งดีครับจะได้เป็นจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราเข้าไปไม่ถึงเพราะกฎหมายอย่างไรก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ทำหน้าที่โดยสุจริตและก็บอกว่าไม่ขยายเวลาด้วยนะคะคุณเสมาขอพูดตรงนี้เลยว่าคนที่มาขอให้ขยายเวลาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไม่มีทางให้เลย30กันยายนนี้ได้เป็นอันขาดเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนจึงขอให้ปลัดรองปลัดที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาลือร่วมกันเพื่อที่จะดำเนินการในคณะกรรมการไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใครเรื่องนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะให้ถือเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วหน่วยงานอื่นไปไกลมากแล้วดังนั้นหน่วยงานเจ้าบ้านจะต้องเด็ดขาดค่ะนะคะ30กันยายนดูว่าจะมีอะไรออกมาจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะสำหรับเรื่องของการโกงข้อสอบในส่วนที่พูดเกี่ยวข้องนะพูดที่เกี่ยวข้องค่ะเอามาที่เรื่องของทางกองทัพภาคที่2นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาค2ค่ะโพสต์ข้อความบอกว่ามีคนอยากจะให้ผมเขียนอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่ามีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นะคะสื่อโซเชียลสื่อมวลชนแสดงความเห็นปั่นข่าวจนชาวบ้านตื่นตระหนกก็ขอสรุปดังนี้นะคะ1รบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณพื้นที่และที่สำคัญเสียความไว้วางใจจากประชาชนของเขา สองการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับคืนมาจะต้องแสดงให้คนให้ของเขาให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้เขาพร้อมที่จะยึดคืนพื้นที่กลับมาและพยายามดูแลคนที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุดสามการที่ได้พื้นที่คืนมาทำได้สองอย่างคือหนึ่งใช้กำลังตีเอาคืนซึ่งเขาก็คงประเมินแล้วว่าด้วยศักยภาพทางทหารน่าจะเป็นหนทางที่ทำไม่ได้2คือมาตรการทางการทูตระหว่างประเทศประท้วงร้องศาลรับบทเหยื่อเพื่อให้นานาชาติร่วมกดดันเราด้วยกฎหมายมาตรการระหว่างประเทศซึ่งขณะนี้เขากำลังทำอยู่4นะคะการที่เขาเคลื่อนไหวทางการทหารอยู่ตามแนวชายแดนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องแสดงให้ประชาชนของเขาเห็นว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ยังมีศักยภาพพยายามแย่เข้ามาในจุดเดิมที่เขาเคยอยู่และเมื่อเราควบคุมได้แล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาก็แค่แย่ให้รำคาญใจขุดกู้เลสปรับปรุงที่ตั้งเพราะกลัวเราจะเข้าตีนะคะการปฏิบัติการต่างๆทางทหารเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งเขาทั้งเราจะต้องปรับปรุงดัดแปลงที่ตั้งเพื่อให้อยู่รอดในสนามรบเราทำมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพียงแต่เราไม่ได้เปิดเผยและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะคะ5สิ่งต่างๆที่เขมรทำเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลไหมผมไม่ได้ประมาทแต่ผมว่าไม่น่ากังวลอะไรเปิดมารับรองจัดให้หนักกว่าเดิมผมว่าเขาก็รู้ไม่กล้าหรอกครับนะแล้วก็6สิ่งที่คนไทยและสังคมควรทำเรื่องไทยกัมพูชาในปัจจุบันคือ1ทำใจล่มๆรับฟังข่าวอย่างมีสติ2ให้ท่านมั่นใจในฐานไทยบางอย่างเราไม่พูดก็ใช่ว่าเราไม่ได้ทำนะคะเราเป็นทหารมืออาชีพมีอารยะมีแผนมีหลักการปฏิบัติอย่างชัดเจนเมื่อรบต้องชนะ3ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายขอให้พูดในกรอบที่เหมาะสมไม่รู้ไม่ควรพูดไม่เห็นไม่ควรพูดอย่าพูดเพราะฟังเขามาอย่าแสดงความเห็นส่วนตัวจากข้อมูลประสบการณ์เก่าที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วครับในปัจจุบัน4อย่าสร้างกระแสบิดเบือนทำให้ประชาชนคนชายแดนตื่นตระหนกนะคะอย่าสร้างข่าวชี้นำให้ข้อมูลเท็จแต่งภาพสร้างภาพ AI ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด5พี่น้องชายแดนขอให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องตื่นตระหนกตามข่าวสารรับฟังข้อเท็จจริงจากทางราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลักขอให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองจากทหารอย่างแน่นอนส่วนประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในชายแดนก็ขอให้เสพสื่อรักชาติอย่างมีสตินะคะ 6ให้กำลังใจสนับสนุนทีมงานที่ต้องต่อสู้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาว7สิ่งที่เราต้องช่วยกันในตอนนี้ก็คือช่วยทหารสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ผ่านมาเราติดขัดเรื่องกฎหมายป่าไม้ทำอะไรไม่ได้แต่หลังเหตุการณ์2รอบที่ผ่านมาทำให้ได้รับการผ่อนคลายมากขึ้นน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ต้องช่วยกันทำให้ได้เพื่อน้องๆทหารตามแนวชายแดนสามารถปฏิบัติหน้าที่สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็จบท้ายว่าสามัคคีคือพลังครับนะก็ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงที่ยังคงต้องติดตามก็คือท่อส่งน้ำมันรั่วที่ถนนพระราม3นะคะล่าสุดเนี่ยคุณสุชัยพงเพียรชอบสกเขตคลองเตยเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความคืบหน้าโพสถึงความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าพบจุดรอยรั่วแล้วนะคะของน้ำมันจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วก็กำลังดำเนินการล่าสุดเนี่ยก็โพสต์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังทำการอุดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเช้านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าหลังจากที่อุดรอยรั่วไปแล้วเนี่ยจะมีน้ำมันไหลออกมาอีกหรือไม่ถ้าไม่มีน้ำมันรั่วไหลซึมอีกก็คงจะทำการปิดฝาท่อและพื้นเพื่อที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ยกเลิกกองอำนวยการส่วนผลสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นมาอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการแถลงข่าวต่อไปนะคะทางด้านของหัวหน้าทีมสุดซอยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าก็โพสต์ก็บอกข้อความให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่พบจุดน้ำมันรั่วแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะจึงได้ทำการสูบน้ำปนน้ำมันออกแล้วก็เอากระสอบทรายบล็อกโพรงใต้ดิน ทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงจากนั้นก็ได้มีการทดลองให้เจ้าที่กรุงเทพมหานครและทีมของช่างกลุ่มบริษัทบางจากนำกระสอบทรายที่บล็อกโพรงใต้ดินออกและก็ลองนำท่อขนาด2เมตรทะลวงเข้าไปในโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาปรากฏพบโพรงใต้ดินที่มีความลึกลงไปอีกมากนะคะจนต้องนำไม้ไผ่มาต่อทะลวงเข้าไปในโพรงใต้ดินพบความลึกกว่า5เมตรนะคะโดยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานให้ทางบริษัท Sustainable นะ Sustainable Solution จำกัดเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเช่นกล้องส่องเข้าไปในโพรงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นตอของน้ำมันรั่วซึมมาเพื่อที่จะสอบหาสาเหตุต้นตอของน้ำมันว่ามาจากไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสองหน่วยงานที่ช่วยกันทำช่วยกันหาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้บอกถึงผลของการตรวจสอบนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญมาแล้วพบหรือเปล่านะคะสำหรับของทางทีมสุดซอยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบค่ะ
0: ครับ
2: มาที่ราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้คุณเสมาเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลบลงไป350บาทนะคะและครึ่งวันเช้าตอนนี้ลบไปแล้ว14ครั้งนะคะโดยก็เป็นการปรับบวกไป7แล้วก็ลบไป7ขณะนี้นะคะทองคําในประเทศครึ่งวันเช้าลบอยู่500บาทค่ะราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคําละ 67,700 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคําละ 67,900 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคําละ 66,340.16 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,294 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่ค่าเงินบาท 33.40 บาทค่ะ
0: ครับ
2: ทางหัวเซ็งเฮงได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำโลกเช้านี้บอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์นะคะ DXY ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4สู่ระดับ 100.34 จุดนะคะจากระดับต่ำสุดที่ 98.75 หน่วยนะคะรวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่9ติดต่อกันทะลุระดับ 5.02% จาก 4.77% นะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการของเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อคืนนะคะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75% ถึง 4% นะคะซึ่งขณะที่ปริมาณอัตราดอกเบี้ยนะคะชี้ว่ากรรมการส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนะคะก่อนที่จะสิ้นปี2026ค่ะเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคง อยู่เหนือเป้าหมายอยู่ 2% นะคะนอกจากนี้นายเควินวอชประธานเฟดก็ระบุว่าผู้บริโภคนะคะจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับยุคอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านรถยนต์บัตรเครดิตปรับตัวสูงขึ้นเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ยังคงยืนหยัดรักษาความเป็นอิสระของเฟดโดยปราศจากการแทรกแซงของการเมืองนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการให้เฟดลดออกให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะแต่เฟดก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มอีก 1.71 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,051.99 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดเวสเท็กซัสนะคะก็ปรับตัวลงอีก30เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 102.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ปรับลงเช่นกันนะคะลงไปอีก15เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะปิดที่ 1,579.50 จุดเพิ่มขึ้น 16.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 36,880.86 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐถอดสินค้าแคนาดาออกจากสัญญาจัดซื้อของภาครัฐตามที่เคยได้ขู่ไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะบนความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง2ชาติก็คือสหรัฐ กับแคนาดาที่ร้อนระอุขึ้นหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาด้วยการเรียกเก็บภาษีนะคะภายหลังจากการเจรจายุติสงครามการค้าประสบความล้มเหลวในนาทีสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะคำสั่งของแบนนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่นางอูร์ซูล่าฟอนเดอร์ไรเอ็นนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปได้เสนอให้แคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบของ EU นะคะในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีข้อเสนอนี้บอกว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์พร้อมกับขู่ว่าจะจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับสินค้าจากยุโรปหรืออาจจะยุติการค้ากับยุโรปในหลายๆด้านด้วยทั้งนี้นะคะทำเนียบขาวได้วิพากษ์วิจารณ์แคนาดาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันบริษัทสหรัฐที่ต้องการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลแคนาดาผ่านนโยบายนะคะ Buy Canadian ขณะที่เมื่อต้นเดือนนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ส่งสัญญาณผ่านโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียบอกว่าเขาจะถอดสินค้าแคนาดาออกจากรายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสหรัฐเว้นแต่ว่านะคะแคนาดาจะฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนที่เต็มรูปแบบและก็เป็นธรรมให้กับเกษตรกรและก็บริษัทต่างๆของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในเวลานั้นนะคะบอกว่าสินค้าและบริการของแคนาดาที่หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐจัดซื้อจัดจ้างภายใต้สัญญาที่เรียกว่า Multiple Award Schedule นะคะมีมูลค่ามากกว่า 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีค่ะนะคะเขาก็เลยต้องการที่จะให้แคนาดาก็เปิดโอกาสให้การค้าขายเนี่ยเป็นธรรมนะคะอย่าเอาเปรียบสหรัฐแต่ว่าแคนาดาก็ไม่ยอมนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณนิวัฒน์หนังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นเสมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าเพียงแล้วครับตอนนี้เดินไปกับพงแล้ว
0: หรอมอเตอร์เวย์ใช่ไหมฮะพี่นิก่อนหน้านี้ที่ไปติดอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ที่ติดมาสักชั่วโมง
0: แล้วเป็นยังไงบ้างครับผ่านมาตอนนี้เขาดำเนินการยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: ตอนช่วงผ่านมาผมเห็นยึดรถเคลมสองคันยกหางตู้ก็ยกตู้ขึ้นหางใหม่มารอรับพร้อมหัว
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เห็นหัวเก่าเอียงไปเลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: มันบิดกำลังบิดตัวจอดอยู่ด้านซ้ายตายสุดครับ
0: ครับ
1: ตอนผลิตมาจากนั้นก็โฟมหมดเลยครับ
0: ก็โล่งเลย
1: โล่งเลยครับ
0: ท้ายแถวเขาบอกว่ายาวเลยเหรอยาวไหมตอนที่พี่
1: ยังยาว
0: ยาว
1: ยาวไหมครับตั้งแต่ทอนยกระดับนั้นมาประมาณนั้นครับ
0: ประมาณกี่โลได้5 โลได้ไหม5 โล 6 โลได้ไหม
1: ผมไม่แน่ใจผมหลุดจากทางยกระดับไอ้ตรงที่มาจากชนบุรีไอ้เรื่องนึงครับ
0: อ๋อฮะ
1: ครับขึ้นยกระดับนั้นมาพอลงมาปุ๊บก็ขี่ได้ไปสักพักหนึ่งก็
0: อ
1: ๋
0: อฮะ
1: เป็นการเสาร์แล้วยาวเลยกระดุ๊บไปเรื่อยๆเลย
0: โอ้โห
1: ให้ใช้2เลนขวานะครับเพราะรถจะวิ่งได
0: ้2เลนขวาเนาะ
1: ไปใช่ครับไปแบบได้เรื่อยๆกระดิบไปหรอครับ
0: ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับ10
1: ประมาณนั้นครับ
0: ปล่อยไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ไม่ไหล
0: เออ
1: กระดิบไปแล้วก็ติดไปก็ติดเพราะว่าจากสองเลนซ้ายเขาจะเบี่ยงเข้ามาเบี่ยงเข้ามา
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้น่าจะหลุดแล้วครับคุณเฉยมา
0: เออตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้ว
1: น่าจะเคลียร์หมด
0: ครับครับผม
1: แล้วตอนนี้ผมนั่งไปตู้ไปอยู่บนหางแล้วพร้อมพอถ้ารถเคลื่อนออกก็แค
0: ่ก็โล่งละ
1: รถก็โล่งแล้วครับเพราะเอารถหัวแรกใหม่ด้วยคือตายเข้าไป
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ครับตอนนั้น
0: อ๋อครับผมแต่ไม่มีฝนอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ฝน
1: ไม่มีครับยังไม่มีครับตอนนี้
0: ได้ครับ
1: จากนั้นมาก็ปกติได้เลยคร
0: ับ ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับที่มีวัดหนังครับ
1: ครับเจอกันแล้ว
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: คร
0: ับ ขอบคุณคุณนิวัฒน์หนังนะครับคือเมื่อสักครู่นะครับก็สักพักหนึ่งแล้วที่คุณนิวัฒน์หนังเขาผ่านอุบัติเหตุบริเวณกม87เป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายนะครับก็ตอนที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายน่าจะใกล้เสร็จแล้วก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งบอกว่าท้ายแถวเนี่ยเริ่มมาจากกิโลหนึ่งสักพักหนึ่ง3กิโลตอนช่วงที่ติดยาวที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่6กิโลนะที่ได้รับแจ้งมาหลังใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะใครที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวก็สามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้นะครับหลักกิโลเมตรที่87มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกม87นะครับเป็นกรณีรถเทรลเลอร์เสียหลักพลิกตะแคงก็วิ่งได้2เลนขวาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าน่าจะใช้การได้สะดวกขึ้นดีขึ้นท้ายแถวจากก่อนหน้านี้ที่6กิโลตอนนี้ตรวจสอบอีกทีก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายสำหรับอุบัติเหตุนะครับกม87มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกครับคุณแสงบอกว่ามีรถจอดช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพรายเห็นรถกระบะ2คันนะครับจอดอยู่เลนซ้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุชนกันหรือเปล่าเฉียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถจอดเสียแล้วอีกคันนึงจอดช่วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่คุณแสงฝากข้อมูลไว้หลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับปู่เจ้าสมิงพรายที่จะโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมนะกำลังจะขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกระบะจอดอยู่2คันจอดอยู่เลนซ้ายด้วยนะครับก็ส่งผลการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันคุณแสงให้ข้อมูลไว้บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีรับแจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณสายไฟนะครับอยู่ที่ซอยนนทรี20ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง แล้วก็กู้ภัยถนนจันทร์ไปที่เกิดเหตุก็เข้าตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเพลิงได้สงบแล้วนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอ่ะก็มีการแจ้งไปทางการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขต่อก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับมีรับแจ้งจะมีซ้อมอพยพหนีไฟช่วง 13:00 น.ถึง 16:00 น.ที่โรงแรมเมริออทนะครับที่สาทรวิสต้ากรุงเทพถนนสวนพลูซอยสาทร3เขาบอกว่าช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเป็นข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะครับสถานี ICD ลาดกระบังถนนเจ้าคุณทหารก็จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเช่นเดียวกันจนถึงบ่าย2นะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึง 14:00 น.ก็จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงแล้วก็ซ้อมอพยพหนีไฟนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยคุณพ่อน้องบูมแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับมีรถบรรทุก6ล้อส่งน้ำแข็งเขาบอกว่าไม่ทราบทะเบียนลักษณะคือขับเหมือนกับแบบน่ากลัวหวัดเสียวอ่ะขับสายไปสายมาสายไปสายมาในตลอดเลยนะฮะอันตรายมากนะอยู่ช่วงตัดบรมที่จะมุ่งหน้าไปสวนผักนะครับเป็นราชพฤกษ์นะครับที่เขาแจ้งเข้ามาเป็นฝั่งขาออกนะแต่ว่าการจราจรเห็นคุณพ่อน้องบูมบอกว่ารถยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเพียงแต่ว่าฝากระวังรถ6ล้อส่งน้ำแข็งคันนี้ด้วยแต่มองไม่เห็นป้ายทะเบียนนะครับก็บอกว่าขับแบบบาดเสียวนะขับซ้ายทีขวาทีสายไปสายมาไม่แน่ใจว่าคนขับเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงลองประสานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับสหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์อดีตรัฐมนตรีไทยติดโผย้ำเป็นมาตรการกดดันเครือข่ายข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้อเมริกาสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จากกรณีที่สหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์โดยมีชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ผลการตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันและพันธมิตรของสหรัฐทั้งนี้นายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐตรวจสอบมีใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐตรวจสอบมีใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้ว

0: ส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวหากพบกระทำผิดจริงให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็วโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างและรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วเพื่อให้ส่วนกลางติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วพร้อมสั่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นอกจากนี้นายวรศิษฐ์ยังสั่งให้ขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนและมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยนายวรศิษฐ์ย้ำว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดแต่หากไม่พบการกระทำความผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
2: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณวันพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ถนนเลียบด่วนรามอินทราค่ะ
0: อ๋อการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ติดโล่งแล้วค่ะ
0: อ๋อ
1: เมื่อกี้รถติดอ่ะมันจะมีรถกทม.เขาทำงานอยู่เลนขวานะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดเลนไปหนึ่งเลนเลยอะค่ะรถก็ตกกันระหว่างถนนรามอินทรามาเข้าเลียบด่วนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กับที่เป็นมาจากวัชรพลก็อติดกันเยอะมากตอนนี้โล่งแล้วค่ะ
0: อ๋อทั้งสองโล่งทั้งสองฝั่งเลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อครับมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีเลยค
0: ่
1: ะ
0: มีฝนไหมครับแถวนั้นยังไม่มีฝนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับแล้วล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
1: ถึง
0: ไปได้แล้วเนาะ
1: ไปได้แล้วค่ะตอนนี้กำลังจะข้ามเส้นตัดลาดพร้าวแล้วค่ะ
0: ก็ยังเคลื่อนตัวได้สองฝั่งเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณวันพร
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวันพรนะครับก่อนหน้านี้ใช้เลียบทางด่วนรามอินทราณรงค์หรือว่าประดิษฐ์มนุษย์ทำมาช่วงแถววัชรพลก่อนหน้านี้มีชะลอตัวนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วเข้ามาเลียบด่วนก็ไม่มีปัญหาแล้วเคลื่อนตัวได้อยู่ตัดลาดพร้าวก็ใช้กันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่หนึ่งท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่วิทยาได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888และประเภทที่3นะครับแตกต่างกับประเภทที่1ตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นด้วยนะครับรับทั้งเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์อย่างที่บอกว่าสิทธิประโยชน์ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังอยู่นะยังอยู่แตกต่างกันตรงที่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันสำหรับประเภทที่3 0% นาน3เดือนนะครับก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับทาง YouTube นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทักทายหลายๆท่านด้วยนะครับทั้งคุณปลั๊กนะก่อนหน้านี้คุณอภิชาติคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่พันคุณ 3M ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณ AAคุณอิสราคุณปักเคอินนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเห็นบอกว่ากลุ่มฝนเริ่มก่อตัวแถวราชบุรีแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนฝนเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ให้ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงวันที่17ถึงวันที่20ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม

0: ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่21ถึง23กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งตรวจสอบควบคู่ไปกับทางด้านของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็พบว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีเป็นบางพื้นที่นะครับอาจจะมีเล็กน้อยอยู่ทางแถบสุพรรณบุรีรวมไปถึงอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีนี่เป็นเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นใกล้เคียงกรุงเทพนะครับฝั่งธนแล้วก็กรุงเทพชั้นในฝั่งพระนครยังไม่มีกลุ่มฝนเข้ามาน่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนี้เหมือนเดิมนะครับลักษณะจะใกล้เคียงเหมือนแบบเมื่อวานเลยนะที่ตกกันรับแจ้งทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวันพรที่บอกว่ารถติดมีรถเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นรถกระเช้านะครับก็มาตัดต้นไม้ริมทางก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวช่วงแถววัชรพลนะครับแต่พอผ่านพ้นจุดนั้นไปก็ไม่ติดแล้วนะก็เห็นบอกว่าการจราจรก็ถือว่าใช้การได้แล้วนะครับคุณวุฒิพงษ์แจ้งบอกว่าทำแบงค์พันหล่นนะครับในรถแท็กซี่คือคาดว่าน่าจะตกหล่นตอนที่เขาล้วงกระเป๋าจ่ายค่าโดยสารแล้วก็แบงค์พันนะครับมันตกหล่นบนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย6361กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย6361กทม.ขึ้นมาจากหมู่บ้านชนลดาที่ซอยวัดลาดประดุกแล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรตอน9โมงนะครับวันนี้ตอน9โมงก็รบกวนพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวถ้าฟังอยู่เจอไม่เจอยังไงติดต่อกลับให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ครับคุณสมชายพี่สมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านด้วยครับ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมอยู่ไอ้ประเสริฐมนุกิจครับมุ่งหน้ามาแยกเกษตรนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งไปทั้งกลับรถน้อยคล่องตัวใช้การได้ดีนะครับ
0: โอ้ครับผม
1: แล้วก็ท้องฟ้าก็ยังแจ่มใสอยู
0: ่กำลังจะถามเลยว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี
1: ้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีครับ
0: เนาะวันนี้จะมีฝนไหมพี่สมชาย
1: คาดว่าจะมาตอน6โมงเย็นครับ
0: เหมือนนัดกันไว้เลยเนาะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมชายด้วยนะครับใช้ประเสริฐมนุกิจนะครับเกษตรนวมินทร์เป็นช่วงลาดตะเคาที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรเมื่อสักครู่เพิ่มเติมก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะที่บอกมาหน้าใหม่ก็คิดว่าน่าจะมีฝนตอน6โมงเย็นแหมช่างรู้เวลานะนะครับไม่ติดนะแถวเกษตรนวมินทร์แถวอุโมงค์เกษตรนะครับก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีรถจอดเสียด้วยด้านของงามวงวานนะเวลานี้ก็ยังถือว่าไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับทางฝั่งของถนนงามวงวานเข้าออกอุโมงค์เกษตรพงเพชรบางเขนใต้จะมีตรงใต้ด่วนนะใต้ทางด่วนที่จะไปแยกแครายถ้าจะชะลอตัวกันก็ชะลอตัวกันบริเวณจุดนี้แหละนะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ ใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณกระปุกแดงบอกว่าสมุทรปราการ33องศาเทพารักษ์ดัชนีความร้อน40นะพี่พันธ์บอกว่าเจริญนครช่วงคลองสานมุ่งหน้าห้างไอคอนการจราจรยังใช้การได้ดีนะครับแล้วก็ไปทางด้านของสะพานตากสินอ้อแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าไอคอนสยามเนี่ยวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะด้านหน้ารวมไปถึงด้านของแยกคลองสานด้วยคุณพักกิอินบอกว่ามีแดดนะครับแถวรังสิตตอนนี้แดดค่อนข้างแรงส่วนเรื่องฝนนี่น่าจะมาเย็นๆเนาะนะฮะแล้วก็คุณ 3M นะครับก่อนหน้านี้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินรับแจ้งแถวแยกใหม่สวรรค์ยังเพิ่มเติมเข้ามาใน YouTube ได้นะครับพี่พันธ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไม่มีปัญหาการจราจรช่วงใหม่สวรรค์แล้วก็ด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ทั้งไปกลับครับด้านของบุคโลตอนนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะเจริญนครบุคโลก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้แล้วก็บริเวณโดยรอบรัชดาท่าพระนะครับทางฝั่งสะพานกรุงเทพด้านบนสะพานนะครับเข้าออก2ฝั่งสะพานพระราม3นะขณะนี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์นะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงสายละที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเทลเลอร์กม86บวก700หรือว่า87เนี่ยโดยประมาณนะฮะท้ายแถวประมาณ6กิโลกว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยบริเวณจุดดังกล่าวก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ได้ติดยาวเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีชะลอตัวกันอยู่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท้ายแถวเขายาวมากนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็สั้นลงด้านหน้านะครับกม87ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะมีสะสมกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวก็อีกสักพักนึงแหละนะครับหลังบ่ายสองอ่ะคิดว่าน่าจะหมดปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดีขึ้นละนะครับด้านหน้าพอผ่านไปก็โล่งเลยนะช่วงกม87จุดที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสะสมกันนะครับเมื่อสักครู่นะเพราะว่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไปเมื่อหลังเที่ยงไม่นานนี้เองนะฮะคุณตู่ระยองสวัสดีนะครับพี่ตู่ระยองอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเราด้วยส่วนด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีนะก็ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับตลอดเส้นทางนะก็ถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าช่วงลาดกระบังนี่ก็ท้ายไม่ยาวนะแถวหน้าสนามบินสุวรรณภูมิแถวช่วงต่างระดับทับช้างที่ตัดกับสาย9นะโดยรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยสวัสดีคุณเอกชัยด้วยนะพี่เอกชัยบอกว่าอยู่เขตมีนบุรีมีเมฆมืดครึ้มแต่ว่าเรื่องของการจราจรแถวพญาสุเรนยังคล่องตัวครับขอบคุณพี่เอกชัยด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก็มาทางคอมเมนต์ทาง YouTube เหมือนกันนะครับลาดพร้าวก็จะมีช่วงเรียบด่วนที่ชะลอตัวกันนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ท้ายก็ไม่ได้ยาวนะฮะก็เป็นปกติอยู่แล้วในช่วงบ่ายแบบนี้แล้วก็สัญญาณไฟตรงรัชดาลาดพร้าวซึ่งท้ายก็ยังสั้นอยู่นะครับทางด้านของลาดพร้าว2ฝั่งแล้วก็รวมไปถึงด้านของรัชดาพิเศษนะครับเข้าออกตรงบริเวณรัชดาลาดพร้าวก็ยังถือว่าใช้การได้ถ้าแยกลาดพร้าวก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก็ถือว่าใช้การได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินเข้าออกทางฝั่งลาดพร้าวด้านของวิภาวดีรังสิตนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันสะพานพระราม7จรัญก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลยันทีนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับทางด้านของบางพลัดทางด้านของบรมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เช่นกันก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: อยู่ไหนครับพี่น้อย
2: อยู่สุขุมวิท101ครับ1ท้ายซอยอ่ะนะ
0: ครับ
2: ออกมามุ่งหน้ามาออกมาถนนสุขุมวิทเนี่ย
0: ครับ
2: ใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับ
2: เมื่อครู่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่เห็นมอเตอร์ไซค์ล้มโค้ง
0: เอ้า
2: เด็กๆเด็กนักเรียน2คนไม่เจ็บลุกขึ้น
0: แล้วทำไมถึงล้มได้อ่ะพี่น้อย
2: ไม่รู้เขาขี่มายังไงมันมีแม่ค้าขายทุเรียนน่ะนะเขาจอดอยู่ซ้ายก็ไม่ได้เกี่ยวแกคงไปเกี่ยวรถเขาแล้วแหละคงซ้ายจัดแล้วไปขูดเขาแล้วก็ล้มพอดีผมจะมาขึ้นรถลุกเห็นเขาลุกขึ้นไหวก็โอเคเป็นไรไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเขาถลอกหน่อย
0: โอ้โห
2: ไปต่อ
0: ครับ
2: ก็ออกมาสุขุมวิทเลี้ยวขวามาทางปุณวิถีนี่ใช้ได้คุณเสมาจะมีท้ายแถวนิดหน่อยแถวนี้ไม่มีแสงแดดเลย
0: ครับ
2: นะครับ เมื่อวานเนี่ยไปเมื่อวานขออนุญาตหยุดวันหนึ่งก็โอ้โหได้รับคำสั่งถูพื้นไอ้ตะไคร่น้ำมันเยอะฝนตกก็ตะไคร่มันจะลื่น
0: ที่บ้านเหรอฮะ
2: ที่บ้านครับ
0: ครับผม
2: หน้าบ้าน
0: อ่ะ
2: กลัวจะลื่นเดี๋ยวจะลื่นล้มเพราะว่าสูงอายุกันแล้ว
0: ครับผม
2: รองเท้านี่ระวังให้ดีนะถ้าไม่มีดอกไม่ลื่นนะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ถูพื้นขัดหม้อขัดกระทะ
0: คุยกัน
2: แข่งไม่เป็นไร
0: นั่น
2: หลายวันหน่อยก็ได้
0: เจอเรื่องน้ำรอระบายไหมครับพี่น้อยแถวบ้าน
2: เมื่อวานเหรอ
0: ใช่สองวัน
2: เมื่อวานผมไม่ได้ออกมาก็เลยไม่เห็นอะไรกับเขา
0: อ่ะแล้วที่บ้านไม่ได้มีแบบท่วมขังอะไรเจอน้อง
2: มันตกช่วงคุณเสมากลับบ้านเนี่ยตกช่วงนั้นที่บ้านผมตกช่วงประมาณหกโมง
0: อ๋อเหร
2: อผมยังคิดถึงคุณเสมาหลอดไหมน้อง
0: ไม่รอดฮะ
2: ไม่รอดใช่ไหมเห็นไหมก็ตรงนั้นมันไม่ห่างกันเท่าไหร
0: ่ใ
2: ช่ทั้งวันไม่ตกที่ขาดพื้นอยู่อยากให้ฝนตกเพื่อจะไม่ได้ใช้น้ำใช่ไหมใช้ให้น้ำฝนช่วยก็ไม่ช่วย
0: เจ็บใจมากเลยทั้งวันก็ไม่ตกมาตกตอนเลิกงานพอดี
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับสุขุมวิท101นะเมื่อสักครู่ก็เจอน้องนักเรียนนักศึกษานะบอกว่าเสียหลักล้มจักรยานยนต์แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเขาก็ลุกขึ้นมาได้นะครับการจราจรก็ยังไม่มีปัญหานะฮะก็มีแผลถลอกนิดหน่อยนะแล้วก็ไปต่อนะไปต่อได้การจราจรก็ใช้ได้นะครับพี่น้อยมิเตอร์นะฮะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิท101/1นะเข้าออกก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยทางธนาคารออมสินครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาได้ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเลทหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากทางธนาคารออมสินนะครับเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งมาเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมที่สุขุมวิทบริเวณช่วงแถวพระโขนงเห็นบอกว่าวันนี้ยังไม่ติดถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแถวอโศกก็บอกว่ารถเยอะแล้วไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีมาจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะครับคุณเล็กบอกว่าขับรถอยู่แถวท่าข้ามบางขุนเทียนรถน้อยคล่องตัวฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวครับขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับคุณอาร์ตบอกว่าเรียบด่วนติดมากเกิดอะไรขึ้นตรงตลาดเรียบด่วนหรอเดี๋ยวยังไงลองตรวจสอบกับทางพื้นที่ให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณ 3M แจ้งบอกว่าพระราม2บางปะแก้วที่จะมุ่งหน้ามหาชัยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับสดใสเลยท้องฟ้าครึ้มก็จริงแต่การจราจรเนี่ยสดใสรถไม่ติดแต่ว่าท้องฟ้ามีครึ้มนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแนวที่เขาบอกว่ามีรถกระเช้ามาตัดต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวันพรเขาก็ผ่านมาแถวบริเวณจุดใกล้เคียงดังกล่าวนะครับที่ทางคุณอาร์ตสอบถามเข้ามาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เขาแจ้งบอกว่ามีเรื่องของตัดเหมือนเอารถกระเช้ามาจอดแล้วก็เหมือนมาตัดต้นไม้ริมทางนะครับอยู่ใกล้เคียงแถวเรียบด่วนใกล้เคียงแถววัชรพลนะครับแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าขยับไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าดำเนินการยังไงแต่ถ้าผ่านพ้นตรงบริเวณที่เขาเหมือนเป็นตัดแต่งกิ่งไม้ตัดต้นไม้ไปก็เห็นบอกว่าการจราจรก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นเหตุเดียวที่ได้รับแจ้งมานะใกล้เคียงบริเวณจุดดังกล่าวแต่เดี๋ยวยังไงลองสอบถามให้ละกันนะว่าสรุปว่าติดอะไรนะครับตรงเรียบด่วนใช่ไหม จากวัชรพลที่จะมุ่งหน้ามาตรงตลาดนัดใช่ไหมเดี๋ยวลองส

0: างพื้นที่ให้นะเพราะว่าเห็นด้านรามอินทราขาออกมันก็ติดเหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วก็ทางฝั่งขาเข้านี่ติดตรงที่จะเลี้ยวซ้ายไปเรียบด่วนไปตรงตลาดแต่ว่าถ้าตรงมามันไม่ติดนะเออถ้าตรงมาทางรามอินทราเข้ามากม.4เข้ามาลาดตะเคาเนี่ยทางเนี้ยจะไม่ติดแต่ถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปอันเนี้ยติดนะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: พี่ชัยรัตน์อยู่จุดนี้ป่ะจุดที่เขาติดกันอยู่ตรงนี้ป่ะ
1: ตรงไหนผมอยู่นี่ผมอยู่ประดิษฐ์มนุธรรม
0: อ๋อเหรอแล้วเราเจอเรื่องของตัดแต่งกิ่งไม้อะไรไหม
1: มาตัดตรงไหนอ่ะ
0: ตรงแถววัชรพลตรงแถวเลียบด่วน
1: ไปไม่ถึง
0: แล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนของประดิษฐ์มนุธรรม
1: เมื่อกี้ผมไปยูเทิร์นตรงนู้นแถวเกือบจะถึงโรงเบียร์ตะวันแดง
0: อ๋อ
1: ก็ไม่ติดนะขาออกใช้การได้แต่ว่าเลยไปไม่ทราบเหมือนกัน
0: มันจะติดตรงแถววัชรพลน่ะช่วงตัดรามินทาและรามินทาขาออกก็ติดไปด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไร
1: น่าจะตัดอยู่แถวรามินทาหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าเขาตัดอยู่แถวตรงวัชรพลแล้วไม่รู้ว่าเขาขยับมาด้วยแบบตัดแล้วขยับไปเรื่อยๆหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประดิษฐ์มนุธรรมยังไม่กระทบนะ
0: หรอ
1: แต่ว่าผมไปไม่สุดถนนอยู่เจอกลับมา
0: อ
1: ันนี้ประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยใช้การได้ดีเมื่อสักครู่ก็ผ่านหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวไปก็ไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: การได้แต่ว่าตอนนี้ได้ผู้โดยสารกลับมาก็เลยมาวิ่งขาเข้า
0: ครับ
1: ขาเข้าก็ใช้การได้ดีตอนนี้ก็จะถึงถนนลาดพร้าวแล้วจะยูเทิร์นกลับไปอีกทีนึงแต่ว่ามองไปเห็นตรงเซ็นทรัลน่ะรถเริ่มชะลอตัว
0: หน้าห้างไงเป็นปกตินะห้าง
1: แต่รอบเมื่อกี้ดีเพราะว่าในห้างนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้บางทีเราผ่านไปสัก 15-20 นาทีเนี่ยจะโล่งสักพักมันจะมีรถเข้ารถออกแล้วจุดตรงนั้นเนี่ยรถยูเทิร์นปุ๊บก็จะตัดเข้าห้างปั๊บ
0: ครับ
1: ระยะทางไม่ถึง50เมตรมันก็ทำไปตัดกระแสรถทางตรงผมถามคุณเสมานิดหนึ่ง
0: ว่า
1: ระหว่างผมกับคุณเสมาใครบุญจะหล่นทับก่อนกัน
0: โอ้ยผมนี่แหมถ้าไม่ติดว่าผมจะเล่าให้ฟังนะ คือถ้าพี่ทราบแล้วพี่จะรู้สึกหมั่นเคี้ยวมากเลยจริงๆกับเหตุการณ์เมื่อวานนะเออมันอย่างละนิดอย่างละหน่อย
1: ถ้าผมบุญหล่นครับผมก็โทรบอกคุณเสมาเป็นคนแรก
0: ได้ผมก็จะดีใจด้วยยินดีด้วย
1: น้องเสมาตอนนี้บุญก้อนใหญ่ๆหล่นทับพี่ทุบเลย
0: แล้วจะกลับบ้านไหมครับ
1: ขั้นแรกก็ไปตั้งหลายสัก7วันน
0: ่
1: ะ
0: อันแสดงว่าถ้าโทรมาแล้วพี่หายไป7วันนี่แสดงว่าพี่บุญหล่นทับแล้วนะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าจริงใจอ่ะไม่ค่อยถูกแต่ถ้าพูดเล่นแต่จะถูกนะ
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: ได้ได้ระหว่างผมกับคุณเสมา
0: ครับ
1: ใครจะต้องให้ผู้พันก็เป็นกรรมการ
0: แล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่ได้ยินเสียงผมเนี่ยก็แสดงว่าผมบุญหล่นทับแล้วนะเออ
1: ได้ได้
0: รู้กันรู้กันโอเค
1: โอเค
0: ครับ
1: พอจบรายงานตรงประดิษฐ์มนุษย์ทำขาเข้าก่อนถึงเซนทรัลอีสต์วิวขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับนี่ก็ใช้เรียบด่วนเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละจุดกับคุณอาร์ตอ่ะเดี๋ยวยังไงลองสอบถามพื้นที่ให้นะคุณอาร์ตนะอยู่แถวตลาดเรียบด่วนเลยใช่ไหมเขาบอกว่าติดหนักมากขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองเช็คให้นะเรียบทางด่วนนะแต่ว่าพี่ชัยรัตน์เขาไปไม่ถึงอ่ะเขาไปตรงแถวตรงหน้าห้างตรงแถวตรงแค่ลาดพร้าวเองนะแล้วเขาก็วนกลับมาแล้วเขาไม่ได้ไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้ขอบคุณคุณอาร์ตด้วยแล้วก็คุณอินเกรซี่บอกว่านครปฐมมีเมฆ 95% เลยเหรอโอ้โหส่วนเรื่องฝนนี่คือไหลไปมาเดี๋ยวรอดูเย็นนี้แล้วกันคุณอินเกรซี่ว่าจะมีฝนเข้ามาทางราชบุรีทางนครปฐมอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อน เพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ครับครับ
1: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

ฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: คุณสุวิทย์สวัสดีครับ
1: ใช่มา
0: ครับ
1: พูดเก่งจังนะคืออย่างนี้ผมจะสมัครเป็นน้องใหม่ของจอสร้อย
0: ว้าวพี่สุวิทย์
1: คืออย่างนี้คือเมื่อ10ปีก่อนนะผมเคยฟัง
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีหนุ่มๆนะมีแต่สาวๆคุยกันก็ดีอ่ะตอนนี้ผมมาทำงานไงมาทำงานส่งขับรถส่งของอ่ะก
0: ็
1: เลยไม่ค่อยมีเวลาคุยครับผม
0: แล้ววันนี้มีเวลาแล้วเหรอครับ
1: วันนี้มีเวลาแล้วครับผมมารับหลานที่อัสสัมชัญ
0: ว้าวอัสสัมไหนครับเนี่ย
1: อัสสัมชัญนะทิพวรรณครับ
0: อ๋อแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างการจราจรใช้เส้นไหนมาครับพี่สุวิทย์
1: ดีมากครับจากเทพรักษ์นะน้ำแดงมาทางสี่แยกก็ตรงมาเลยจะมาทิพวรรณไม่ติดครับรถไม่ติดนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีมากครับร้อนอากาศร้อน
0: แดดแรงใช่ไหมคร
1: ับ ครับแดดแรงดีกว่ามีฝนนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ขอเป็นน้องใหม่ของคุณเซมานะครับ
0: โอ้ยินดีมากๆเลยครับพี่สุวิทย
1: ์
0: กฎของน้องใหม่นี่คือต้องโทรมาตลอดทุกวันเลยนะ
1: ใช่ครับตอนนี้ผมว่างแล้วก็มาจอดที่อัสสัมชัญก็มีลานจอดรถไง
0: โทรมาหลานอายุเท่าไหร่แล้วครับอยู่ชั้นไหนครับเนี่ย
1: ม.3ครับ
0: อ๋อโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับจบไปคนนึงแล้ว
0: จบ
1: ที่อัสสัมชัญไปคนแล้วนี่คนน้องเล็ก
0: ครับผมครับผมแล้วอันนี้เป็นคุณปู่หรือว่าเป็นคุณตาครับ
1: เป็นคุณตาคร
0: ับ เป็นคุณตาใช่ไหมงั้นต่อไปนี้ผมเรียกว่าตาสุวิทย์ได้ไหมครับคุณตาสุวิทย
1: ์ได้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับ
1: เมื่อกี้ผมเห็นหน้าไมค์ฟังอยู่นะว่าเขามีสุวิทย์เหมือนกัน
0: อืม
1: แต่นี้ผมเลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าเป็นสุวิทย์บางช้างอ่ะผมอยู่สมุทรสงครามตำบลบางช้างอ
0: ํา
1: เภอวา
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต่อท้ายนี้ว่าเอาฉายาบางช้าง
0: ได้เลย
1: นะ
0: ได้เลยวันหลังถ้าโทรมาผมจำเสียงได้ผมจะแซวว่าคุณตาสุวิทย์บางช้าง
1: โอ้ขอบคุณครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณเทมาทุกท่านเลยนะครับ
0: เช่นกันครับคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณตาสุวิทย์บางช้างด้วยนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่นะคุณตาสุวิทย์นี่ติดตามจอสร้อยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้คุยกันยินดีมากๆนะครับกฎของน้องใหม่ข้อแรกคือคุณต้องโทรมาทุกวันนะครับห้ามขาดนะโทรมาทุกวันสมาชิกเก่ารุ่นเก่านะรายงานชำนาญมากพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสมาชิกเก่าครับผมไม่ใช่สมาชิกใหม่ครับผม
0: อันนี้รุ่นใหญ่แล้วนะ อันนี้รายงานช่องชองแล้ว
2: อยู่วันนี้ครับผมแยกบ้านแก่นมุ่งหน้าโพธิ์สัตว์ต้น
0: ครับเชิญเลยครับรุ่นพี่
2: การจราจรไม่มีปัญหาพี่เดี๋ยวมาเลี้ยวก็มาวังเดิม
0: ครับ
2: ผ่านโรงพยาบาลศิริราชก็ไม่รถไม่ได้ติดเท่าไหร่นะครับวันนี้
0: อ้าวเหรอตรงแยกศิริราชก็ไม่ติดเหรอสัญญาณไฟอะไรตรงนั้นก็ไม่ติดเหรอ
2: ไม่สัญญาณไฟเล็กน้อยคร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: เล็กน้อย
2: เข้าขาออกเลยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร
0: ่
2: คร
0: ับ ครับผม
2: ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงแยกอรุณอมรินทร์นะครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
2: การจราจรก็ใช้การดีครับรถน้อยนะพี่อยู่ในวันนี
0: ้อ๋อแล้วสภาพอากาศอ่ะพี่พัน
2: ธ์เมื่อเช้าวิ่งมาเป็นเกษมก็น้อยครับแสดงว่าน้ำมันมันแพงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: แล้วเรื่องของสภาพอากาศเป็นไงบ้างอ่ะ
2: 34พี่มา34เองครับผม
0: ยังไม่ครึ้มยังไม่มีฝนเข้ามาใช่ไหม
2: ยังแต่ว่ามีก้อนเมฆขาวๆเป็นจับเป็นกลุ่มกันเยอะมากเลยครับผมว่าไม่รอดแน่คืนนี้วันเนี้ย
0: หรออ๋อ
2: ช่วงผมมันจะมาช่วงประมาณ4โมงอ่ะ
0: 4โมงใช่ไหม
2: ใช่ครับ4โมงยัน6โมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วเมื่อวานถึงบ้านกี่โมงครับเนี่ย
2: เมื่อวานถึงบ้านก็โหย4ทุ่มกว่าครับเจอไปติดโยเป็นสิ่งเชียวแยกไอ้นั่นนะครับให้ผู้โดยสารลงขึ้นบีทีเอสลูกผู้โดยสารเรียกไปลาดตระเวน
0: ตรงเสนาตรงพหลน่ะเหรอใช่ไหมตรงเสนาใช่ไหมเออ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: วันนี้โทรไปหลังไมค์พี่สุวชัยก็บอกอย่าไปเลยน้ำท่วม
0: หรอแล้ววันนี้ได้ปลอบใจสุวชัยยัง
2: ฮะ
0: ได้ปลอบใจสุวชัยยังวันเนี้ย
2: ยังไม่เจอแกเลย
0: หรอวันหลังถ้าสุวชัยรับสายก็พูดเบาๆก็ได้นกนางนวลพูดแค่นี้
2: นักสร้างเรือน
0: ปลอบใจสุวชัยน่ารักไหมล่ะ
2: สวยนะอยู่แถวอยู่หน้าอยู่ตากาบางปูสวยแล้วนกนางนวล
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ วันนี้ก็ขอกำลังใจให้สุวชัยด้วย
2: ใช่น้องบางนวลครับผมนี่
0: ใช่ทะ
2: เลาะกัน
0: ขอบคุณนะพี่พัน
2: ครับสวัสดีครับสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: จะไปสอนอไหนพี
0: ่ไปทำอะไรอ่ะ
2: จะไปสอนอบางยี่ขัน
0: ไปทำอะไรสอนอบางยี่ขัน
2: ขับรถติดกฎจราจร
0: เอาไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยพี
2: ่ใช่ใช่ใช
0: ่ได
2: ้วัยรุ่นมันใจร้อนนะครับพอดีมันลงจากวารามแปดมาเลนซ้ายเลนกลางมันติดยาวไงเลนล้อขวามาพอดีเลยครับจ้าเอพอดีเลย
0: ไปทำให้มันถูกต้องซะคุณสมฤทธิ์คุณสมฤทธิ์เขาถามพี่พันธ์ว่าพี่พันธ์ขับรถสีอะไรครับ
2: เขียวเหลืองครับผมสีเขียวเหลืองครับพี่
0: โอเคเขาถามมาเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงแยกสีลาด
2: เอ็มจีนะเอ็มจีไฟฟ้า
0: อืม
2: ตักได้ครับผมเจอตักได
0: ้ขอบคุณครับพี่พันธ์
2: มอลกังสองสองห้าเจ็ด
0: บอกทะเบียนให้เสร็จเลยขอบคุณครับพี่พันธ์
2: ทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับหน้าใหม่เลย
0: ครับ
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น้องแ
0: ม
2: งนวลนะน้องแมงนวลนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณคุณพันธ์นะครับอยู่วังเดิมใช้อรุณมลินแยกศิริราชนะครับก็มาตลอดเส้นทางกำลังจะไปสระบังยี่ขันนะฮะการจราจรวันนี้ไม่ติดนะพี่พันธ์บอกว่ารถน้อยๆเมื่อเช้าก็รายงานแถวเพชรเกษมเข้ามาก็บอกว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ดูแล้วมันมีเมฆแบบรวมกลุ่มกันเป็นก้อนขาวๆแต่ว่ายังไม่ครึ้มฝนก็คิดว่าน่าจะมาประมาณ 4:00-5:00 เหมือนเดิมแหละนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่สำลิดนะสอบถามมาใน YouTube ก็ถามให้แล้วนะพี่พันธ์ก็ตอบไปแล้วนะเขียวเหลืองนะครับพี่สำลิดบอกว่าอยู่ตรงแยกศิริราชเนี่ยแหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันว่าเมื่อสักครู่นี้แต่พี่พันธ์เขาน่าจะออกมาแล้วแหละนะฮะน่าจะคลาดกันนิดหน่อยนะครับเป็นข้อมูลเพื่อสมาชิกจสร้อยที่แจ้งกันเข้ามานะครับหลังไมค์ก็ได้นะถ้าใครไม่สะดวกออนแอร์หน้าไมค์หรือว่าใครไม่สะดวกคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ก็แจ้งมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่นี้มีสอบถามทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์นะครับกม87ขาออกนะมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกหลักกิโลเมตรที่87ที่เราติดตามกันมาว่าเป็นอุบัติเหตุรถเทลเลอร์ล่าสุดเนี่ยทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์แจ้งบอกว่าได้เคลื่อนย้ายส่วนหัวเนี่ยลากออกไปแล้วนะเหลือแต่ตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละที่ยังกีดขวางการจราจรอยู่เลนซ้ายนะเขาบอกว่าต้องรอรถยกมาดำเนินการอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่ามีท้ายแถวนะรถติดท้ายแถวสะสมประมาณ5กิโลเมตรนะ5กิโลเมตรสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่87นะครับเป็นอุบัติเหตุรถเทลเลอร์นะฮะเหลือแค่ตัวตู้คอนเทนเนอร์ส่วนตัวรถเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายไปได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ก็เหลือตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวต้องรอรถยกอีกคันหนึ่งมาเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุขอบคุณทางทีมกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับวันนี้ก็แจ้งมาบอกว่ายังมีท้ายแถวประมาณ5กิโลนะสำหรับจุดนี้คุณขุนพลแจ้งบอกว่าคู่ขนานกาญจนาภิเษกอันนี้เป็นฝั่งตะวันออกนะสาย9คุณขุนพลบอกว่าช่วงแถววัดลาดบัวขาวมีรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงนะครับแต่ว่าเขาอยู่คู่ขนานนะไม่ได้อยู่บนสาย9นะเขาอยู่คู่ขนานกาญจนาภิเษกหรือว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9เป็นช่วงวัดลาดบัวขาวเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายนะครับเห็นบอกว่าคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยสำหรับจุดนี้นะที่คุณขุนพลแจ้งเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่นะครับวัดหนำแดงใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตัดศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรคุณสมชายเกษตรนวมินทร์ลาดประเขาพหลยังเคลื่อนตัวได้2ด้านคุณชัยรัตน์เลียบด่วนประดิษฐ์มนูธรรมโยธินพัฒนามุ่งหน้าลาดพร้าวช่วงตัดเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ล่าสุดเป็นของพี่พันธ์วังเดิมโพ3ต้นแยกวังเดิมนะการจราจรก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่ณเวลานี้นะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับเลยรับแจ้งว่าทางโรงแรมพาร์คพลาซ่าบางกอกซอยสุขุมวิท18ประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับช่วง 14:00 นถึง 15:30 นนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ซอยสุขุมวิท18นะโรงแรมปาร์คพาซ่าบางกอกช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งจะมีซ้อมแผนอพยพหนีไฟนะครับทางด้านของแจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้หน้าศูนย์ราชการชะลอตัวแค่นิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะคะเข้ามาหลัก4ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 13:45 รับแจ้งเรื่องของฝนเล็กน้อยแล้วครับอยู่ที่เขตลาดกระบังสะพานสูงเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับคุณขุนพลสวัสดีครับ
3: เออบอกครับคุณจะเรียกได้ไง
0: คุณขุนพลครับ
3: มาหลง
0: ครับอยู่คู่ขนานกาญจนาเหรอครับ
3: อยู่คู่ขนานกาญจนาครับ
0: ช่วงไหนครับ
3: อยู่ตรงหน้าวัดครับไม่วัดหรือเปล่าครับ
0: อ๋อเป็นรถอะไรครับ
3: ก็คือถนนเขตลาดกระบังครับ
0: ครับเป็นรถอะไรชนกันนะครับ
3: รถตู้ชิดครับพิกตั้งครับมีคนเจ็บ
0: อุ้ยแล้วมีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: รอคนขับได้รับบาดเจ็บเหรอครับ
3: ครับผมได้รับบาดเจ็บครับ
0: รออายุเยอะหรือยังผู้หญิงผู้ชายครับ
3: เป็นผู้ชายน่าจะประมาณ30ต้นๆครับ
0: อ๋อแล้วเขายังมีสติอยู่ไหมครับ
3: มีอยู่ครับ
0: ติดภายในไหมครับ
3: ไม่ติดครับไม่ติดครับเป็นแค่ออยนะครับ
0: ไม่มีคู่กรณีเหรอฮะ
3: คู่กรณีเป็นรถส่งผ้าครับเข้าไปแล้วครับ
0: อ้าวแล้วเขาบอกไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
3: ผมแจ้งไปแล้วว่าเขาทำหน้าเหมือนปีนเงินนะพี
0: ่เอาหรอโอ้โอ้
3: ใช่ครับ
0: เอาไม่เป็นไรยังไงช่วยคนเจ็บก่อนเนาะ
3: แล้วเป็นพอดีเขาในกรณีเนี่ยเป็นพอดีเขาหน้าตัดหน้ารถติดติดแล้วติดชิ้นก็หักรถกระทันห
0: ัน
3: ที่ป้อมตะแคงคร
0: ับ อ๋อตะแคงอยู่ใช่ไหมตะแคงอยู่เนาะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ของยังอยู่เขาบรรทุกอะไรมาเขาบอกไหมฮะ
3: สอบปากแล้วกัน
0: ได้ไหมเขาบอกไหมทราบไหม
3: ของที่บรรทุกมาครับ
4: ไม่มีที่คุณพึ่งจะมารับงานอ๋อ
3: ไม่มีครับเขาพึ่งจะมารับงานคร
0: ับ อ๋อตู้เปล่าใช่ไหม
3: ตู้เปล่า
0: แล้วตอนนี้รถวิ่งยังไงอยู่ฮะคุณขุนพล
3: ตอนนี้รถชะลอตัวนิดน้อยครับพอไปได้ครับ
0: อ๋อวิ่งได้เลนขวาเหรอเพราะดูจากในรูปมันเหมือนอยู่เลนซ้ายใช่ไหม
3: ใช่ครับวิ่งได้เลนขวาครับเกิดก็ได้ครับ
0: แล้วตรงทางเข้าออกตรงนั้นมันคือทางเข้าออกวัดเหรอ
3: ใช่ครับทางเข้าออกวัดครับ
0: วัดลาดบัวขาวใช่ไหม
3: วัดลาดบัวขาวครับประตูหนึ่งคร
0: ับ แล้วรถยังเลี้ยวเข้าออกวัดได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เนาะ
3: ครับผม
0: ได้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดเนี่ยฮะคุณขุนพลดูแล้ว
3: น่าจะเห็นทีมงานของน้องเข้ามาแล้วครับน่าจะสักพักนึงครับ
0: แต่ว่ารถไม่ติดเนาะเป็นคู่ขนานเนาะ
3: ครับผมไม่ติดครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากคุณขุนพล
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณขุนพลนะครับก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีรถมาตัดหน้าเขาก็เลยเหมือนหักหลบก็เลยเสียหลักพลิกตะแคงเป็นรถเปล่าไม่ได้บรรทุกอะไรมานะฮะเหตุเกิดอยู่คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9นะครับหรือว่าคู่ขนานการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกเป็นช่วงปากทางเข้าวัดลาดบัวขาวประตูที่1พอดีเลยแล้วก็อยู่เลนซ้ายสุดแต่ว่ารถเนี่ยยังพอเข้าออกได้นะสำหรับจุดดังกล่าวถ้าดูจากในภาพก็เห็นบอกว่าคนเจ็บเมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงอยู่นะน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะเป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าปีนะฮะการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ประมาณ2เลนขวายังได้อยู่นะดูจากในภาพเนี่ยเลนกลางกับเลนขวานี่น่าจะไปได้อยู่นะเพราะเขาอยู่ชิดซ้ายเลยนะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงทางโค้งเข้าออกตรงปากทางวัดลาดบัวขาวประตู1นะถ้าใครจะเข้าออกตรงนี้ก็ต้องระวังเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นหน่อยนะฮะรถยังไม่ติดนะเมื่อสักครู่คุณขุนพลเขาก็อยู่ที่เกิดเหตุก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักนึงแหละกว่าจะเคลื่อนย้ายได้นะครับเห็นบอกว่ามีทีมกู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะขอบคุณคุณขุนพลด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวาริสาวารสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองแต่ยืนยันประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วหลายด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ถึงข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่มั่นใจภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีการค้ากับสหรัฐที่มีนางสุภกิจสุขสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปเจรจาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกนางสุภกิจมาหารือและสอบถามรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ภาพรวมก็ทราบมาว่าเหลือรายละเอียดและข้อตกลงไม่มากแล้วซึ่งหลักการทั้งหมดก็มีการตกลงเป็นส่วนใหญ่และจะให้มีการหารือในระดับผู้นำอีกครั้งซึ่งภาพรวมในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการต่อสายถึงผู้นำสหรัฐนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกวาดทุ่นระเบิดการถอนทหารออกจากก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมา

0: ากหน้าข่าวที่ปรากฏแล้วซึ่งเรื่องนี้เมื่อพบว่าใครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีการหาข้อแก้ต่างมายืนยันตัวเองหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพื่อที่จะหาวิธีเคลียร์ตัวเองส่วนกรณีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านยังคงมุ่งเป้ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวก็มองว่าในเรื่องนี้คนที่เชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยก็มีอยู่แม้ฝ่ายค้านจะไม่เชื่อก็ตามต่อประธานเห็นพัฒน์รายงานครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงกรณีการเสนอเงินสินบน40ล้านบาทเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยนายสิทธิ์เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อขณะที่ชัยชนกได้แจ้งไว้ว่าติดภารกิจพร้อมมอบหมายปลัดกระทรวง DE เข้าชี้แจงแทนตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB บุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติซึ่งเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะใช้กับใบหน้าและร่างกายหากซื้อมาใช้อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการและก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากการสืบสวนทราบว่ามีโกดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมผ่านช่องทางออนไลน์จึงเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดของกลางจำนวน117รายการกว่า 52,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทจากการสืบสวนขยายผลพบว่าโกดังทั้ง2แห่งมีแผนประทุษกรรมเดียวกันโดยมีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศจากนั้นนำมาจัดเก็บในโกดังดังกล่าวโดยจะมีการย้ายสถานที่ในการจัดเก็บและเปลี่ยนชื่อสถานที่ในการจัดส่งไปเรื่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และง่ายต่อการกระจายสินค้าในทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลัง14นาฬิกาแล้วนะครับมาติดตามการทำงานจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกันครับหรือว่าทางรฟม.นะครับทางรฟม.มีแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาตสาขาถนนสุขสวัสดิ์ราชบุรณะครับเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษครับวันที่17ถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่6ครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาตสาขาถนนสุขสวัสดิ์ราชบุรณะระยะทางประมาณ480เมตรเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันที่17ถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาครับมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0850146522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณสุนทรนะครับสวัสดีพี่สุนทรด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube กับทางจสร้อยของเรานะช่วงนี้ก็รับแจ้งเรื่องของฝนเล็กน้อยนะครับเป็นพื้นที่ของลาดกระบังแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ว่ากลุ่มใหญ่นี่มาทางด้านของกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาแล้วก็ทางด้านของราชบุรีที่เข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามนี่ก็ประปายเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มที่อยู่ทางสมุทรสงครามเนี่ยน่าจะเคลื่อนลงไปที่อ่าวไทยส่วนทางด้านของนครปฐมที่มาจากราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีถ้าไม่อ่อนกำลังลงฝั่งทนก็เตรียมรับมือเลยนะฮะมีเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีของคุณขุนพลที่บอกว่าตรงข้ามช่วงปากทางเข้านะช่วงปากทางเข้าวัดลาดบัวขาวประตูที่1เป็นรถกระบะตู้ทึบนะก็เป็นตู้เปล่าเสียหลักพลิกตะแคงอยู่คนขับเป็นผู้ชายนะอายุประมาณ30กว่าปีนะบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะสำหรับจุดนี้ก็แจ้งจากเจ้าหน้าที่เนี่ยรับทราบแล้วก็อยู่เลนซ้ายนะจะเข้าออกตรงบริเวณช่วงปากทางวัดลาดบัวขาวประตู1นี่จะอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับทางด้านของคู่ขนานสาย9ก็ยังใช้ได้นะก่อนหน้านี้เพิ่มเติมหน้าใหม่ก็บอกว่ายังไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะเดี๋ยวรอดำเนินการต่อนะครับตอนนี้ช่วยคนเจ็บมาได้แล้วนะไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะอาจจะชะลอตัวนิดหน่อยนะอยู่เลนซ้ายสุดฝากระวังด้วยนะครับคู่ขนานสาย9นะช่วงปากทางเข้าวัดลาดบัวขาวประตูที่1นะครับที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมไปหน้าใหม่ เรื่องของฝนฟ้าอากาศยังไม่มีนะครับแถวนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของฝนฟ้าอากาศเข้ามาส่วนกาญจนาฝั่งตะวันออกหรือว่าด้านของสาย9เองไม่ได้กระทบอะไรนะสาย9เองก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับเป็นช่วงบางพลีช่วงทับช้างไปจตุโชตนะครับธัญญะก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรเข้าออกบางปะอินก็ยังคล่องตัวอยู่พี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับพี่เหมียวนะฮะขอบคุณมากเลยครับพี่เหมียวนะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube สะพานการจราพิเศษฝั่งขาเข้าเป็นการจราฝั่งตะวันตกนะหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับเป็นฝั่งขาเข้านะสะพานชิงรากติดนะมีท้ายแถวสะสมอยู่สักประมาณ3กิโลก่อนขึ้นสะพานนะหัวแถวจะอยู่ประมาณช่วงกลางสะพานนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้านี่โล่งเลยฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเหมือนกันก่อนข้ามสะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านของฝั่งตะวันตกแต่ว่าขาออกเนี่ยท้ายเขาจะสั้นกว่าเยอะนะขาเข้าดูท้ายเขาจะยาวกว่านะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกที่เราตามกันมาตลอดนะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์นะฮะก็เคลื่อนย้ายตัวรถได้แล้วเหลือแต่ตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละที่มันยังกีดขวางอยู่เลนซ้ายนะเมื่อก่อนบ่าย2นี่ก็ทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ก็บอกว่ารถยังติดอยู่นะกีดขวางอยู่เลนซ้ายก็รอรถมาดำเนินการเคลื่อนย้ายอีกคันหนึ่งที่จะมายกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยออกไปนะฮะเขาบอกว่าท้ายประมาณ5กิโลนะพี่ตู่อยู่มอเตอร์เวย์เหมือนกันไม่แน่ใจจุดเดียวกันหรือเปล่านะพี่ตู่ระยองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและทีมงานจสร.ทุกท่านครับผม
2: ครับพี่ตู่ใช่ที่เดียวกันไหมเนี่ยกม87ใช่ไหม
3: ใช่เมื่อกี้ผมผ่านมาเมื่อคืนไงก็เห็นมีอยู่ตรงตีนสะพานกม87เห็นเจ้าหน้าที่กรมทางกำลังทำงานอยู
2: ่
3: น่าจะเคลียร์พื้นที่หรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นน่ะ
2: แล้วตู้ยังเห็นอยู่ไหมพี่ตู่ตอนที่พี่ผ่านมา
3: ที่สังเกตดูมองไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไม่เห็นแล้วนะน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับแต่ว่ารถมันจะสมแล้วพอดีช่วงนั้นมันมีรถบังกันเยอะด้วย
2: ครับแล้วมีท้ายอะไรอยู่ไหมเนี่ย
3: ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่กม83 400ครับเมื่อสักครู่ผมผ่านมานะฮัลโหลครับ
2: ครับ83 400ก็ประมาณ3กิโล
3: ครับก็ผ่านพ้นจุดเกิดเหตุแล้วคล่องตัวจะมาชะลอตัวอีกทีนึงก็ตรง98กว่าตรงนั้นจะเข้าออกภาคเอียงนะมีท้ายแถวออกมาจากมอเตอร์เวย์ประมาณสัก400เมตรน่าจะเป็นผลพวงมาจากอุบัติเหตุที่เขาสะส
2: ม
3: แล้วก็ผู้ขนานก็ติดเยอะนะครับคุณเสมา
2: ครับ
3: ที่เขาอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าไปใช้ทางนั้นกันเยอะด้วยมันทำให้เปิดติดขัดยาวเลยในผู้ขนานเนี่ยหัวแถวก็อยู่ประมาณส่วนเสือครับ
2: โอ้ส่วนเสือเลยเหรอวันนี้ทำไมรถเยอะรถใหญ่เยอะไหมพี่ตู่วันนี้
3: เยอะครับรถเยอะผู้ขนานเนี่ยรถใหญ่เยอะมากเลยทางธรรมตะเวขาแก้ไขในส่วนของทางด่วนและผู้ขนานเนี่ยรถเยอะมากก็คงจะเป็นจากเหตุปฏิเหตุครั้งนี้ครับ
2: อ๋อครับ
3: สะสมแต่เลยจากแหลมตะบังไปแล้วก็รถน้อยคล่องตัวดี
2: ก
3: ็จะมีอยู่สองจุดเนี่ยตรงที่ผมบอกครับท้ายแถวอยู่ประมาณ83 400แล้วก็หัวแถวอยู่ก่อนขึ้นสะพานตรงนั้นจะเป็นกม87พอดีแล้วจะมีตรงนั้นจะมีปั๊มก๊าซอยู่ตรงนั้นในผู้ขนาน
2: ครับ
3: แล้วก็จะมีปัญหาจริงก็ตรงก่อนออกมาเพียงอ่ะ90กว่าจะมีท้ายแถวขึ้นมาบนมอเตอร์เวย์ประมาณสัก400เมตรรถบรรทุกเยอะนะตรงนั้น
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อใช่วันนี้รับแจ้งว่ารถใหญ่ก็พอสมควรเหมือนกันนะ
3: ใช่สภาพอากาศก็ร้อนไม่มีฝนครับ
2: ไม่มีเขาเลยเหรอแล้ว2วันวันนี้ตรงแถวนั้นมันตกไหมพี่ตู
3: ่แถวนี้ไม่ค่อยตกนะ
2: เอ้าเหรอ
3: ตก
2: ส
3: ักพัก
2: โอ้โห
3: ใช่เมื่อคืนผมไปโดนตรงนี้แนวลงปูนนะเยอะ
2: มิตรภาพใช่ไหมเมื่อคืนที่พี่ตู่แจ้งมาตอนเย็นอ่ะ
3: ที่
2: บอกว่ามียกเสาอะไรนั่นนะ
3: คุณอะไรนะคุณเจมาที่เมื่อคืนต่อจากคุณเจมาอะไรงาน
2: คุณหนุตาน
3: ั่นแหละผมผ่านเดินมาจุดปากช่องมาไม่น่าจะเกิน15นาทีก็เห็นจอสร้อยออกข้าวแล้วผมยังว่าผมยังโชคดีไม่ไปติดเนี่ยตรงนั้น
2: ใช่ที่เขาบอกอะไรนะยกเสาอ่ะหรือยกอะไรนะตรงนั้นนะ
3: อ๋อตรงนั้นที่ขาไปนั้นยกเสาหรืออะไรนี้เนี่ยตอนแรกผมเห็นว่าเขาเป็นตัดกิ่งไม้ก่อนแล้วก็คงจะเสานั่นด้วยอ่ะ
2: ครับ
3: ใช่แล้วขากลับไงที่คุณฐานุตาเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตรงค่ายลูกเสือที่มีอุบัติเหตุ10ล้อกับรถเก๋งพลิกคว่ำนั่นแหละผมทักมานิดเดียวเองเขาไว้หลังมาประมาณ10นาทีได
2: ้ไม่งั้นก็ยาวอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะ
3: ใช่ไม่งั้นผมยาวเลยแล้วผมมาเจอฝนตรงแถวโรงปูนตรงนั้นก็ยาวมาเลยมาถึงมอเตอร์เวย์นี่ก็ยังไม่หยุดเลยครับ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: แล้วนี่ล่าสุดถึงไหนแล้วครับเนี่ยพี่ตู่เนี่ย
3: ตอนนี้ผมถึงจะถึงสะพานบ้านบึงแล้วครับ
2: อ๋อ
3: ครับ
2: ไม่มีอะไร
3: ยังคล่องตัวดี
2: ครับผม
3: แต่เมื่อกี้ดีจีดีเอสอะตรงก่อนขึ้นบุรพาวิถีนะตรงนั้นจะเป็นจุดสวนเล่นนะมันจะมีปัญหาตรงนั้นแดงๆหน่อย
2: อ๋อครับ
3: ก็แนะนำให้เข้าคู่ขนานดีกว่าตรงนั้นอะถ้าเราลงจากสะพานบินจามาให้ชิดซ้ายเลยเข้าจะช่างไปนะแต่ถ้าเกิดคุณออกไปทางด่วนเนี่ยคุณไปติดตรงนั้นนึง
2: ครับ
3: นึงอะมันจะทางนี้จะรัดกว่า
2: ครับ
3: แนะนำนะครับคุณเป็นมา
2: ใช่เผื่อใครฟังอยู่เนาะจะได้ตามรอยไป
3: ครับผมก็ทำงานทุกวันนะคร
2: ับ ขอบคุณครับพี่ตู่ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ข
2: อบคุณคุณตู่ระยองนะครับเมื่อสักครู่ผ่านมาก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่น่าจะเคลียร์ผิวทางกันอยู่นะเราก็เลยสอบถามไปทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ปรากฏว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะก็เหลือตู้คอนเทนเนอร์นะที่ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ว่าตัวรถเนี่ยไปแล้วนะเหลือแต่ตัวตู้ที่ยังอยู่ก็ต้องรอรถยกอีกคันนึงมาดำเนินการซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่นะครับก็ยังชะลอตัวกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวกม87มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าใช้กันได้ดีนะข้างหน้านี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยใช้กันได้โล่งๆเลยสวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่านครปฐมนครชัยศรีอากาศร้อนมากแดดจ้าเลย35องศาค่ะM81 ขับโล่งสะดวกสบายค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะแถวนั้นไม่มีฝนนะบอกว่าแดดจ้าเลยนะครับแถวนครปฐมนครชัยศรีวันนี้ใช้ M81 นะยังโล่งๆอยู่นะครับขอบคุณพี่พัชนีนะครับเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับเมื่อสักครู่นี้มีข้อมูลทางด้านของสภาพการจราจรแถวบริเวณช่วงสะพานพระราม7แล้วก็ทางฝั่งของรัชดาภิเษกนะครับก็บอกว่าเริ่มชะลอตัวทางลงมาทางฝั่งจรัญส่วนฝั่งที่ไปวงสว่างเนี่ยจะมีตรงแยกประชานุกูลนะที่ตอนนี้เหมือนมีปริมาณรถเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าผ่านพ้นเส้นรัชดาตรงประชานุกูลไปก็ไม่ได้กระทบไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วก็ยังใช้การได้บริเวณช่วงแถวรัชโยธินตอนนี้ยังใช้การได้นะครับไปกลับนี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยทั้งสองด้านทางฝั่งของรัชดาภิเษกนะครับคุณปฏิตาฝากประชาสัมพันธ์ว่าลืมเป็นพวงกุญแจเขาบอกว่าเป็นกุญแจรถเก๋ง Toyota สีดำแล้วก็มีคีย์การ์ดสีเหลืองด้วยนะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ1992กทมแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ1992กทมขึ้นมาจากรังสิตแล้วก็มาลงที่ห้วยขวางตอน 8:30 นของวันนี้นะครับคุณชัยพรลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีน้ำเงินขึ้นมาจากซอยอารีมาลงที่คอนโดไอดีโอสาทรท่าพระจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้แต่ว่าคนขับชื่อนายณรงค์จูจันทร์นายณรงค์จูจันทร์เหตุเกิดตอนตี5นะวันนี้นะฮะถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านนะครับ1137หรือว่าดอกจันทร์1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับดอกจัน1808ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านของสุขุมวิทอโศกรัชดาแล้วก็พระราม3ยังไม่ค่อยติดไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางด้านของรัชดาที่จะไปอโศกเนี่ยอันนี้ติดนะสัญญาณไฟตรงอโศกสุขุมเข้ามาด้านของอโศกมนตรีก็จะมีตรงอโศกเพชรแต่ตรงแยกพระราม9นี่ท้ายยังไม่ยาวอีกจุดนึงจะเป็นแยกประตูน้ำกับแยกราชเทวีด้านของเพชรบุรีแล้วก็ทางโซนแถวเพลินจิตพระราม1ที่เริ่มชะลอตัวแล้วพญาไทถ้ามาจาก3ย่านชะลอตัวปทุมวันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าก็ไม่ค่อยติดละนะครับก็จะไปแน่นอีกทีก็แถวซอยโยธีไปเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนฝั่งกลับกันรางน้ำชะลอตัวมาทางด้านของแยกพญาไทแล้วก็ทางฝั่งของแยกราชเทวีส่วนด้านของแยกปทุมวันท้ายยังสั้นอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไป3ย่านเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นที่จะมุ่งหน้ามาคลองเตยจะแน่นหน่อยโค้งอรรถกวีต่อเนื่องไปทางด้านของเกษมราษฎร์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้กล้วยน้ำไทยยังเคลื่อนตัวได้ก็จะไปแน่นอีกทีนึงก็บริเวณช่วงแถวแยกพระโขนงก็ถือว่าได้ตามรอบฝ่ายท้ายยังไม่ยาวนะแต่ว่าสุขุมวิท สุขุมวิทออกนี่มาจากเอกมัยนี่เริ่มแน่นละนะครับถ้าผ่านพ้นตรงแยกพระโขนงไปข้ามคลองพระโขนงไปอ่อนนุชนี่ก็ดีขึ้นนะครับอ่อนนุชที่มาจากสุขุมวิทค่อนข้างติดนะฮะฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเหมือนกันด้านของวชิรธรรมขาออกอุดมสุขขาออกสุขุมวิทจะชะลอตัวมากกว่าขาเข้าตรงด้านของบางนาบางนาจะมีปัญหาตรงแถวไบเทควันนี้ยังมีงานอีก1วันนะครับด้านของคู่ขนานนะครับเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางนาส่วนทางฝั่งสันพวุฒิยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่สุขุมวิทเข้าออกแยกบางนาก็ยังถือว่าใช้การได้นะทั้ง2ฝั่งก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้แล้วก็ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ช่วงนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะรวมไปถึงด้านของสะพานกาญจนาภิเษกนะฮะก็ยังใช้การได้บางพลีสุขสวัสดิ์หน้าด่านบางแก้วเข้าออกคล่องตัวปากน้ำบางเมืองบางครุบางขุนเทียนต่างระดับพระราม2ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าโล่งๆอยู่นะในช่วงเวลานี้แล้วก็ทางฝั่งของตะวันตกตะวันตกวันนี้ก็ใช้การได้ดีนะครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยจะมีชะลอตัวนิดหน่อยขาออกหลังจากผ่านพ้นบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินทร์จะไปทางด้านของบางใหญ่จุดนี้ที่มีชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่ติดแล้วก็จะไปสะสมอีกทีหนึ่งนู่นเลยครับไปทางสะพานตรงเชียงรากเลยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ขาออกอย่างที่บอกว่าท้ายเขาสั้นแต่ขาเข้าเนี่ยท้ายจะยาวกว่าขาเข้าเนี่ยท้ายจะอยู่ประมาณผ่านพ้นสุดทางพิเศษอุดรรัตยาก่อนขึ้นสะพานเชียงรากอันนี้จะเจอท้ายละสำหรับฝั่งตะวันตกขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันถ้าลงจากสะพานไปจนถึงบางปะอินก็ใช้การได้ดีนะครับตลอดเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรส่วนทางฝั่งของกาญจนาตะวันออกตะวันออกเป็นคู่ขนานนะที่มีอุบัติเหตุเป็นรถปิกอัพตู้ทึบที่บอกว่าไปพลิกตะแคงอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าววัดลาดบัวขาวก็ส่งผลการจราจรในชะลอตัวนิดหน่อยท้ายแทบจะไม่มีเลยนะฮะบริเวณช่วงประตูทางเข้าออกของวัดลาดบัวขาวก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในคู่ขนานเลนซ้ายไป1เลนนะแต่ว่าในช่องทางหลักของสาย9นี่ก็ยังถือว่าใช้การได้นะเห็นทางสนประเวศแจ้งมาเพิ่มเติมว่าสุดท้ายคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะสมิติเวชศรีนครินทร์ส่วนตัวรถกระบะตู้ทึบเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกันนะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะฮะแต่ว่าดูแล้วรถก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่นะก็ยังไปกันได้อยู่นะครับก็จะติดตรงเลนซ้ายสุดนะที่เขาพลิกตะแคงอยู่นะครับขอบคุณทางสนองประเวศด้วยนะฮะก็บอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนตัวรถกระบะตู้ทึบเนี่ยยังไม่ได้ย้ายนะก็ตอนนี้รอประกันมาที่เกิดเหตุนะฮะการจราจรใช้ได้ครับไม่ได้กระทบไม่ได้มีปัญหาการจราจรรามคำแหงช่วงตัดสาย9ปริมาณรถเหมือนจะมากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังใช้ได้นะ2ฝั่งไม่ได้ติดนะครับก็จะแน่นหน่อยตรงแถวแยกมิสทีนลาดพัฒนาฝั่งขาเข้าดูจะมีท้ายมากกว่าฝั่งขาออกขาออกไม่มีท้ายสะสมแล้วก็ที่กระทบนะตรงแนวก่อสร้างตรงช่วงแยกก็จะเป็นลาดพัฒนาเองที่จะมุ่งหน้าตัดรามนะฮะก็ต้องไปซ้ายไปกลับรถมานะก็การจราจรก็อาจจะหนาแน่นหน่อยนะครับทั้งด้านของรามเข้าทั้งด้านของลาดพัฒนาที่จะมุ่งหน้าไปมิสทีนนะฮะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นเสรีไทยเข้าออกคู่ขนานสาย9นะครับมุ่งหน้าไปนิด้าก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่จะมีก็ตรงแยกนี่แหละตรงแยกนิด้านี่แหละแต่ว่าดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เข้ามาทางด้านของบางกะปิลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์นี่ก็ยังถือว่าใช้การได้2ฝั่ง101จะเป็นขาออกนะที่เหมือนว่ามีสะสมนะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะขาเข้านี่ใช้ได้นะไปเรียบด่วนก็ยังเคลื่อนตัวได้มีซอย80กับ64นี่แหละที่มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับคุณสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิด
4: สวัสดีครับผม
2: ครับถึงไหนแล้วครับพี่สมคิด
4: เรียบด่วนรามอินทราครับผมฝั่งขาออกครับ
2: แถววัชรพลมั้ย
4: ก่อนถึงครับก่อนถึงตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าตรงเขาเรียกอะไรอ่ะที่เลยแยกประชาอุทิศ
2: เลยแยกประชาอุทิศตรงเนี่ยลาดพร้าวเหรอ
4: ใช่ครับผม
2: เป็นไงบ้างทาวินทาวอะไรตรงนั้นป่ะ
4: ใช่ใช่เลยทาวินทาวมา
2: อ๋อ
4: เลี้ยวเข้าที่สังคมสงเคราะห
2: ์สังคมสงเคราะห์เป็นไงบ้าง
4: รถน้อยยังคล่องตัวยังใช้การได้ดีแต่ฝั่งขาเข้าที่รถจะเยอะเพราะว่าเด็กนักเรียนกำลังจะเลิกบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ย
2: โรงเรียนเลิกพอดี
4: ใช่เพราะว่าอนุบาลกำลังเลิกเลย
2: ครับผม
4: ฝั่งขาออกยังคล่องตัวขาเข้ารถเยอะครับ
2: ครับผม ฝนเป็นไงครึ้มๆไหมหรือมีแดดหรือยังไง
4: ตอนนี้แดดครับผม
2: แดด
4: ยังไม่ครึ้มเลย
2: เหรอวันนี้คาดว่าจะมาไหมหลัง
4: โอ้โหอย่าพูดเลยผมโดนฝน2วันแล้วเนี่ยเมื่อวานกับวันก่อน
2: โอ้โหไปเจอที่ไหนไปเจอที่ไหน
4: เมื่อวานที่ไปเจอตรงพระประแดงยังไม่ถึงบ้านเลย
2: โอ้โหแล้วถึงบ้านกี่โมง
4: 5โมงครึ่ง
2: 5โมงครึ่งเลยเหร
4: อ5โมงเลิกงาน5โมงยังไม่ถึงบ้านโดน5โมงครึ่งแต่วันก่อนนั่นน่ะโดนตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศแล้ว4โมงครึ่ง
2: วันอังคารใช่ไหม
4: ใช่ใช่โอ้โหตกอย่างหนักเลย
2: ใช่ใช่ใช่วันไหนหนักกว่ากันวันอังคารหรือวันพุธ
4: วันอังคาร
2: วันอังคารหนักกว่า
4: ใช่
2: เออครับ
4: โอเคครับผม
2: วันนี้ก็กลับก่อนนะพี่นะถ้ามีจังหวะก็กลับนะ
4: กลับก่อนไม่ได้เลยดิ
2: ไม่ได้เหรอ
4: ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอสแกน
2: โอ้โหนี่พนักงานดีเด่นมากเลยอ่ะ
4: โอ้ไม่เด่นหรอกเช้าก็มาสายอยู่รู้สิ
2: อ่ะเหร
4: อโอเคครับผม
2: ขอบคุณครับพี่สมคิด
4: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมคิดนะครับเรียบด่วนรำธารอารมณ์นะแถวช่วงสังคมสงเคราะห์นะฮะมุ่งหน้าลาดพร้าวก็ช่วยได้นะแต่ว่าขาเข้าจะติดหน่อยเพราะว่าโรงเรียนเลิกพอดีไงบ่ายสองครึ่งนะรถอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าดูแล้วยังไม่มีฝนนะก็บอกว่ามีแดดนะวันนี้นะฮะคุณตู่ระยองเพิ่มเติมมาให้บอกว่าเลี่ยงเมืองชลบุรีขาออกกรุงเทพบนสะพานพนัสนิคมเจ้าหน้าที่ปิดเลนขวาทำงานครับทำให้มีท้ายแถวประมาณ400เมตรครับส่วนขาเข้ากรุงเทพมีการทำงานอยู่เลนซ้ายบนสะพานพนัสเช่นกันแต่ว่าขาเข้ากรุงเทพไม่ติดครับขอบคุณพี่ตู่ระยองมากนะฮะอุตส่าห์เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube ต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์แดดร้อนมากๆนะฮะก็บางขุนนนท์ยังร้อนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าลาดกระบังนี่มีฝนนะนะครับช่วง 14:45 นะครับมีกลุ่มฝนไล่เข้ามาละนะฮะมาจากทางด้านของสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับก็ไล่เข้ามาทางนครปฐมนะฮะก็พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตลาดกระบังหนองจอกนะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่อีกกลุ่มนึงมาสมุทรสงครามต่อเนื่องสมุทรสาครแต่ว่ากลุ่มนี้เหมือนจะลงไปที่อ่าวไทยนะฮะกลุ่มนี้น่าจะลงไปที่อ่าวไทยนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของเรื่องฝนฟ้าอากาศมาล่าสุดคุณปักกิ่นบอกว่ามีกลุ่มฝนอยู่แถวนครปฐมสุพรรณบุรีอ่างทองพัดมาทางพระนครศรีอยุธยามารวมกันน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยส่วนเมืองปทุมนะครับสมุทรสงครามอันนี้เป็นกลุ่มเล็กขอบคุณพี่ปักกิ่นด้วยนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องฝนมาให้ด้วยทั้งฝั่งของสุขุมวิทติดแล้วนะครับหลายท่านบอกว่าชะลอตัวตรงแถวเอกมัยตรงแถวพร้อมพงษ์แล้วก็อโศกด้วย2ฝั่งเลยนะจะบ่าย3อยู่แล้วนะครับรถก็มากขึ้นเนาะแล้วก็ด้านบนสะพานต่างสินขาเข้าวันนี้ชะลอตัวเมื่อวานดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยรถจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าเมื่อวานนี่แทบจะไม่มีท้ายเลยนะในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้ชะลอตัวก่อนถึงกลางสะพานนะก็เจอท้ายแถวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีสะท้อนเหนือสะท้อนใต้ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ยังใช้การได้มอเตอร์เวย์สาย7นะครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะสำหรับตัวตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ว่าตัวรถที่บรรทุกมารถเทรลเลอร์เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหลักกิโลเมตรที่87นะฮะมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกก็ยังติดกันอยู่นะเมื่อสักครู่สอบถามไปประมาณบ่าย 2:25 นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์แจ้งว่าอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการก็เหลือตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่เลนซ้ายนะครับรถยังติดอยู่ตอนนั้นเขาบอกท้ายแถวประมาณ5กิโลนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกหลักกิโลเมตรที่87นะสำหรับจุดดังกล่าวส่วนทางด่วนเป็นยังไงไปตรวจสอบกันเลยกับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: เชิญเลยครับพี่ต้อม
1: ตั้งแต่รายการวิทยุอันดับ1ของมวลมนุษยชาตินะฮะ
0: เหมือนโลกนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะ
1: สวัสดีเพื่อนนะครับทายองมานะไม่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแถวนี้นะคุณเสมา
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ยังพอมีแดดอยู่บ้างนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ผ่านด่านดาวคะนองมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีเลยครับ
0: ครับ
1: มุ่งหน้ามาขึ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ต้องบอกครับว่าช่วงนาทีทองนะฮะ
0: เอาตรงนั้นไม่ติดเหรอตรงอะไรนะเซ็นทรัลพระราม3เลยตรงนั้นไม่ติดเหรอ
1: ไม่ติดเลยครับคุณเสมาสบายสบายเลย
0: อ๋อหรอ
1: นะครับใช่แล้วก็มาชะลอตัวนิดหน่อยตรงทางลงท่าเรือนะครับ
0: ครับ
1: ผ่านพ้นทางลงท่าเรือทางลงอัดลงไปก็มุ่งหน้าไปบางนามาต่อฉลองรัฐก็สบายสบายนะครับคุณเสมาครับ
0: อืมครับ
1: ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยพอดีทางหลังไมค์แจ้งว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่ทางด่วนทำงานอยู่แถวๆช่วงทางลงท่าเรือหรือเปล่า
0: ใช่ใช่เพราะว่าท้ายค่อนข้างยาวเนาะฝั่งที่มาจากบาง
1: ใช่ใช่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันช้าถ้าหลับหยุดนิ่งเลยคุณเสมาท้ายแถวน่าจะเลยเนิน62อีกนะ
0: ครับพอสมควรเนาะ
1: ใช่ใช่ต้องบอกว่าโอ้โหหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นยิบซ้ำเลยครับคุณเสมาครับ
0: รถเยอะเต็มพื้นที่เลยเนาะแล้วจังหวะที่เขาเคลื่อนตัวนี่เคลื่อนตัวได้ไหมหรือว่าจอดนิ่ง
1: ช่องขวาสุดใช่ต้องมาช่องขวาสุดนะคร
0: ับ
1: เป็นสมาชิกเขาจะตรงมาดินแดงก็ขวาสุดเลยพอเคลื่อนได้อยู่นะครับโ
0: อ
1: ้การจราจรเนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนฟอร์มกองหลังของแมนยูเลยฮะเสียมาฮะ
0: ทำไมอ่ะเมื่อคืนมีอะไรหรอเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรอ
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเห็นคุณเสียมาเนี่ยสดใสเป็นพิเศษ
0: เอ้าก็อากาศมันดีเนาะ
1: ผงแดงตะแคงฟ้าของคุณเสมาเนี่ยก็แข่งไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
0: ใช่แต่นัดต่อไปก็เดี๋ยวคงตามแมนยูไปแหละเพราะเราเจอเชลซีคิดว่าเราก็ไม่น่ารอดเหมือนกันแหละเราน่าจะตามไป
1: อะไรครับแหมเราก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ
0: เออ
1: ครับใครจะไปฟอร์มดีเหมือนอย่างปืนใหญ่ของพี่พันธ์นะฮะ
0: ใช
1: ่เอ๊ะของเราแฟนรายการเราก็มีแฟนเดือยใบสีฟ้าเหมือนกันนะเห็นแวบ
0: ๆมีเรามีทุกทีมแหละมีทุกทีม
1: ส่วนผมเนี่ยเป็นแฟนได้ทุกทีมครับถ้าทีมไหนชนะเนี่ยผมจะเป็นแฟนทีมนั้นนะฮะคุณเสมาครับ
0: แสดงว่าคือเป็นแฟนไบตันนะดิ
1: ทำได้อย่างไรครับผม
0: ครับ
1: แหมนกนางนวลนะครับไม่ได้อยู่ที่บางปูนะครับ
0: ใช่ฮะอยู่ที่โอเทลฟอร์ดใช่ครับผม
1: อ่า าวไม่เกี่ยวนะครับแฟนแมนยูเนี่ยไม่เกี่ยวคุณเสมานะครับผมครับผมก็จบการงานตอนนี้ที่ผมจะลงนี่แหละคุณเสมาจะลงลาดพร้าวแล้วไปฉลองรับต่อมาก็ยังดีอยู่นะยังสบายๆเลยนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวทางนี้แดดแรงนะยังมีแดดแรงอยู่แต่คาดว่าก็ตอนเย็นก็น่าจะเจอฝนเอกชนเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมครับเขาจะมาเนี่ยประมาณเนี้ยห้าโมงสี่โมงครึ่ง
1: เป็นหนักเลยทางจตุจักรทางนู้นนะครับ
0: ไปทางเสนานะพอหนเสนาตรงนู้นเน
1: า
0: ะ
1: โชคดีที่ว่าแถ

0: ออฟฟิศผมเนี่ยที่ทาวินทาวเนี่ยแค่เบาๆฮะคุณเสือมา
1: อืมเอ๊ะแต่ปกติถ้าตกหนักๆทาวินทาวก็ไม่รอดเหมือนกันนะ
0: โอ้โหท่วมตลอด
1: ใช่ป่ะเออมันก็ไม่รอดเหมือนกัน
0: นะเอาศรีวรานะครับ
1: ใช่
0: ตรงข้างในนี้มันต่ำอะครับคุณเสือมา
2: ครับผม
0: ใช่ๆก็เลยท่วมเป็นประจำเลยในศรีวราทาวินทาวเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็จบการรายงานตรงนี้ผมจะเข้าทาวินทาวแล้วฮะ
1: ที
0: ่เขาออฟฟิศนะครับเพื่อไปเบิกเงินนะครับผม
1: ครับผมครับผม
0: ก็ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดี
0: ครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจำทองนะครับใช้ยาวๆมาเลยนะทางด่วนนะครับทางพระเศียรเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1นะฮะก็ฝั่งขาที่จะไปบางนายังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ก็มีชะลอตัวแถวท่าเรือนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งกลับกันน่ะติดยาวกว่านะฝั่งที่มาจากบางนาแถว62มาเนี่ยโอ้โหติดมากเลยถ้าผ่านพ้นท่าเรือไปถึงจะดีขึ้นส่วนทางพิเศษฉลองรัดไม่ติดนะไปกลับไม่ติดไปแถวลาดพร้าวอะไรตรงนู้นก็ยังใช้กันได้อยู่นะฮะเขาบอกว่าแถวนั้นมีแดดนะยังไม่มีฝนคุณมานิดาเมื่อสักครู่แจ้งมาบอกว่ารถติดมากเลยเป็นทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมพระนครเป็นฝั่งขาเข้าติดมากเลยเราก็เลยสอบถามไปนะเราสอบถามไปทางศูนย์ทางด่วนให้ละก็ปรากฏว่าอย่างที่คุณต้อมเขาบอกนั่นแหละช่วงก่อนลงท่าเรือมีเจ้าหน้าที่ทำงานตีเส้นจราจรเลนซ้ายตอนนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยละกำลังเก็บอุปกรณ์อยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะฮะแล้วก็คุณมณิดาเขาวิ่งฝั่งขาออกเขาก็บอกว่ามองไปนี่โอ้โหเห็นว่ารถติดมากเลยก็เลยสอบถามให้นะขอบคุณคุณมณิดาด้วยนะครับแล้วก็พี่ต้อมจอมทองขอบคุณศูนย์ทางด่วนด้วยนะตอนนี้เก็บอุปกรณ์แล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าท้ายมันอยู่มาจากบางนานี่ท้ายก่อนถึง62นะท้ายค่อนข้างยาวพอสมควรนะอย่างที่พี่ต้อมจอมทองเขาบอกไว้นะถ้าผ่านพ้นท่าเรือไปก็คล่องตัวละนะฮะแต่เขาเก็บอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะคล่องตัวกว่านี้นะฮะคุณใหญ่สวัสดีคุณใหญ่ด้วยนะครับบอกว่าดาวคะนองแต่ฝนไม่คะนองนับเป็นข่าวดีขอบคุณคุณใหญ่ด้วยแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องรอดูหลัง 4:00-5:00 นะครับเมื่อวานก็จะมาลักษณะอย่างเงี้ยแหละนะฮะก็จะมาประมาณเนี้ย5:00-5:30 6:00นะก็ตกไม่เลิกสักทีนะฮะชวนทะเลาะตลอดเลยฝนเนี่ยนะในช่วงเย็นๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแต่มีกลุ่มใหญ่นะมีกลุ่มใหญ่ต้องเฝ้าดูกลุ่มเนี้ยที่มาจากสุพรรณมาจากการนะที่จะมาพัดมาทางนนชาวนนทบุรีเตรียมตัวรับมือเลยนะเตรียมตัวเก็บผ้าเลยนะหลังบ่าย3นี่คิดว่าน่าจะเข้ามาถึงนนทบุรีแน่นอนไซน้อยเนี่ยเตรียมตัวก่อนเลยนะเพราะว่าเขามาทางด้านของกำแพงแสนแล้วเดี๋ยวจะมาทางด้านของบางเลนแล้วก็ไปจ้าเอไซน้อยจ้านะครับแล้วก็ฝั่งสุพรรณบางประมาทางด้านของดอนเจดีทางด้านของเมืองอันนี้น่าจะพัดไปแถวอ่างทองแล้วก็ไปเข้าทางพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวหลัง15 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวาระศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบกำกับดูแลธุรกิจ Data Center ให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยนายอนุทินระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Data Center มีการลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ธุรกิจประเภทนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งไฟฟ้าน้ำระบบหล่อเย็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การจ้างงานอาจไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจบางประเภทส่วนการจะออกมาตรการจำกัดในภายหลังอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงพิจารณาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีตรวจสอบพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำมันโดยหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กระทรวง

0: รั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดว่าจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้ง2บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางในการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการซ่อมบำรุงนำมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อตรวจหาสภาพตลอดแนวระยะ32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีชนาการเลียมทองรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่กล้องวงจรปิดโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำคอใหญ่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสามารถบันทึกภาพสุดประทับใจของฝูงช้างป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่งเทียมโดยเข้ามากินอาหารและพักนอนต่อเนื่องยาวนานถึง5วันหรือ120ชั่วโมงโดยไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าต้อนรับสมาชิกใหม่หลังพบว่ามีการออกลูกในบริเวณโป่งเทียมดังกล่าวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: เดินทางกันต่อครับหลัง15นาฬิกาแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ติดตามเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569กันครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับภาคประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอดิสงเต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวครับเพราะการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient Year โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นอุบัติเหตุบริเวณช่วงแถวมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเลยนะตั้งแต่ช่วงสายมาเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดตอน 14:25 นนะครับ 14:30 โดยประมาณก็บอกว่าเหลือแค่ตัวตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังมีท้ายแถวอยู่ประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7มาแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นว่าท้ายแถวบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยมันสั้นลงเยอะแทบจะไม่มีสะสมแล้วนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะเพราะว่ารายงานล่าสุดตอนประมาณสัก 14:25 ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายตัวตู้แต่ว่าตอนนี้พอกลับไปดูใหม่เนี่ยณจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าการจราจรเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะนะครับสำหรับฝั่งขาออกก็ม87นะฮะก็ม87จุดที่เกิดเหตุก็ใช้การได้เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับปกติมากเลยในช่วงเวลาเนี้ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาการจราจรอยู่แล้วนะฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เป็นปกตินะครับขาเข้ามาบางปะกงเข้ามาลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้มีรับแจ้งบอกหน้าตรงด่านลาดกระบังมีชะลอตัวกันนิดหน่อยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ไม่ได้ชะลอตัวกันมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะบริเวณตรงเข้ามาด่านลาดกระบังขาเข้าสาย7เนี่ยก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับแล้วก็บริเวณช่วงหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะก็ยังคล่องตัวดีอยู่รวมไปถึงหน้าของสาย9ด้วยนะครับสาย9หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยการจราพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันออกเนี่ยก็ใช้การได้ดีนะทั้งด่านบางพลีนะครับทั้งฝั่งของบางปะอินนะครับจตุโชตก็ไม่ติดนะครับก็จะเป็นฝั่งตะวันตกที่รถอาจจะดูเยอะๆซะหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาขาเข้าตั้งแต่ช่วงตัดกับทางพิเศษรัฐยาท้ายแถวตอนนี้ไปถึงแล้วนะผ่านพ้น347มานะเจอท้ายแถวเลยอ่ะอยู่แถวๆช่วงทางขึ้นลงทางพิเศษอุดรรัตยาสุดสายทางแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างติดนะสำหรับจุดเนี้ยขาออกก็ไม่ติดแล้วขาออกก่อนหน้านี้มีชะลอตัวนิดหน่อยนะฮะแต่ท้ายเขาสั้นกว่าเยอะครับขาออกอ่ะแต่ตอนนี้แทบจะไม่มีท้ายเลยอ่ะขาออกตรง สะพานเชียงรากที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะสำหรับฝั่งตะวันตกก็จะเป็นขาเข้าซะมากกว่านะครับที่ติดแล้วก็มีท้ายสะสมล้นเข้าไปสุดทางพิเศษอุดรธยาพอดีเลยส่วนฝั่งกลับกันอย่างที่บอกว่าโล่งๆเลยไปบางปะอินนะเข้าออกก็ยังใช้การได้ดีวังน้อยวันนี้ไม่ติดนะพหลโยธินแถววังน้อยแถวบางปะอินก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนในเมืองที่รับแจ้งว่ารถหนาแน่นขึ้นเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับนักเรียนเลิกพอดีก็จะมีแถวสุขุมวิทมีแถวรัชดาแล้วก็ด้านของเลียบด่วนแถวศรีวรานะครับทางฝั่งของเพลินจิตพระรามหนึ่งทางด้านของเพชรบุรีราชเทวีทางด้านของพญาไทราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งของสะพานตากสินเข้าวันนี้ดูรถใจเยอะกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ดีนะหลายท่านที่ฝากชื่นชมพื้นที่มาเลยอ่ะเมื่อวานบอกว่าโอ้โหบริหารจัดการรถได้ดีมากสะพานตากสินเข้านี่ไม่ติดเลยอ่ะบ่ายสองครึ่งบ่ายสามสี่โมงก็ไม่ติดนะคะเข้าเนี่ยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนรถจะมากกว่าเมื่อวานนะฮะเป็นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายก็ชะลอตัวกันตั้งแต่ประมาณช่วงกลางสะพานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ก็จะช้าหน่อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาสาทรเหนือสาทรเหนือก็ไม่ติดนะครับสาทรเหนือใช้ได้นะก็จะมีตรงแยกนรินทร์กับแยกวิทยุเนี่ยแหละนะฮะที่ชะลอโตกันอยู่ส่วนสาทรใต้ก็จะมีเซนหลุยกับแยกสาทรสุรศักดิ์พอขึ้นสะพานตากสินได้ก็โล่งแล้วทีนี้มาลงกรุงธนบุรียังไม่ติดนะฮะกรุงธนบุรีไปแยกตากสินไปพลนิมิตไปราชพฤกษ์วุฒากาศออกไปสวนเรียบบางว่าเนี่ยยังใช้ได้นะครับส่วนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะขาออกขาเข้าก็ใช้การได้ดีนะทั้ง2สะพานเลยแยกบุคคลโลแยกมหาสวรรค์แยกถนนตกก็ใช้ได้นะครับท้ายก็ไม่ได้ยาวนะก็ชะลอตัวนิดหน่อยอะตามรอบไฟตอกจันเอาอีกแล้วนะตอกจันนี่สัปดาห์นี้นี่หลายท่านแจ้งมาเยอะนะตรงแยกตอกจันนะฮะใต้ด่วนจันเจริญกรุงเข้าออกตรงบริเวณช่วงตอกจันตัดถนนจันก็บอกว่ารถเยอะโรงเรียนเลิกนะครับรถมากอะรถมากในพื้นที่ก็บอกเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของถนนตกฝั่งนี้ยังใช้ได้แล้วก็เจริญราษฎร์ใต้ด่วนไปตัดพระราม3แยกเจริญราษฎร์เนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะไปกลับแต่ว่าตรงใต้ด่วนที่จะไปสาทรอะสาทรสุรศักดิ์อะอันนี้ชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับทางฝั่งมเหสักสุรศักดิ์มาตัดสาทรก็ช้าเหมือนกันสีลมจะมีขาไปพระราม4ก็จะชะลอตัวตรงสาลาแดงนะตรงแยกสาลาแดงตัดพระราม4พอดีเลยที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันมาใต้ด่วนจะชะลอตัวแถวเดโชนะมาทางด้านของตัดสุรศักดิ์อันนี้ก็ลดเยอะมากขึ้นเหมือนกันราชดำริจากตัดสารสินที่จะไปสารแดงอันนี้ก็ช้าเหมือนกันฝั่งกลับกันก็ไปชะลอตัวตรงราชประสงค์ไปทางฝั่งของประตูน้ำนะฮะเพลินจิตพระรามหนึ่งก็รถก็เยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทางฝั่งราชดำรินอกนี่ก็ลดมาแล้วเหมือนกันนะชะลอตัวไปจปล.ละแล้วก็ด้านของผ่านฟ้าผ่านฟ้ายังไม่เท่าไหร่นะจะมีตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปคอกวัวซะมากกว่านะก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมาหนาแน่นกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะก็ส่งผลให้ดินสอครับตะนาวฮะที่จะมุ่งหน้าไปทั้งฝั่งราชดำเนินกลางนี่ก็ชะลอตัวไปด้วยนะครับแต่ว่าบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยใช้ได้นะครับไม่ติดนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าทางด้านของแยกบรมก็ยังใช้ได้นะครับบรมเองแถวหน้าห้างวันนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยไปโค้งเศรษฐกิจเก่าต่างระดับสิรินธรไปสายหนึ่งตลิ่งชันราชพฤกษ์อะไรก็ไปได้นะก็จะมีชะลอตัวตรงก่อนถึงชิมพลี1จุดฝั่งขาออกนะฮะส่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดเลยนะไปต่างระดับชิมพลีสาย2สาย3ไปพุทธมณฑลโอ้วันนี้ดีครับไปจนถึงสารยานี่ก็ไม่ติดนะบรมเนี่ยใช้ได้ทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเลยนะไปกลับด้วยนะฮะราชพฤกษ์วันนี้ยังไม่ติดฮะยังไม่ติดเลยตรงสวนเรียบบางว่ารัชดาทัพพระยังใช้การได้2ฝั่งเลยแถวบางแวกแถวข้ามคอมหาสวัสดิ์แถวอุโมงค์วงเวียนมีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนเข้าวงเวียนก็น่าจะเป็นรอบไฟตรงวงเวียนนี่แหละที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าถ้าลงอุโมงค์ลอดแยกตรงวงเวียนบางขุนกองไปไม่มีปัญหาครับใช้การได้ดีนะไปทางฝั่งของบางรักน้อยท่าอิฐนี่ก็ยังถือว่าใช้การได้นะตลอดสายทางส่วนฝั่งกลับกันก็ดีครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันส่วนนครอินทร์ก็จะมีปัญหาตรงบริเวณช่วงคู่ขนานนะฮะคู่ขนานจะมีชะลอตัวแถวโรงเรียนแถวตลาดนะแต่ช่องทางหลักนี่ไม่ติดนะช่องทางหลักก็ใช้การได้ยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงบางคูเวียงตัดกาญจนาไปวงเวียนบางขุนกองนะครับไปสะพานพระราม5เข้าออกก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับตลอดเส้นทาง2ฝั่งนะไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับฝนมาทางด้านของไซน้อยนนทบุรีนะฮะแล้วก็กลุ่มใหญ่เลยมาอยุธยาต่อเนื่องไปพี่พักกี้อินบอกว่าแต่ว่าแถวรังสิตนี่แดดยังร้อนขอบคุณพี่พักกี้อินด้วยนี่ติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้เป็นระยะนะฮะงามวงวานเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับมาจากบางเขนวิภาวดีรังสิตจะไปพงเพชรนะเริ่มปริมาณรถเขาสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าทางฝั่งประชาชื่น2ด้านยังไม่ติดเลยนะท้ายแถวเขายังสั้นอยู่เลยที่จะไปพงเพชรอ่ะ ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนงามวานขาเข้าไปอุโมงค์เกษตรยังใช้ได้ครับตลอดเส้นทางก็ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาการจราจรติวานนท์ไปกลับตรงแคลายชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรัตนาธิเบศรเข้าแคลายได้ตามรอบไฟออกไปไม่ติดนะครับข้ามสะพานมาก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับไปสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะบริเวณจุดดังกล่าวเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งมาทางหลังใหม่นะที่บอกว่าทางด่วนนะครับที่มีตีเส้นก็ก่อนหน้านั้นท้ายชั่วโมงที่แล้วเห็นบอกว่าเก็บอุปกรณ์กันไปแล้วนะฮะที่บอกว่าตีเส้นอยู่บริเวณช่วงแถวท่าเรือนะครับเป็นฝั่งขาเข้ามาจากบางนานะก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะเจ้าหน้าที่สอบถามไปทางศูนย์ทางด่วนให้ละก็การจราจรก็น่าจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะฮะมาจากทางของ62ก่อนอันนี้มันติดมากนะหลายท่านก็แจ้งสอบถามเข้ามาทางหลังใหม่นะครับตอนนี้การจราจรคล่องตัวละมอเตอร์เวย์สาย7เขาบอกว่าใช้การได้เป็นปกติแล้วนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับขอบคุณทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะฮะนี่ตามกันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเลยนะก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็ตามกันมาตลอดเลยมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกม87เนี่ยที่บอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์นะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ท้ายแถวนี้ยาวมากนะครับตอนที่ติดหนักๆเนี่ยยาวหลายกิโลเลยเราก็ติดตามกันมาตลอดนะฮะปรากฏว่าก็ย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็เห็นว่าการจราจรมันคล่องตัวละนะทั้ง2ฝั่งก็ไม่ได้กระทบละจุดเขตจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่87นะฮะขอบคุณทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะฮะก็เราต้องสอบถามเป็นระยะด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะได้เพิ่มเติมกันบ่อยหน่อยแต่ว่าให้ข้อมูลมาทางหลังใหม่เป็นระยะเหมือนกันนะครับก็ไม่ติดแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้เป็นปกติแล้วสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7นะครับทางด้านของฝั่งขาออกใช้การได้ขาเข้าก่อนหน้านี้มีรับแจ้งว่าแถวด่านลาดกระบังแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ติดนะมาจากบางปะกงก็ถือว่าใช้ได้ดีขึ้นเยอะเลยหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะรวมไปถึงต่างระดับทับช้างที่ตัดกับสาย9นะก็ถือว่าใช้กันได้ดีนะเข้าออกก็คล่องตัวอยู่นะครับในช่วงเวลานี้การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับหน้าด่านบางแก้วขึ้นลงก็ใช้กันได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงสะพานการจราพิเศษทั้งไปกลับก็ใช้กันได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ทางฝั่งของหน้าด่านบางขุนเทียนพระราม2บริเวณช่วงต่างระดับวันนี้ก็ใช้การได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรณขนาดนี้นะครับส่วนเส้นพระราม2พระราม2เนี่ยบริเวณช่วงแถวแสมดำท้ายสั้นนะแทบจะไม่มีท้ายเลยนะขาเข้ามาก็จะมีชะลอตัวนิดเดียวนะครับซอยร้อยเข้ามานะมาทางด้านของต่างระดับตรงพระราม2ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปหัวกระบือก็ไปได้ดีนะไปขึ้นลงตรงทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันจะมีแถวท่าข้ามนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแถวโลตัสมาทางด้านของต่างระดับอีกเล็กน้อยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานสวัสดีคุณสุวรรณทองด้วยนะครับพี่สุวรรณทองบอกว่าวันนี้ภาษีเจริญท้องฟ้าแจ่มใสแดดร้อนนะแล้วก็สอบถามมาว่าวันนี้จะมีฝนไหมพี่สุวรรณทองครับวันนี้น่าจะเหมือนเมื่อวานนะนะต้องรอดูแหละเพราะว่ากลุ่มฝนเนี่ยเขามาทางด้านของสุพรรณบุรีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นโซนแถวนนท์อันนี้น่าจะเข้าไปทางนครปฐมแล้วก็ไปทางนนท์แต่ว่าถ้าเข้ามาทางกรุงเทพจังๆมาทางฝั่งทนแล้วก็ต่อเนื่องไปทางภาษีเจริญจุดที่พี่สุวรรณทองอยู่ณตอนนี้นะครับยังไม่มีแต่ถ้าหลัง5โมง6โมงอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
2: ครับวันนี้อยู่ที่ไหนพี่เด็กวัดป่าครับ
3: จะอยู่โซนที่ปอกแหละนนทบุรี
2: นน
3: ท์น่าจะเพิ่ม
2: เป็นไง
3: บ้าง
2: ยัง
3: ไม่ตกแต่คึ้มอยู่
2: อ่าฮะ
3: เขาบอกว่าถ้าคุณเสมามาแถวเนี้ยคงจะตกเลย
2: อุ้ยแต่ผมเห็นมาคึ้มแล้วนะมาแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันนะนนท์
3: อ
2: ่ะ
3: ใช่ครับที่ข้างหน้าจะใกล้ตกแล้วเดี๋ยวเริ่มแจ้งเป็นรถเสียถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
2: ครับ
3: ลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาประมาณ500เมตรอยู่ในช่องเลนซ้าย
2: ครับ
3: ช่องทางหลักเป็นรถเก๋งสีขาวรถชะลอตัว
2: ครับ
3: รถไม่มีจอดก็ติดอยู่แล้วเดี๋ยวรถจอดเสียขนาดนี้เดี๋ยวก็น่าจะติดยาวแหละ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่ง18ปอดก็มีทำทางนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ตกคงชะลอตัวนั่นผมส่งเข้าไปละไปละเดี๋ยวอาจจะส่งให้ใหม
2: ่ครับ
3: ก็หน้า18ปอดนะที่ตอนเช้าจะติดพาติดวนกันมั่วไปหมดเลย
2: อ๋อครับผม
3: จบรายงานเพียงเท่านี้นะ
2: ได้ครับขอบคุณครับพี่เด็กวัดปลาสวัสดีครับ ขอบคุณคุณเด็กวัดป่านะครับราชพฤกษ์นะฮะฝั่งขาออกเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทองประมาณ500เมตรเป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับก็การจราจรคิดว่าถ้าเย็นกว่านี้รถจะชะลอตัวแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทอง500เมตรราชพฤกษ์ขาออกนะเป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่เลนซ้ายช่องทางหลักด้วยฝากระวังด้วยนะครับก็บอกว่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็จะใช้การได้ดีขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะผ่านพ้นไปก็จะมีชะลอตัวกันเหมือนกันสะสมพอประมาณถ้าเย็นกว่านี้คิดว่าน่าจะติดแล้วแหละสำหรับจุดนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมีกลุ่มฝนนะเข้ามาทางด้านของนครปฐมแล้วก็จะต่อเนื่องไปทางนนทบุรีแล้วด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ฝากระมัดระวังเพิ่มเติมนะความปลอดภัยบนพื้นถนนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกถนนเปียกลื่นกันนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันคุณอรุณสวัสดีคุณอรุณด้วยนะครับพี่อรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีแดดจัดมากไม่มีฝนเลยนะครับขอบคุณพี่อรุณด้วยนี่ก็เพิ่มเติมมาให้ซิตี้พาร์คที่บางพลีนะครับไม่มีฝนแดดจัดมากเลยนะฮะก็ช่วงกลางวันเขาจะหลอกเราอย่างเงี้ยแหละแดดจะมาเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยวันอังคารวันพุธก็เป็นอย่างเงี้ยจำได้ไหมนะฮะแต่พอเย็นเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหกระหน่ำมาเลยนะฮะก็มีฝนเล็กน้อยอยู่ที่ลาดกระบังอยู่นะครับช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับบอกว่า15นาฬิกาเนี่ยมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตลาดกระบังนะอันนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพนะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับส่วนกลุ่มใหญ่อย่างที่บอกว่าเขาจะพัดไปทางด้านบนกรุงเทพอ่ะก็คือไปทางนนท์ไปทางอยุธยาท่านโดนก็โดนแถวปทุมอ่ะนะฮะแล้วโดนช่วงนั้นอ่ะแล้วก็จะพัดไปทางฝั่งตะวันออกนะครับไปทางด้านของสายไหมไปทางของบางเขนไปทางคลองสำวาอะไรตรงนั้นถ้ากำลังเขาไม่หมดนะแต่ว่าถ้าผ่านกรุงเทพจังๆโดยที่เข้ามาทางฝั่งทนเหมือนเมื่อวานเหมือน2วันก่อนเนี้ยกลุ่มเนี้ยยังไม่มีวันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่ากลุ่มเนี้ยยังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีช่วงเย็นๆกว่านี้นะว่าจะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นไหมสวัสดีคุณธีรานนท์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพพรสวัสดีด้วยนะครับมีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ทางด้านของพระราม4บริเวณช่วงกล้วยน้ำไทยตอนนี้เขาบอกว่าชะลอตัวสัญญาณไฟก่อนหน้านี้ไม่มีสะสมแต่ว่าพักขนงขาออกบอกว่ายังมีท้ายอยู่นะครับแล้วก็สุขุมวิทก็เป็นขาออกเหมือนกันนะที่ยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนฝั่งแยกเกษมราษฎร์ยังได้ช้าทั้งฝั่งที่มาจากกล้วยน้ำไทยแล้วก็ฝั่งที่มาจากคลองเตยคุณสมชายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสนมาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านครับการจราจรถนนนครสวรรค์นะครับ
2: ครับ
4: มุ่งหน้ามาทางสนามม้านางเลิง
2: ครับ
4: มาทางยมราชตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่มีปัญหาจราจรครับไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุครับ
2: ครับ
4: ท้องฟ้าก็ยังสดใสอยู่ครับยังมีแสงแดดเหลืองๆอยู่นะครับคุณเสมาครับ
2: คิดว่าวันนี้จะตกไหมครับพี่สมชาย
4: ก็ตามนัดนั่นแหละ6โมงเย็น
2: อย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้ว
4: แหมหยอกครับหยอก
2: ได้ครับขอบคุณครับพี่สมชาย
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมชายนะครับใช้นครสวรรค์นะยังไม่มีกลุ่มฝนแล้วก็การจราจรเห็นบอกว่าณขณะนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะป้อมมหาการจักรพรรดิพงษ์นะตรงจุดนั้นก็วันเวนะเดินรถทางเดียวก็เห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาการจราจรในช่วงเย็นนี้นะครับแต่ว่าจุดที่รับแจ้งว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเป็นโซนแถวศรีอยุธยานะครับทางด้านของพระรามเก้าออกทางฝั่งของเพลินจิตทางด้านของสุขุมวิทนะครับแถวพร้อมพงษ์แถวอโศกแล้วก็รัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมส่วนฝั่งที่จะไปพระราม3อันนี้ยังไปได้นะครับด้านของพระราม3ยังไม่มีปัญหาการจราจรสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนจะเป็นสะพานเชียงรากขาเข้าที่ยังมีปัญหาแล้วก็สะพานสังฮีขาเข้าแต่ขาออกเนี่ยบนสะพานสังฮีเขาไม่ติดนะครับแต่ว่าเขาจะแน่นหน่อยก็ตรงลาดวิถีที่มาจากการเลือนที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังฮีอันนี้รถจะเยอะนะครับแต่พอขึ้นสะพานมาได้ข้ามมาทางฝั่งถนนสิรินธรไปบางพลัดไปทางด้านของตั้งระดับสิรินธรก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วนะฮะก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับส่วนเพชรเกษมวันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพชรเกษมก็จะมีชะลอตัวบริเวณช่วงแถวบางว่าที่ตัดกับ ทางด้านของราชพฤกษ์นะครับนิดหน่อยบริเวณจุดดังกล่าวก็โดยรวมถือว่าท้ายแถวก็ไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวขอไปคือท้ายแถวยังสั้นอยู่ท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะครับก็ยังถือว่าใช้การได้อะตรงตัดบางว่าส่วนเพชรเกษมเข้าออกเลยนะแต่ว่าราชพฤกษ์นี่ดูจะดีกว่าเพชรเกษมนะวันนี้ตรงแถวบางว่านี่ไม่มีท้ายสะสมนะครับแล้วก็ทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบทั้งฝั่งราชพฤกษ์เองแล้วก็ทั้งฝั่งของกลับประพฤกษ์นะก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรมีนิดหน่อยตรงแถวเทิดไทยอ่ะที่จะเบี่ยงลงตรงราชพฤกษ์ตรงเพชรเกษมก็น่าจะเป็นที่เขาเบี่ยงกันแหละนะฮะแต่ดูแล้วท้ายเขาก็ไม่ได้ยาวนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีเลยนะข้างหน้าก็โหโล่งเลยนะครับทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานแล้วก็เหมือนเดิมตรงก่อนเข้าวงเวียนอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสัญญาณไฟเพราะว่าเส้นทางหลักที่จะมาลงอุโมงค์เนี่ยเขาไม่ติดนะก็คือจะติดตรงคู่ขนานที่จะวนเข้าวงเวียนนี่แหละก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณจุดดังกล่าวสะพานพระราม5นครอินทร์วันนี้ใช้ได้นะก็จะมีติวานนท์กับรัตนาธิเบศถ้าหันหน้าเข้าแยกแครายจะติดนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าดอนเมืองช่วงนี้มีแดดนะสลับกับเมฆด้วยแล้วก็ส่งประพาชะลอตัวหน้าโรงเรียนครับผมขอบคุณพี่ธีรนนท์ด้วยคุณต้นรักบอกว่าราชเทวีจะตกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเย็นกว่านี้ก็น่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกนะคุณสกอร์เปียนนะบอกว่าติวานนท์ปากเกร็ดท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝนจะถึงกี่โมงจะได้วางแผนไปออกกำลังกายถูกครับติวานนท์ปากเกร็ดเหรอครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีกลุ่มฝนที่จะพัดเข้าไปทางจุดดังกล่าวนะครับใกล้เคียงสุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากนครปฐมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้าเขายังไม่อ่อนกำลังก็คาดว่าน่าจะมาทางด้านของนนทบุรีแต่ว่านนทบุรีเขาไม่ได้มาเต็มๆอ่ะคือจะมาทางฝั่งของไซน้อยแล้วก็บางบัวทองนะครับแต่ว่ากลุ่มใหญ่จะอยู่แถวปทุมนะไม่แน่ใจว่าถ้าดูจากทิศทางลมตอนนี้นะครับเขาก็มีสิทธิ์เคลื่อนลงมาที่นนเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะไม่ได้โดนเต็มๆเหมือนปทุมถ้ามาจากฝั่งพระนครศรีอยุธยาก็จะเป็นปทุมที่จะโดนเต็มๆมากกว่านนนะฮะก็น่าจะอ่อนกำลังตั้งแต่ปทุมแล้วแหละเพราะว่าปทุมเนี่ยน่าจะหนักเลยนะฮะแต่ว่านนเนี่ยน่าจะเป็นรองปทุมอยู่นะครับถ้าโดนก็โดนแบบเฉียวๆไปนะคิดว่าไม่น่าจะหนักเหมือนเมื่อวานเหมือน2วันก่อนไม่เหมือนอังคารกับพุธอ่ะนะแต่ถ้าโดนไหมก็คงเป็นบางพื้นที่ของนนทบุรีที่โดนนะครับแต่คงไม่หนักเหมือนเมื่อวานแล้วก็เหมือนวันอังคารนะที่โอ้โหแบบรอระบายกันนานเลยใช่ไหมแจ้งวัฒนาปากเกร็ดกันนะที่น้ำท่วมกันจนถึงดึกเลยอ่ะใช่ป่ะคุณสำลิดบอกว่า345ฝนตกแล้วอ่านี่ไงนะแล้วก็ลดเยอะครับเนี่ยก็จะมาทางเนี้ยมาทาง340 345มาจากสุพรรณน่ะนะแต่ว่าที่เต็มๆก็จะเป็นพระนครศรีอยุธยากับปทุมแต่ว่านนท์น่ะผมว่าไม่น่าจะหนักเท่า2วันก่อนนะอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะถ้าเสมารู้เนี่ยเสมาคงไม่เปียกมา 2-3 วันแล้วหรอกนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดูจากทิศทางลมอ่ะดูจากในสถานีเรดาร์ตรวจอากาศอ่ะลองเข้าไปดูในแอปของจสร้อยก็ได้นะนะมีเรดาร์ตรวจอากาศให้ดูด้วยนะฮะคุณสำลิดขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะ345ฝนตกแล้วก็ลดเริ่มเยอะแล้วส่วนด้านของการจนายังใช้ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งพะหนแถววังน้อยแถวบางปะอินแถวยังไม่มีปัญหาการจราจรนะถึงแม้ว่าขาออกเนี่ยในช่องทางคู่ขนานเนี่ยรถเขาจะเริ่มเยอะนะมาจากทางด้านของธรรมศาสตร์อะรถเขาจะเริ่มเยอะแล้วสำหรับฝั่งขาออกที่จะไปนวนครนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นกว่านี้ถ้าโรงงานเลิกก็ชะลอตัวเหมือนกันแหละตรงนั้นนะฮะแต่ขาเข้ายังไม่ติดนะขาเข้าที่มาจากทางด้านของบางปะอินเข้ามาจนถึงรังสิตเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยตลอดเส้นทางเลยขาออกจะมี2จุดนะนอกเหนือจากตรงเลยธรรมศาสตร์ไปนวะแล้วก็จะมีตรงแถวบางขันคลองหลวงอ่ะที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับเนี่ยท้ายสั้นครับแต่คลองหลวงอ่ะดูท้ายจะยาวกว่านะคลองหลวงที่มาจากเชียงรากนะจะไปตรงบริเวณช่วงวัดพระธรรมกายเนี่ยอันนี้มีชะลอตัวเหมือนกันตรงแถวบางขันนะฮะก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันส่วนรังสิตนครนายกตอนนี้ไม่ติดนะถ้าเป็นด้านของรังสิตนครนายกนี่ก็ถือว่าใช้การได้นะเข้าออกก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรส่วนด้านของรังสิตปทุมรังสิตปทุมจะมีก่อนถึงต่างระดับรังสิตตรงพหลน่ะอันนี้ชะลอตัวนะแล้วก็รถเริ่มมากขึ้นละแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอเย็นกว่านี้นะตรงเนี้ยจะชอบมีปัญหาทุกทีเลย3 4 5มา3 4 6ไปต่างระดับรังสิตนี่ก็จะติดนะครับในทุกเย็นนะช่วงเร่งด่วนเย็นนะแต่ณขนาดนี้ก็ถือว่าท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะก็ยังมาได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าทำความเร็วอาจจะไม่ได้มากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้กลับกันไม่ติดอยู่แล้วนะกลับกันไปทางด้านของใต้ด่วน ตรงทางพิเศษอุรัฏฐยาทั้ง345ทั้ง346นะก็ถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เดินทางกันต่อครับใกล้จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วน16นาฬิกาแล้วนะตอนนี้ก็15นาฬิกา45นาทีมีคุณอดิศักดิ์นะครับบอกว่าส่งรูปไม่ได้เลี่ยงเมืองตรงแถวเตวานนท์ที่จะเข้าปทุมมืดมาแล้วนะเขาบอกว่าอย่างกระยานแม่ก่อตัวเลยดำสนิทมาเลยขอบคุณพี่อดิศักดิ์ด้วยนะฮะพี่พันธ์อยู่แถวมหัยสวรรค์เนาะพี่พันธ์บอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะแถวมหัยสวรรค์สำเร็จไปดาวคะนองนะฮะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักบอกว่าสุโขทัยราชสีมาสังฮีหนึบหนึบคือแกะได้ทีละนิดแล้วตอนนี้คือติดแล้วนะขอบคุณพี่ต้นรักด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาให้แล้วก็3 4 5เมื่อสักครู่ก่อนที่จะพักกันพี่สำลิดนะบอกว่าฝนลกตกแล้วนะฝนลงแล้วนะฮะก็ฝนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าเขตปทุมวันบางรักก็จะมีฝนเล็กน้อยเหมือนกันสัมพันธวงศ์ป้อมปราบเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะก็มีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเวลานี้เดินทางวางแผนกันด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์จสร้อยของเราเลยนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะครับไม่ต้องรายงานจราจรก็ได้โทรมาให้กำลังใจสุภชัยก็ได้นะสุภชัยเด็กผีเนี่ยนะฮะวันนี้ดูซึมๆยังไงก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยร่าเริงเลยอะนะวันนี้คนที่เขาเชียร์แมนยูเขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เขาไม่ค่อยร่าเริงเลยนะฮะสุขุมวิทนะไปจะได้ของอโศกยังแน่นอยู่นะแล้วก็ฝั่งขาออกไปปะขนงก็ได้ช้าสาทรใต้มาแล้วนะปริมาณรถเห็นรับแจ้งว่ารถเยอะขึ้นละแล้วก็ฝั่งบ้านแขกอิสรภาพใหม่ประชาธิปกนะครับตากสินจากแยกตากสินเข้ามานี่ก็แน่นแล้วเหมือนกันด้านบนสะพานตากสินขาเข้านี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นละก็จะเหลือแค่เชิงทางลงตามรอบไฟละสาทรสุรศักดิ์กลับการจะใช้ได้ถ้าไม่นับสาทรใต้นะถ้าบนสะพานจะใช้ได้แต่สาทรใต้ยังติดอยู่ในลักที่ว่าราชนครินนอกเหนือจากแยกนรินทรที่แน่นแล้วก็จะเป็นแยกนราลมที่ตัดกับสีลมอันนี้ก็แน่นเหมือนกันทั้งฝั่งถนนจันทร์มาทางด้านของใต้ด่วนฝั่งนี้จะแน่นกว่าฝั่งที่มาจากพระราม3ไปจะดีกว่าสาธุใต้ด่วนยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเจริญราษฎร์ใต้ด่วนไปถนนจันทร์ไปพระราม3ไม่ติดแต่ฝั่งที่มาสาทรได้ตามรอบไฟเจริญกรุงชะลอตัวอยู่นะครับตรงตอกจันนะตัดถนนจันแล้วก็รวมไปถึงด้านของถนนจันด้วยนะก็รถยังเยอะๆอยู่นะครับใต้ด่วนไปแยกตอกจันตัดเจริญกรุงแต่ถ้าฝั่งเจริญกรุงไปถนนตกอันนี้ไปได้นะไม่ติดบุคโลยังเคลื่อนตัวได้มาแห่สวรรค์รถเริ่มเยอะแล้วอย่างที่พี่พันธ์บอกเลยไปดาวคะนองจอมทองนี่เริ่มช้าละสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไม่ติดนะไม่ติดยังใช้ได้นะสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพทั้ง2สะพานแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีทางด้านของฝั่งจอมทองวุฒากาศอาจจะมีตรงแถวจอมทองไปแยกดาวคะนองจอมทองที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนทางฝั่งสุขสวัสดิ์ก็จะมีแถวพระประแดงขาออกอุ้ยท้ายก็ไม่ยาวครับใช้ได้ครับตอนนี้ยังไม่ติดนะมาตัดประชาอุทิศใต้ด่วนวัดสารลอดมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่วงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12นี่ก็ใช้ได้นะครับการจราจรยังคล่องตัวลงพระราม3ลงสุขสวัสดิ์ขึ้นลงยังได้ปู่เจ้าสมิงพรายก็ใช้ได้นะครับอ๋อมีทางขึ้นฮะถ้าจะแน่นก็จะเป็นเนี่ยแหละปู่เจ้าสมิงพรายที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยแหละที่ชะลอตัวแต่ถ้าลงอ่ะไม่ติดมาเชื่อมการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ก็เคลื่อนตัวได้ศรีนครินก็แถวศรีนครินนะขาออกชะลอตัวมากกว่าขาเข้าไม่ติดนะขาเข้าก็จะมีก่อนถึงศรีนุชที่ชะลอตัวกันอยู่คุณทวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่ธวัช
1: ผมไปให้กำลังใจน้องสุภชัยมาแล้วนะ
0: อ้าวเจอเหรอ
1: เจอวันนี้เลยโทรมา
0: จริงป่ะสวัสดีครับจอสร้อยสุภชัยพูดสายครับพูดอย่างงี้ป่ะสุภชัยรับสายครับพูดอย่างงี้ป่ะ
1: เหมือนก๊อปปี้มาเลยนะเราเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วพี่ก็บอกว่าอะไรเอาใจช่วย
1: พี่มาให้กำลังใจนะพี่ อย่าไปอะไรกับพี่เสมากับพี่เสมาเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: เชื่อป่ะปัจจุบันนี้สุภชัยไม่เรียกผมพี่แล้วนะไม่มันหมดความนับถือผมไม่ได้แล้วสุภชัยไม่นับถือผมแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: หาปงหาปี๊บบ้างอะไรให้ใครบ้างอะไรเราครับ
0: อันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ดอนเมืองครับดอนเมือง
0: วิภาแล้ว
1: ขึ้นแล้วอันนี้วิภาออกจากดอนเมืองกำลังวิ่งเข้ามาหลังสีหลังหลังสีเนี่ยยังไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นะขาวขาวอยู่ยังมีเมฆขาวแต่ดอนเมืองเนี่ยเมฆดำทั้งสองฝั่งเลยดำมาแบบไม่เกิน6นาฬิกาเนี่ยร่วงแน่นอน
0: จริงเหรอไม่เกิน4โมงนี่มาแน
1: ่เออมาแน่เลยเนี่ย16นาฬิกาเนี่ยมันนอน
0: ครับผม
1: ก็อย่าไปอะไรกับน้องเขาเยอะโอ้โหเราได้ทีเราก็ย่ำเขาจน
0: แหมถ้าเขามีโอกาสเขาก็ย่ำผมเหมือนกันแหละ
1: จ ิ้งอ่ะ
0: ไม่เหลือหรอก
1: เอาเรื่องกันนะเนี่ยน้องชาย
0: ประ
1: ชันที่เนี
0: ่ยใช่เห็นเงียบๆนี่มันร้ายนะมันร้ายนะ
1: หนี
0: เดินทางปลอดภัยพี่ธวัชขอบคุณมาก
1: ครับวันนี้ไม่ส่งแล้วนะจะเข้าบ้านแล้วฝนตกไม่เอาแล้วไม่อยู่ละ
0: ได้มากลุ่มใหญ่เลยนะเนี่ย
1: กลุ่มใหญ่ใหญ่มากใหญ่แล้วดำด้วยนะ
0: ครับผม
1: เหมือนตอนนี้ตอนเมืองอยู่กลางอ่ะแล้วก็ซ้ายขวานี่มาแบบเมฆแบบเหมือนปัดเลยแบบน่ากลัว
0: ครับ
1: พอดูไปดูหนังเรื่องนี้เวลา ID4 ประมาณนั้น
0: ใช่เขาบอกว่ามามืดแล้วแบบก้อนใหญ่มากมาดำเลยตรงนั้น
1: น
0: ่
1: ะเหมือนหนังเรื่อง ID4 วันสิ้นโลกอ่ะประมาณนั้นเลย
0: อะกลุ่มใหญ่เลยใช่ไหมฟ้ามืดเลย
1: อ้าวเขาแน่มาเนี่ยใครอยู่แถวที่อะไรอ่ะอยู่แถวรังสิตอ่ะโดนแน่นอน
0: หรอครับผมใช่
1: เนี่ยพอเตรียมเก็บผ้าเลยพี่พักอิน
0: ได้ขอบคุณมากพี่ธวัช
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชนะครับอยู่แถวดอนเมืองวิภาวดีรังสิตคือปัญหาไม่ได้เรื่องจราจรแล้วตอนนี้มีปัญหากับฝนแล้วเขาบอกว่ามันมามืดเลยคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยแหละถ้าตกนี่ตกหนักแน่นอนนะฮะคุณธนายุทธสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธนายุทธ
2: ตอนนี้ผมมารับหลานอยู่ที่โรงเรียนแถวนวมินทร์นะ
0: อ่าฮะ
2: ผมมาจากแยกเกษตรนวมินทร์มุ่งหน้าโพแก้วอ่ะ
0: ครับ
2: รถติดยาวมาถึงปัทาวิกรผมก็นึกว่ามีอะไร
0: มีอะไร
2: รถเมย์สายครีมแดงสาย60
0: 60จอดเสียเหรอ
2: เลนซ้ายเลยครับหน้าไฟแดงเลยตรงไฟแดงเลย
0: อ๋อ
2: แล้วตอนนี้รถติดหมดแล้วน่ะ
0: ท้ายยาวท้าย
2: ยาวแล้วครับ
0: ท้ายยาวเลยเหรอ
2: ยาวแล้วครับเลยปัทาวิกรไปแล้วครับ
0: โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแค่คันเดียวเลยนะ
2: ซ้ายเขาเลนขวาเขาจะรอเลี้ยวขวาไงไฟแดงรอเลี้ยวขวาเขาก็ไม่ขยับ
0: แค่คันเดียวเนี่ยนะ
2: รอบแรกเลนเดียวครับ
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วฝั่งกลับกัน
2: มาก็ต้องแย่งกันบอกออกเลนกลางวิ่งสลับเป็นคนละข้าง
0: แล้วฝั่งกลับกันเขาติดไหม
2: ฝั่งกลับกันไม่ติดครับว
0: ิ่
2: งสบายเลยครับ
0: โอ้
2: โล่งไม่ตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับ
0: หรออันนี้จุดเกิดเหตุที่เขาจอดเสียคือตรงไหนนะพี่ธนายุทธ
2: ตรงไฟแดงเลยครับตรงไฟตรงสปากซอยวัดโพแก้วอ่ะ
0: อ๋อตรงแยกพอดีเลยดิถ้านั้นก็ตรงแยกเลยดิน
2: ั่นแหละครับจอดอยู่หน้าวัดเลยครับทางซอยเข้าวัดปากบึกในวัดเลยครับ
0: เรียบร้อยอ้าวแล้วรถที่มาจากโพแก้วอ่ะ
2: อยู่บนรถครับนั่งจับพวงมาลัยอยู่บนรถนะคนขับ
0: อ้าวแล้วรถที่มาจากโพแก้วเขาไปได้ไหมอ่ะ
2: โพแก้วเลี้ยวขวาได้ครับ
0: อ๋อฝั่งนั้นเขาไม่ได้ติดใช่ไหม
2: ออกจากวัดก็ได้ครับ
0: อ๋อได้อยู่นะได้อยู่นะ
2: ครับคือเลนซ้ายเลนเดียวนะที่จะมาแฮปปี้แลนด์เนี่ยตรงมาแฮปปี้แลนด์เขาจอดปิดอยู่นั่นนะครับ
0: ท้ายแถวเป็นกิโลนะ
2: เลยไปแล้วครับเลยตลาดปะพันก่อนไปแล้ว
0: เป็นกิโลเหมือนกันนะ
2: เลยครับน่าจะประมาณนั้น
0: แล้วฝนนะมายัง
2: ฝนแดดเปรี้ยงเลยครับ
0: เอ้า
2: แต่มันมืดมาไกลๆอ่ะมันไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าตรงนี้แดดเปรี้ยงเลยยังมีแดดอยู่ครับแดดเยอะ
0: แล้วคุณหลานคุณหลานเลิกกี่โมงคะเนี่ยเลิกยัง
2: ยังคุณหลานเลิก4:30
0: โอ้อันนี้เป็นคุณปู่หรือคุณตาคะเนี่ย
2: คุณตาครับ
0: คุณตามารอเลยนะคุณตา
2: ครับล่ะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วครับ
0: ได้เดินทางปลอดภัยครับ
2: ขอบคุณครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธนายุทธนะครับนวมินฮะน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับโพแก้วครับรถเมย์จอดเสียเลนซ้ายครับท้ายเป็นกิโลจริงๆฮะอย่างที่คุณธนายุทธบอกเลยครับโอ้อยู่ก่อนถึงตลาดปฐวิกรแล้วครับเนี่ยท้ายแถวนะโอ้ใครที่จะใช้นวมินนะฮะเผื่อเวลาการเดินทางเลยครับโอ้ตรงแยกโพแก้วพอดีเลยครับเพราะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะแต่ว่ารถอะที่มาจากโพแก้วยังออกมาได้นะเขาบอกว่ายังออกมาได้อยู่เพราะว่าเขาจะเสียอยู่เลนนึงคือเลนซ้ายแต่ว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรตรงนี้ยังได้อยู่นะแต่ว่านวมินอย่างที่บอกนะมาจากทางฝั่งรามินทาท้ายก็อยู่ก่อนถึงประมาณตลาดปฐวิกรนะก็เป็นกิโลเหมือนกันนะฝั่งกลับกันไม่ติดฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับแถวนวลจันทร์แถวรัชดารามินทาก็จะมีฝั่งที่จะมาเกษตรที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งที่จะไปคู่ขนานสาย9ไปรามินทาเนี่ยยังใช้ได้นะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าพหลโยธินพญาไทยขาเข้ารถติดใช่ไหมฮะแล้วก็คุณรพีคุณพิพันธ์พิภักเกอินบอกว่าอยุธยามามืดเลยส่วนรังสิตเนี่ยคือไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเมื่อสักครู่พี่ธวัชเขาก็แซวพี่ภักดีอินก็บอกว่าน่าจะตกหนักเลยนะแถวรังสิตเนี่ย แล้วก็คุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ก็ครึ้มมาแล้วเหมือนกันนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วเหมือนกันหลายพื้นที่เลยนะครับตอนนี้เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะดอนเมืองสายไหมมีนบุรีนะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับถ้าเป็นฝั่งตอนล่างกรุงเทพเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นว่าคุณจะรอดนะวันนี้นะฮะถ้าเป็นพวกแถวฝั่งทนก็ยังมีสิทธิ์พอลุ้นอยู่นะฮะถ้าเป็นกรุงทนใต้อย่างเงี้ยอันนี้น่าจะสบายใจได้เพราะว่าแถวนั้นไม่มีนะฮะถ้าเป็นฝั่งตะวันออกก็ต้องรอลุ้นน่ะให้เขาเก็บทางดอนเมืองเก็บทางสายไหมให้ดีก่อนถ้ากำลังมาไม่ถึงตะวันออกก็ไม่น่าจะโดนแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยนะฮะราชเทวีนะครับบางรักก่อนหน้านี้ลงไปแล้วนะปทุมวันก่อนหน้านี้ก็มีแล้วเหมือนกันคลองเตยห้วยขวางเนี่ยวัฒนานะฮะที่อยู่กรุงเทพชั้นในเนี่ยนะฮะพระนครดุสิตเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจว่ากำลังเขาจะแรงพอที่จะส่งมาถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นฝนที่ก่อตัวขึ้นเองก็มีเหมือนกันนะนะครับก่อนหน้านี้นะมีหลายพื้นที่ที่รับแจ้งมาเหมือนกันจตุจักรพญาไทนะครับทางฝั่งของบางกอกน้อยทางด้านของธนบุรีทางด้านของบางกอกใหญ่นะก็รับแจ้งเหมือนเป็นโปรยๆแต่ว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะไม่ได้เหมือนกับแบบตู่เป็นฝนเทลงมานะเป็นลักษณะเหมือนแบบโปรยๆลงมากระจายตัวนะฮะกลุ่มใหญ่นู่นเลยครับอยุธยาใหญ่เลยแหละแล้วก็อ่างทองสุพรรณเนี่ยโอ้โหเต็มๆครับด้านโน้นปทุมด้วยนะปทุมนี่ก็แถวสามโคกนะมาลาดหลุมแก้วนี่ก็เตรียมพร้อมเลยนะครับตอนนี้น่าจะตกแล้วแหละนะฮะบางบัวทองด้วยนะชาวนนทบุรีนะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าจะถามว่าพหลโยธินพญาไทการจราจรเป็นยังไงบ้างพหลโยธินแถวพญาไทเหรอครับพหลโยธินที่จะมาพญาไทขาเข้านะพหลโยธินต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยถ้ามาจากทางด้านของ5แยกลาดพร้าวนะครับไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะสะพานควายก็ชะลอตัวเหมือนเดิมตามรอบวายอารีสนามเป้าชัยได้นะรอบๆวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้อยู่ด้านของพหลเนี่ยจะเป็นฝั่งที่โชคดีนะท้ายก็จะสั้นนะแล้วก็ทางฝั่งของพญาไทจะติดตรงแยกรางน้ำตัดซอยรางน้ำอันนี้จะติดละถ้าจะมาจนถึงแยกพญาไทใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ที่ถามถ้าเป็นพญาไทเนี่ยจะแน่นตรงแยกพญาไทกับแยกราชเทวีหลังจากนั้นตรงแยกปทุมวันกับ3ย่านเนี่ยก็ยังถือว่าได้เรื่อยๆนะถ้ามาจาก3ย่านชะลอตัวปทุมวันกับราชเทวี2จุดนะครับแล้วก็ไปแน่นอีกทีก็คือซอยโยธีเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางฝั่งราชวิถีมาจากตึกชัยชะลอตัวแถวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ส่วนฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงอะนะก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับด้านนี้ท้ายจะไม่ยาวเท่าฝั่งที่มาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วก็ทางฝั่งดินแดงสามเหลี่ยมใต้ด่วนโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์แยกพระราม9ยังใช้ได้นะครับเนี่ยแต่ฝั่งกลับกันรถจะเยอะกว่าครับที่มาจากแยกพระราม9ในฝั่งเนี้ยปริมาณรถเขาจะมากกว่านะครับคุณสันติบอกบางไปอินปอยๆมาแล้ว คุณตู่ระยอง M82 มาจากบุญถาวรมาท่าจีนคล่องตัวดีไม่มีฝนครับแดดออกครับขอบคุณพี่ตู่มากคุณสุนทรสวัสดีพี่สุนทรด้วยนะฮะพี่สุนทรบอกว่าข้ามสะพานปทุม2ไม่มีฝนเลยขอบคุณพี่สุนทรด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะตำรวจร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายขบวนการฟอกแรงงานลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
5: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปิดฉากแรงเงา2ตำรวจร่วมกรมการปกครองทลายเครือข่ายฟอกต่างด้าวพื้นที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบซึ่งพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมและการตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนติและอำเภอเกาะสมุยพบความผิดปกติเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง33รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง10รายและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทะเบียนศูนย์อีก19รายสามารถจับกุมได้26รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง9รายและแรงงานต่างด้าว15รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วานนี้16กันยายนหลังมวลควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียซึ่งพบจุดความร้อนกว่า 12,241 จุดถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบเมืองช่วงนี้สภาพโดยรอบของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ

0: ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากส่วนกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารและควรลดการอยู่กลางแจ้งนานๆสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขณะที่อินโดนีเซียเตือนสถานการณ์ไฟป่าอาจลากยาวถึงต้นพฤศจิกายน69หลังฤดูฝนมาช้าชี้รุนแรงสุดรอบ11ปี
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับหลัง16นาฬิกานะครับก็มีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่เขตดอนเมืองสายไหมมินบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่แต่ที่ไม่เล็กน้อยเนี่ยจะอยู่ที่ปทุมนะฮะนนทบุรีบางพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองก่อนหน้านี้มีที่สุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมเช่นกันคุณศักดิ์เทพเกียรติพิชยานะครับท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงกี่โมงอะครับที่ดินตกหล่นตรงแยกวัชรพลเนี่ยครับ
2: เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับ 14.30 นนะครับ
1: โอ้โห
2: นะครับ
1: ครับมันเยอะแบบเยอะมากเลยนะผมเห็นจากในภาพแล้ว
2: คือดูตามรูปถ่ายนี่เหมือนมันเยอะนะแต่จริงๆเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะท
1: ี
2: นี้คือเหตุที่มันเกิดได้ก็คือรถบรรทุกดินคันนี้เป็นรถดินเนี่ยนะฮะก
1: ็
2: คือเขาไม่ได้มีมาตรการป้องกันปกคลุมนะฮะทีนี้ไอ้ช่วงจังหวะถึงแยกนะฮะเขาคงเบรกรถนะแล้วก็มีรถเก่งเนี่ยนะฮะฮอนด้าซีวิกก็ขับตามหลังมาฮะดินมันเลยกระถอกไปใส่รถเก่งที่ขับตามมานะฮะ
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะพอดีเขาจะขนดินไปถมไม่ตรงบริเวณสายไหมซอย56อะครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้เขามาจากไหนครับ
2: ไม่ทราบว่าเขามาจากตรงไหนฮะพอมาถึงผ่านแยกตรงนี้ฮะก็เลยเกิดเหตุนะครับ
1: ตรงแยกวัชรพลพอดีเลย
2: ครับตรงแยกวัชรพลแล้วรถติดกันยาวเลยอะครับ
1: มีใครเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะเพียงแต่รถที่ขับตามหลังมาเนี่ยเขาก็เสียหายก็คือดินมันหล่นไปอยู่ที่หน้ารถเขาแหละนะฮะที่ดินเลนนะฮะ
1: เหมือนเป็นลักษณะเป็นรถแบบบรรทุกพ่วงเงี้ยแหละฮะ
2: มันไม่ใช่รถบรรทุกพ่วงฮะเป็นรถสิบล้อฮะ
1: อ๋อสิบล้อแล้วด้านท้ายก็คือไม่ได้มีปิดไม่ได้มีอะไร
2: ด้านบนเขาไม่ได้ติดฮะแล้วบางทีไอ้ความที่มันเป็นดินเลนนะฮะเวลาเบรกรถเบรกดินมันกระชอกฮะ
1: โอ้โห
2: มันก็หล่นลงมามันเป็นดินเลนฮะ
1: โอ้แล้วอย่างนี้ต้องมีโทษยังไงบ้างฮะเนี่ยจับปรับอะไรไหมฮะเนี่ยเทียบปร
2: ับ ทางสน.บางเขนเนี่ยเขาเรียกไปดำเนินคดีตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะฮะส่วนของผมเนี่ยผมตามพ.ร.บ.รักษาได้ปรับเขาไปหมื่นในอัตราโทษสูงสุดเลยนะปรับข้างในคร
1: ับ ครับ
2: ส่วนความเสียหายอะไรกับคู่กรณีเขาก็ไปตกลงกันเองคร
1: ับแล้วขนาดนี้ล้างทำความสะอาดยังไงแล้วครับ
2: เก็บดินเรียบร้อยแล้วฮะแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับรถจราจรได้ตามปกติแล้วครับ
1: โอ้โหอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกฮะเนี่ย
2: เป็นฝั่งขาออกครับ
1: ขาออกใช่ไหม
2: ที่เขาจะไปซอยสายไหม56ครับ
1: เออ
2: จะไปทางนู้นฮะ
1: โอ้โห
2: ใช่แล้วตอนนี้จราจรวิ่งได้ตามปกติแล้วครับ
1: ใช้เวลาดำเนินการกันนานไหมครับเนี่ยสำหรับจุดเนี้ย
2: ผมได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอนบ่ายสองครึ่งนะฮะสี่โมงนี้ผมดำเนินการเรียบร้อยแล้วสี่โมงนี้ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วฮะเอารถน้ำเอาดินออกแล้วก็เอารถน้ำไปฉีดเรียบร้อยแล้วฮะรถสัญจรได้ตามปกติแล้วครับ
1: ครับไม่ลื่นไม่อะไรแล้วนะฮะตอนนี้
2: ไม่ลื่นตอนแรกเราก็กลัวลื่นเพราะทางสน.บางเขนเขาก็ไปกั้นไว้เพราะว่ามันเป็นดินเลนเนี่ยก็กลัวว่าจังหวะเบรกอะไรก็กลัวเดี๋ยวรถมันถลายไปชนกันในนี้สน.เขาก็เลยมาอำนวยการจราจรพร้อมฝ่ายเทศกิจของบางเขนนะครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้เข้าออกก็ไม่มีปัญหาการจราจรเลยสองฝั่ง
2: ครับไม่มีตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วครับรถสัญจรได้ตามปกติครับ
1: โอ้โชคดีมากที่ฝนไม่ลงมาด้วยนะฮะตอนที่เกิดเหตุ
2: ครับ
1: โอ้ไม่งั้น
2: ฝนตกลงมาเละเลยครับ
1: นั่นนะสิฮะโอ้นะฮะยังไงขอบคุณมากครับตอนนี้ปกติแล้วนะฮะจุดดังกล่าว
2: ครับสัญจรได้ตามปกติแล้วครับครับนะฮะ
1: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับที่เพิ่มเติมให้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนด้วยนะครับท่านผอ.ศักดิ์เทพนะครับก่อนหน้านี้ก็มีท่านผู้ช่วยลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีทางหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะหัวหน้าฝ่ายเทศกิจแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ปรากฏว่าไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองเศษนะฮะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นพอดีเลยนะก็เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะสรุปว่าเป็นดินเลนนี่แหละฮะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็น่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะจุดเกิดเหตุก็เป็นแยกวัชรพลนะครับเขาบอกว่าจะไปสายใหม่56แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะแล้วก็มาเกิดเหตุบริเวณช่วง5แยกวัชรพลจุดดังกล่าวนะก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะสำหรับจุดนี้แต่ว่าดินเลนอ่ะโอ้โหแบบเต็มถนนไปหมดเลยแล้วก็มีรถเก๋งนะครับคันข้างหลังแล้วก็รถเหมือนเป็นรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะที่โดนนะฮะที่แบบโอ้โหก็ดูแล้วการจราจรนี่กระทบมาสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าพื้นที่เร่งดำเนินการนะฮะการจราจรก็กลับมาดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยังดีที่ฝนไม่ได้ลงมาตอนนั้นไม่นั้นนี่เละไปก่อนนี้แน่ๆนะฮะเนี่ยดูสภาพเขาสิใครที่ดูใน YouTube อยู่ก็น่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคือดินเลนนะเนี่ยกระจายเลยเนี่ยคันหลังเนี่ย2คันเนี่ยนะรถเก๋งคันนึงแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยคันนึงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จนะฮะคุณจิรศักดิ์บอกว่าวัดไร่ขิงยังมีแดดนะไม่มีฝนด้วยขอบคุณคุณจิรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็พี่ธันวัลินนะสวัสดีนะครับพี่ธันวัลินบอกว่าฝนมาแล้วอยู่แถวแถวรถไฟฟ้าช่องนนทรีตอนนี้อยู่บนสะพานตากสินแล้วค่ะข้าวขาออกยังใช้การได้ดีค่ะเจริญนครก็ใช้การได้ทั้งขาเข้าและขาออกขอบคุณพี่ธันวลินด้วยนะฮะก่อนหน้านี้คุณสุนทรบอกว่าสะพานปทุม2ยังไม่มีฝนไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณกระปุกแดงด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามาในรอบเย็นนี้นะครับมีทางด้านของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาเช่นเดียวกันรังสิตนครนายกจากคุณมด X ฝั่งขาเข้าคุณมด X บอกว่ามาจากคลอง2จะมุ่งหน้าไปด้านของตัดพหลโยธินลดมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งสองฝั่งเลยนะก็บอกว่าถึงแม้ว่ารถจะมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งไปและกลับเลยมีอุบัติเหตุการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ครับโอ้โหเป็นรถเขาบอกว่าเป็นกระบะเหรอเหมือนเป็นบรรทุกเนาะเป็นบรรทุกแบบตู้ทึบอะนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าทึบไม่ทึบนะเพราะว่าของมันกระจายลงมาด้วยเนี่ยนะฮะมันพลิกตะแคงอยู่นะอยู่ทางด้านของเลนซ้ายเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณวิชยาภักดีโชติกันนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยาครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีผู้ฟังเกษรทุกท่านนะครับ
1: ครับพี่วิชยาครับจุดที่บอกว่ามีรถไปพลิกตะแคงเนี่ยการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยอยู่ช่วงไหนแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับ
2: ครับผมจะเป็นกมที่7บวก100นะครับสาย37ที่ทางจากขึ้นจากด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกัญจนาไปแล้วครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนนะครับก็ขึ้นจากบางครุก็จะไล่จากทางขึ้นในประมาณกิโลเมตรที่1ไปนะครับก็จุดเกิดเหตุจะอยู่ที่กมที่7แต่ว่าจะเป็นรถบรรทุก4ล้อขนาดเล็กกันนะครับที่ตะแคงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งของที่บรรทุกมาก็จะเป็นคล้ายๆกระเบื้องนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเหมือนแผ่นยิปซัมนะเป็นแบบหลายๆแผ่นซ้อนๆกันก็ตอนนี้อยู่ช่องทางฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางซ้ายเสียช่องทางไปประมาณ1ช่องทางแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินด้วยนะครับวิ่งได้ช่องทางกลางกับขวา2เลนด้วยกันจุดนี้มีเจ้าที่ถึงแล้วนะครับก็รอรถบรรทุกอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนถ่ายด้วยนะครับแล้วก็ขนของขึ้นรถด้วยนะครับแล้วก็ท้ายแถวนี้สะสมประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับที่ทางจากข้างของขึ้นจากบางคูมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนนะครับผม
1: ครับแล้วฝั่งกลับกันกระทบไหมครับกลับกันมีชะลอดูไหม
2: กลับกันนี้ก็จะมีชะลอดูสะสมเล็กน้อยนะครับไม่ถือว่าติดขัดมากแต่ก็ยังมากันได้เรื่อยๆอยู่นะครับคุณเจมาครับผม
1: ครับครับแล้วจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับพี่วิชยาเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับค ครับส่วนสายทางพิเศษอื่นนะครับก็สายทางพิเศษเฉลิมพระครนะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนาเริ่มมีรถมานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นถนนเพชรบุรีไปนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงถนนพระราม4นะครับผ่านถนนพระราม4แล้วก็เริ่มมากันได้ดีนะครับมามีรถมากันอีกครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่ตลาดท่าเรือนะครับเหนือทางลงอารมณ์ไปนะครับมีเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงอารมณ์เท่านั้นเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับจนถึงถนนบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือไปดินแดงช่วงของบริเวณทางขึ้นอารมณ์ต่อเนื่องเข้าไปทางเพียทางตลาดท่าเรือแล้วก็ลงท่าเรือในช่วงนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมีชะลอกันครั้งช่วงของบริเวณทางราบบอนไก่ไปนะครับตอนนี้ไปจนถึงช่วงของบริเวณทางของเพชรบุรีนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วในโรงดินแดงก็ลงได้ดีเลยนะครับส่วนถ้าเรือไปที่สะพานพระราม9ข้อก็ออกไปทางด้านของดาวขนองในช่วงนี้ไประกับอย่างคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษศิรัตน์นะครับในช่วงนี้จากศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวต่างอโศก4แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางเพียไทยนะครับเริ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทยเลยนะครับฟังกับกันนะครับเพียไทยไปโศก3แล้วก็ศรีนครินทร์ชะลอในช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องไปที่ถนนพระราม9สมทท่านั้นเองนะครับผ่านอยู่ในประเทศก็ไปกันได้ดีนะครับเพียไทยไปแจ้งวัฒนะนะครับเริ่มมีชะลอกันในแต่ช่วงของบริเวณเหนือคลองประปากำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ช่วงนี้ยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงเหนือบขสไปแล้วเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับระดับบริชื่นสะสมเล็กน้อยครับผ่านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่แจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนต่างระดับเพียไทยขาเข้ามานะครับที่ต่างจากทางด้านของบขสเข้ามาก็จะมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นบางซื่อเข้ามานะครับแต่เนื่องเข้ามาที่ต่างระดับเพียไทยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐในช่วงนี้ทั้งไประดับอย่างคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับอุดรธานีแล้วก็ประจินวัฒนาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับพบรถจะเสียรถบริสิ่งของตกหล่นหรือว่าเสียเลี้ยงดูบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเสมาครับผมครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่วิชยาครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเขมาค่ะ
1: เชิญเลยครับ
2: สวัสดีน้องๆหลังใหม
1: ่ครับ
2: แล้วก็สวัสดีที่เป็นแนวหน้าอาสาหรือถ้าว่าใช้จสร้อย
1: ครับ
2: เพื่อนทูตใจตามถนนหนต่างนะคะสว่างได้ก็คือเป็นแนวทางให้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะถ้าเอ่ยชื่อมันก็ยาว
1: ครับผม
2: อันนี้เป็นให้กำลังใจ
1: ครับ
2: ซึ่งกันและกันค่ะแล้วจะมีความสุขนะคะ
1: ครับ
2: นะคะตอนนี้เจริญนครนี่รถน้อยคลองตัวท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
1: ค
2: ะแต่ยังไม่ตก
1: ครับผม
2: เริ่มมาจากห้างใหญ่ๆนะฮะก็ตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยรถน้อยคลองตัวสบายสบาย
1: โอ้ฝนก็ยังไม่มาด้วย
2: อย่าบอกจะบอกเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนรถจะติดนะคะและช่วงนี้ช่วงจะ5 โมงอยู่แล้วคุณแขมาค่ะแต่ยังไงก็ทุกคนขับรถระมัดระวัง
1: ครับ
2: อีกมืออย่าถักอย่าถักอย่าใช้โทรศัพท์นะฮะจะขอให้มีคู่สายแล้วมันจะปลอดภัย
1: ครับ
2: นะฮะมันจะเสียเวลาหลายๆอย่าง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับสวั
2: สดี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัทราด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณอามอมรเทพด้วยนะครับจากโซนรามินทาเทพรักษ์สุขภิบาล5ครึ้มแล้วครับขอบคุณคุณอามอมรเทพด้วยสบายดีนะนะครับคุณอามนะฮะสบายดีเนาะมีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุก่อนถึงแมโครบางบอนเล็กน้อยกาญจนพิเศษด้านฝั่งมุ่งหมายตะวันตกจากคุณอุบลรัตน์นะครับเขาบอกว่ามีรถกระบะ2คันชนกันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาครับกาญจนพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกก่อนถึงแมโครบางบอนเล็กน้อยการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: มีสายจากทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะหันแขวงทางหลวงอ่างทองนะครับหัวหน้าอรรถสิทธิ์แสงระยับหัวหน้าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีจุดที่น้ำท่วมขังเป็นใต้สะพานกับรถเหรอฮะใช่ไหมฮะทางหลวง32
3: ครับใช่ครับทางหลวงหมายเลข32นะครับจุดกับรถบริเวณช่วงกม38400นะครับหรือจุดกับลงโคกนะครับเชื่อมระหว่างสาย33กับ32นะครับซึ่งบริเวณนี้เบื้องต้นก็เนื่องจากว่าฟ้าฝนคะนองเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังซึ่งณตอนนี้ทั้งหมวดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งบ่อสูบและเครื่องสูบแล้วครับก็ตอนนี้น้ำลดลงแล้วสามารถการจราจรได้เกือบปกติแล้วครับแต่เบื้องต้นว่าถ้าวันนี้ฝนตกอีกก็คาดการณ์ว่าจะท่วมอีกก็เนื่องจากว่าปริมาณมวลน้ำที่ขังไว้ครับตรงนี้มันเป็นจุดใต้สะพานเหมือนเป็น
1: มันแอ่งเนี่ยเหรอฮะ
3: เป็นแอ่งถูกต้องครับ
1: ระดับน้ำมันสูงมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อวานเนี้ยฮะ
3: อยู่ที่20-30เซนครับถ้ารถเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้อยู่ใช่ครับซึ่งทั้งหมวดได้ติดตั้งป้ายระวังแล้วก็ต่างจากจุดตรงนี้ไปอีกประมาณสัก2กิโลมีจุดกับรถที่กม39ครับสามารถกลับได้ปกติคร
1: ับกม39เนอะอันนั้นไม่ท่วมใช่ไหมฮะเมื่อวานก็ไม่ท่วม
3: ไม่ท่วมครับไม่ท่วมใช่ครับใช่ครับ
1: เลยไป2โลเนอะอ๋อ
3: ครับโดยประมาณ2โลครับ
1: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนาะแต่ว่าหวั่นใจว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเพราะว่าฝนมาแล้วนี่หัวหน้าในพื้นที
3: ่ตามใช่ครับตามที่กรมอุตุนิยมบอกไว้ครับในช่วง16-20เนี่ยครับฟ้าฝนคะนองทั่วประเทศก็ยังไงเราก็เฝ้าระวังครับแต่เบื้องต้นก็สแตนบายตลอดครับถ้าในกรณีน้ำท่วมสูงมากทางแขวงแล้วก็ทางหมวดก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับ
1: ตอนนี้ก็คือติดตั้งแล้วใช่ไหมฮะจุดเนี้ยกม39
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: กี่เครื่องนะฮะ
3: สองเครื่องคร
1: ับสองเครื่องเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: ครับแล้วดูเขาโครงแล้วน่าจะมาอีกไหมฮะวันนี
3: ้น่าจะคือถ้าตกในกรณีไม่หนักมากครับ
1: ก็ยัง
3: ก็จะไม่ท่วมเยอะใช่ครับน้ำยังฟอร์เดย์ออกได้แต่ถ้าตกทั้งวันทั้งคืนอย่างเมื่อคืนเนี้ยครับก็จะท่วมครับ
1: อ่ะแต่ว่ามีตั้งป้ายมีอะไรเรียบร้อยนะฮะสำหรับจุดต่างๆ
3: ครับผมใช่ครับใช่ครับ
1: นะฮะก็คือไปอีกไม่ไกลอ่ะประมาณ2โลโล
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไปใช้จุดนู้นจะดีกว่าแต่จุดนู้นมันไม่เคยท่วมใช่ไหมต่อให้ตกหนักก็ไม่ได้ท่วมใช่ไหมฮะกม39
3: ไม่ท่วมครับไม่ท่วมครับไม่ท่วมครับ
1: หรอครับมันเป็นฝั่งที่ขาเข้าไปขาออกหรือขาออกมาขาเข้ายังไงฮะเนี่ย
3: ได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับ
1: อ๋อกลับได้
3: มีจุดกลับยูเทิร์นได้ทั้ง2ฝั่งสำหรับรถเล็กครับ
1: อ๋อเห็นเขาเหมือนมีจำกัดความสูงด้วยใช่ไหมฮะตรงเนี้ย
3: อยู่ที่ 2.8 ครับ
1: 2.8 เน
3: าะครับรถตู้ทึบได้ครับกระบะเล็กได้ครับรถเก่งได้แต่เนื่องจากว่าชั่วถ้าเป็นเทรลเลอร์หรือรถใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปกลับที่กม42ครับตรงจุดบริการพักรถอยู่แล้วครับอันนี้รถใหญ่จะรู้กันครับ
1: อ๋อคือไม่มีกรณีที่ว่าฝ่าฝืนป้ายเข้าไปแล้วไปติดไปชนไปคาอย่างนั้นเคยมีรับแจ้งไหมฮะในตรงนี
3: ้ไม่มีครับมันเราจะมีตัวคานจำกัดความสูงไว้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะไม่มีชนครับ
1: ครับหัวหน้าอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับทางผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวไหมครับเผื่อว่ากรณีถ้าฝนมาหนักอีกวันนี
3: ้ครับก็เนื่องด้วยช่วงนี้ฤดูฝนครับในการขับขี่ไม่ว่าสายเอเชียที่วิ่งได้120แล้วก็ผู้ใช้เส้นทางนะครับก็ขอให้ระมัดระวังใช้ความเร็วในที่กำหนดนะครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็ในช่วงฤดูฝนนี้ก็เรื่องสุขภาพก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคร
1: ับ
3: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหัวหน้าอรรถสิทธิ์ครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะหันแขวงทางหลวงอ่างทองหัวหน้าอรรถสิทธิ์แสงระยับนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ทางหลวงหมายเลข32นะครับหรือว่าสายเอเชียนะเมื่อสักครู่ที่หัวหน้าพูดถึงนะฮะก็ตอนนี้คือน้ำเขาลดแล้วแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดซ้ำรอยเมื่อวานเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงไปใช้จุดกลับรถบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39ซึ่งมันก็จะห่างจากจุดนี้ประมาณสักเกือบ2กิโลโดยประมาณก็2กิโลนะครับก็จุดนั้นเนี่ยไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการเร่งดำเนินการมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไป2ตัวนะฮะแต่ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูปริมาณฝนที่ลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางสำหรับรถเล็กนะครับกม 38-400 จุดกับรถทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกส่วนของทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียนะฮะถ้าตกลงมาแบบเมื่อวานเนี่ยก็แนะนำให้ไปใช้กม 39จะดีกว่านะครับด้านของสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ครับมีคุณอามนะครับเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าครึ้มมาแล้วแต่ยังไม่ลงใช่ไหมโซนรามอินทราสุขาภิบาล5นะฮะแล้วก็การจราจรแจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้หน้าศูนย์ราชการก็มาแล้วนะในรอบเย็นนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาออกที่จะไปแยกคลองประปาฝั่งขาเข้านะมาจากทางด้านของแยกคลองประปาต่อเนื่องหลัก4ก็เริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันใต้ด่วนสามัคคียังเคลื่อนตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าฝั่งที่มาจากประชาชื่นในรถอาจจะมากซะหน่อยส่วนทางฝั่งของประชาชื่นเองที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองประปาก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันงามวงวานติดแล้วนะครับเกษตรไปพงเพชรนะผ่านพ้นบางเขนมาก็ยังชะลอตัวกันอยู่ทั้งเข้าทั้งออกเลยทั้งสองด้านเลยแล้วก็ทางฝั่งของแยกแครายมีชะลอตัวติวานนท์โดยเฉพาะฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำฝั่งกับการชะลอตัวสนามบินน้ำสามัคคีท้ายยังสั้นนะครับถ้าเป็นด้านของติวานนท์ถ้าแยกปักเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้นะครับในทุกด้านทางฝั่งชัยพฤกษ์สะพานพระราม4เข้าออกยังไม่มีปัญหาการจราจรครับสะพานพระราม5นครอินทร์เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีพิบูลสงครามเริ่มมีชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5ส่วนด้านที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามด้านนี้ท้ายแถวดูว่าจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หลักกิโลเมตรที่7+100ก่อนถึงด่านบางขุนเทียนประมาณ5กิโลนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้ทึบพลิกตะแคงอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายแล้วก็มีสิ่งของที่เขาบรรทุกมาลักษณะเหมือนเป็นแผ่นยิปซัมหลายๆแผ่นซ้อนกันอยู่นะฮะเขาบอกว่ามันก็มากระจายเต็มถนนเลยตอนนี้รถติดนะกีดขวางอยู่เลนซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายท้ายนี่บอกว่าประมาณ4กิโลเมตรนะตอนนี้ท้ายแถว4กิโลเมตรนะการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม2ไปทางด้านของบางขุนเทียนเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับท้ายแถวเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนคุณวิชยะเนี่ยก็บอกว่าประมาณ4กิโลนะสำหรับท้ายแถวเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอดูครับแต่ว่าท้ายก็ไม่เท่าฝั่งที่เกิดเหตุหรอกฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานการจราพิเศษก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ต่อเนื่องส่วนหน้าด่านบางขุนเทียนต่างระดับพระราม2ช่วงนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหากระทบเรื่องการจราจรอ่ะดูนะในที่เกิดเหตุลักษณะจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยนะฮะใครทราบว่าเป็นแผ่นอะไรก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ผมได้นะฮะ1137หรือว่าจะเพิ่มเติมเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะดูภาพพร้อมๆกันไม่แน่ใจว่าเป็นไม่น่าใช่กระเบื้องไหมแต่เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นแผ่นยิปซัมเหมือนลักษณะมันซ้อนกันหลายๆแผ่นนะลองดูลองชมภาพผ่านทาง YouTube จอ200ขนาดนี้หน่อยก็แล้วกันเป็นแผ่นอะไรใครรู้บอกผมทีนะฮะก็จะอยู่เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะที่เขากีดขวางอยู่แล้วก็ตัวรถเนี่ยยังคงพลิกตะแคงอยู่สำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็ไปได้ประมาณ2เลนขวานะฮะยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถมันติดท้ายแถวมันยาวอยู่แถวเชิงทางลงตรงสะพานกาญจนาภิเษกแล้วนะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2มาจากด้านของตางระดับบางขุนเทียนคร่าวๆก็ประมาณ4กิโลถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มขยับกันได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับแล้วก็ทางด้านของปากน้ำบางเมืองบางแก้วเข้าออกก็ยังใช้การได้นะครับด้านโซนนู้นไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรแล้วก็รวมไปถึงวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ช่วงนี้การจราจรก็ยังชะลอตัวอยู่นะฮะคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเลยได้คำตอบยังสรุปมันคือแผ่นอะไรใครรู้แล้วพิมพ์ YouTube มาบอกผมหน่อยไอ้แผ่นเนี้ยที่เห็นเนี้ยที่มันซ้อนๆกันหลายๆแผ่นเนี้ยสีมันเหมือนออกเป็นสีเทาๆไหมนะเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าที่มันติดอยู่อะนะฮะใครรู้ก็พิมพ์เข้ามาบอกผมได้นะฮะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจอสร้อยหน่อยนะครับ วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับสะพานภูมิพล12ไม่มีปัญหาการจราจรนะเผื่อใครจะเลี่ยงนะก็เลี่ยงไปทางนู้นเลยแล้วก็ไปลงสุขสวัสดิ์นะฮะพอลงสุขสวัสดิ์ก็เจอท้ายเลยครับไปทางด้านของประชาอุทิศนี่ติดนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเข้าพระราม2มาพระราม2ยังไม่ติดนะครับหรือว่าจะไปใช้ทางพิเศษเฉลิมพระนครก็ได้ทางด่วนขั้นที่1ก็ได้แต่ว่าด่วน1เนี่ยเค้าจะมีปัญหาเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะหรือว่าสะพานแขวนมาจากต่างระดับบางโคร่เนี่ยชะลอตัวขึ้นสะพานพระราม9ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นหน้าด่านดาวคะนองไม่ติดยังใช้ได้นะครับไปกับแถววัดเหล่าแถวท่าข้ามมีชะลอตัวเล็กน้อยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแสมดำยังใช้การได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณน้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่2บวก800มีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายขอบคุณพี่น้อยนะครับแต่ว่าการจราจรเห็นพี่น้อยมิเตอร์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณพิษณุบอกว่าอยู่รามคำแหงเป็นรามคำแหงด้านฝั่งขาเข้าครับเป็นช่วงบ้านม้าเห็นบอกว่าเลยแยกบ้านม้ามาเล็กน้อยมีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจอดอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเขาบอกว่าทางเนี่ยมันชะลอตัวนะบริเวณจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มีทางด้านของคุณอุบลรัตน์เมื่อสักครู่นะครับการจนาส่งผลกระทบแล้วนะกระบะ2คันชนกันเป็นฝั่งตะวันตกขาเข้าก่อนถึงแมคโครบางบอนเล็กน้อยกระบะ2คันอยู่ช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าจุดนี้นะครับผ่านพ้นไปก็ชะลอตัวนะรถเยอะที่จะมุ่งหน้าไปโซนแถวพระราม2ไปทางด้านของหน้าหมู่บ้านดีเคเขาบอกว่าตรงนั้นมันมีเบี่ยงจราจรด้วยนะฮะเนี่ยตรงใกล้เคียงกับหมู่บ้านดีเคนะครับในช่องทางคู่ขนานเขาบอกชะลอตัวไปจนถึงข้ามทางรถไฟเข้ามาด้านพระราม2จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเอกชัยต่อเนื่องไปเพชรเกษมด้านนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรถ้าเป็นช่วงการจนาแถวเพชรเกษมมุ่งหน้าไปฉิมพลีตัดบรมเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวัน

0: แล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่เขตสายไหมเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับแต่ว่าที่หนักตอนนี้เนี่ยจะเป็นพระนครศรีอยุธยานะครับครอบคลุมในหลายอำเภอเลยแล้วก็ปทุมธานีแถวคลองหลวงลำลูกกานะครับธัญบุรีเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นสามโคกก่อนหน้านี้ก็หนักเหมือนกันนะนะครับแล้วก็คุณอรุณบอกว่าสารสินสวนลุมอากาศเย็นสบายท้องฟ้าสดใสครับนะฮะขอบคุณคุณอรุณด้วยที่เพิ่มเติมมาในช่วงใกล้จะ17นาฬิกาแล้วก่อนหน้านี้มีรับแจ้งมานะครับอุบัติเหตุตรงการจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์นะจุดนี้ก็ยังกระทบกับเรื่องของจราจรอยู่นะครับน่าจะกำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่เมื่อสักครู่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนนะคุณวิชยาก็บอกว่าท้ายแถวประมาณ4กิโลล่าสุดตอนนี้ท้ายแถว6กิโลครึ่งฮะท้ายแถว6กิโลครึ่งนะครับ 6.46 กิโลเมตรนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกนะฝั่งที่มาจากปากน้ำมาจากช้างเอราวัณนะบางเมืองอะไรตรงนู้นน่ะที่จะมาฝั่งพระราม2จะมุ่งหน้าไปด่านบางขุนเทียนตรงต่างระดับพระราม2ด้านนี้แหละที่บอกว่าท้ายแถว6กิโลครึ่งโดยประมาณนะฮะท้ายตอนนี้เนี่ยอยู่เชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกแล้วนะบางพีสุขสวัสดิ์เจอท้ายแถวนะเป็นกรณีรถบรรทุกนะครับเขาบรรทุกเหมือนเป็นลักษณะเป็นแผ่นยิปซัมที่ซ้อนกันมาหลายๆแผ่นนะแล้วเขาก็พลิกตะแคงอยู่แล้วมันก็กระจายเลยนะครับอยู่เลนซ้ายด้วยแล้วก็อยู่ไหลทางซ้ายด้วยท้ายแถวมันก็เลยยาวประมาณกม7+100อ่ะหรือว่าก่อนถึงด่านบางขุนเทียนประมาณ5กิโลนะฮะท้ายแถวสะสมนะกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับท่านร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันท่านรองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านรองในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพัมพงษ์อโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: ไม่มีสายสะสม
0: ครับ
1: เพชรบุรีขาออกจากแยกนิสสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพัมพงษ์ท้ายแถวอยู่ประมาณตึกธนภูมิครับจะรอตัวหนาแน่นเลี้ยวขวาเข้าตรงพร้อมพงเข้าซอยพร้อมสีนะคร
0: ับ
1: ตรงไปทางสุวิจัยหลอดเหนือยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับ
1: โศกเพชรมุ่งหน้าพระรามเก้ารถมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: มีท้ายสะสมครับพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้ายกระดับไปรามช่วงนี้รถปริมาณมากครับ
0: ครับ
1: รอตัวยกระดับขึ้นลำมาศูนย์ซ้ายลงรามเขาจะชะลอตัวเล็กน้อย
0: ครับ
1: รถปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่หยุดนิ่งครับ
0: ครับ
1: พระรามเก้าขาเข้าจากแยกพระรามเก้าใหม่พระรามเก้าสามมุ่งหน้าผ่านเมืองเจียมตุลพิษยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีท้ายแถวบนบึงมักกะสันลาดตะลบที่ลงเจียมตุลพิษก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับไม่มีท้ายแถว
0: ครับรถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่รับแจ้งนะครับ
1: ในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ฝนยังไม่ตกครับ
0: อ๋อฝนยังไม่ตกด้วยครับผม
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์นะครับก็ยังดีตรงที่ว่าฝนยังไม่ลงมานะในพื้นที่มักกะสันวันนี้นะครับอุบัติเหตุรถจอดเสียไม่มีเพียงแต่ว่าปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลานะครับคุณต้นรักคุณพระเกอินคุณพระเกอินนี่สรุปว่ารอดนะเขาบอกว่ารังสิตวันนี้คือไม่ตกอ่ะตกก็ตกไม่หนักนะก็บอกว่าเหมือนกับแบบมีลมเย็นๆนะฮะโอ้ไม่รู้ว่ามีคาถาอะไรพัดออกไปเป่าออกไปได้พอดีเลยนะก็ไปทางปทุมอ่ะปทุมมันน่าจะหนักอ่ะตอนเนี้ยนะครับแถวลำลูกกาแถวคลองหลวงแถวธัญญะนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของอำเภอเมืองอันนี้ก็พัดผ่านไปละ3โคกนี่ก็ผ่านไปละนะเข้าไปทางคลองหลวงละนะตอนนี้แถวธัญญะแถวลำลูกกาต่อเนื่องไปทางโซนองคลักษณ์นครนายกหนองเสือปทุมอะไรโซนนู้นก็เตรียมรับลูกต่อไปก็แล้วกันส่วนพระนครศรีอยุธยานี่ก็ครอบคลุมในหลายอำเภอเลยนะก็จะต่อเนื่องไปจนถึงสระบุรีแหละซึ่งตอนนี้ระหว่างรายงานอยู่ก็เห็นว่าเข้าไปที่อำเภอเมืองสระบุรีแล้วด้วยนะบางส่วนนะครับส่วนแถวสมุทรสาครนี่ไม่ตกจริงๆอะเหรอฮะเขาบอกมีแดดอะคุณอั๋นพันท้ายขอบคุณพี่อั๋นพันท้ายด้วยนะพี่อั๋นพันท้ายบอกว่าสมุทรสาครแถวพันท้าย ตอนนี้มีแดดนะครับไม่มีกลุ่มฝนครับโอ้โหแบบวันนี้รอดนะหลายพื้นที่เลยนะฮะแต่โซนปทุมนี่โอ้โหเต็มๆเลยฮะพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนี่ก็เต็มๆเหมือนกันแล้วก็นครนายกเตรียมตัวรับช่วงต่อเลยนะฮะคุณอาร์มอมรเทพบอกว่าแจ้งวัฒนะครึ้มเช่นเดียวกันแต่ครึ้มอย่างเดียวนะแต่ฝนไม่ตกเออนะครับขอบคุณคุณอาร์มด้วยคนพี่พัชนีบอกว่าธัญญาคลอง9นี่ไงฝนตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนเลยโอ้โหนี่วันนี้ไปอยู่แถวปทุมฮะแถวธัญญานะช่วงคลอง9ขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับยังไงเดินทางปลอดภัยนะพี่พัชนีเขาบอกว่าฝนตกหนักเลยอ่ะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยนะโอ้โหคือไล่ไปทางนู้นอ่ะเออวันนี้ปทุมหนักนะวันนี้ปทุมหนักเลยนะฮะส่วนในเมืองนี่หลายท่านบอกปลอดโปร่งนะแม่น่าอิจฉาคนเมืองเหลือเกินวันนี้นะเพราะเราเจอศึกหนักมา2วันแล้วใช่ไหมเออวันนี้เขาบอกว่าในเมืองนี่ชิลๆฮะเย็นๆสบายๆแต่ไม่ตกนะฮะคุณตีบางมดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเตมาครับ
0: อยู่ที่ไหนครับพี่ตี
3: อยู่สาทรสาทรราชพฤกษ์นะครับผม
0: ครับผมช่วงไหนเอ่ย
3: เป็นขาออกนะครับเป็นป้ายรถไฟฟ้าโพนิมิตนะครับก่อนเกือบจะหลุดออกใต้ป้ายรถไฟฟ้าแล้วนิดเดียวเอง
0: อ่าฮะ
3: เป็นรถBYD นะครับสีดำชนรถมอเตอร์ไซค์ครับสีมอเตอร์ไซค์เสียหายเยอะครับผม
0: โอ้ยแล้วเขาเจ็บไหมคนขับมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บไหม
3: คนเจ็บน่าจะเจ็บไม่มากครับหรือเป็นน่าจะเจ็บไม่มากเท่าไหร่แต่เขายังยืนเจรจากันอยู่ได้ครับผม
0: เขามากันกี่คนครับพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบก็เห็นมายืนอยู่สองคนแต่ว่าไม่น่าไม่รู้จะมีมากี่คนครับผม
0: อ๋อหร
3: อผมคิดว่าใครผิดใครถูกครับผม
0: แล้วตอนนี้วิ่งได้เลนไหนบ้างครับเนี่ย
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่แล้วครับผมเขาให้ไล่ให้ชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับสามารถวิ่งได้สองเลนขวาครับผม
0: อันนี้อยู่ในช่องทางหลักใช่ไหมฮะ
3: ใช่อยู่ในช่องทางหลักครับผม
0: มีฝนไหมครับพี่แถวนั้น
3: ตอนนี้แถวรถไฟฟ้าตรงที่เกิดเหตุ
0: โพนิมิต
3: ท้องฟ้ายังโล่งอยู่นะครับแต่ผมมองจะพึ่งนี่มองไปนี่แถวสวนผักนะครับ
0: ครับ
3: สวนผักตลิ่งชันแล้วก็กาญจนาด้านที่บางบัวทองคึ้มพร้อมตกครับผม
0: คึ้มพร้อมตก
3: ใช่ครับผม
0: โอ้แต่จุดนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคุณตีบางมดท้ายนี่อยู่นู่น
3: ครับมันเป็นตรงนี้ปริมาณจากสาทรมาตอนช่วงนี้ช่วงที่นักเรียนเขาเลิกแล้วผมมาแล้วก็ออกพร้อมกันจำนวนมากครับผม
0: ใช่เพราะว่าท้ายนี่ไปแตะๆเดี๋ยวเชิงทางลงตรงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะท้ายอ่ะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้เคลียร์ได้เร็วๆเพราะว่าดีว่าเคลียร์ตำรวจมาเคลียร์หลบข้างทางซ้ายมือแล้ววิ่งได้2เลนตอนนี้ดีขึ้นแต่แรกกับตอนครั้งแรกตอนแรกๆที่ติดอยู่นี่ไม่กระดิกเลยครับกระดิกเพียงกับตัวหนอนเลยครับ
0: ครับแล้วฝั่งขาเข้าติดไหมครับคุณตี
3: วิ่งได้รถเยอะแต่วิ่งได้ตลอดครับผม
0: ไม่ติดเนาะโอเค
3: ไม่ติดครับแล้วจะพึ่งขาที่จะมุ่งหน้าสวนผักตอนนี้โล่งหมดเลยครับยังไม่ติดครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ติบางมด
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณตีบางมดนะครับเมื่อสักครู่เป็นอุบัติเหตุถนนกรุงธนบุรีนะครับมาจากแยกตากสินมาจากสะพานตากสินนี่แหละที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์นะครับโพนิมิตนะฮะบริเวณช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตนะฮะเป็นบอกจักรยานยนต์นะครับชนกับรถเก๋งอยู่เลนซ้ายละนะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเมื่อสักครู่ก็บอกว่าลงมายืนคุยกันอยู่นะแล้วก็ตำรวจมาแล้วจุดนี้แต่ว่าท้ายเนี่ยมันกระทบแล้วนะฮะท้ายมันกระทบแล้วนะท้ายเนี่ยมาอยู่ตรงเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินละต่อเนื่องไปกรุงธนบุรีเข้าไปทางด้านของราชพฤกษ์เนี่ยติดแล้วนะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าไม่ติดนะครับบนสะพานก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นะครับทางฝั่งของใต้สะพานตากสินเจริญกรุงหน้าห้างก็จะมีชะลอตัวนะบางลักษีลมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเพียงแต่ว่าก็มีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เดินข้ามไปข้ามมาแหล่งชุมชนตรงนั้นด้วยนะหน้าห้างตรงนั้นด้วยรถจอดอีกต่างหากนะฮะเข้าป้ายกันอีกนะฮะก็จะชุลมุนกันหน่อยนะรถก็เยอะหน่อยบรมพี่พันธ์บอกว่าบรมขาเข้าตรงแยกบรมที่ตัดกับจรัญมีรถยูเทิร์นกับรถเข้าห้างกันนะก็เลยชะลอตัวกันขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้ด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชะลอตัวฝั่งพระนครราชดำเนินกลางราชดำเนินในฝั่งทนก็จะเป็นบรมเข้าออกถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าอันนี้ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันฝั่งสะพานพระราม8ใช้ได้โค้งวัดอมรคีรียังเคลื่อนตัวได้ขึ้นลงวิสุทธิกษัตริย์จปรยังเคลื่อนตัวได้จักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวก่อนถึงจปรราชดำเนินนอกก็เหมือนกันชะลอตัวก่อนถึงแยกจปรส่วนด้านของศรีอยุธยาแยกวัดเบญจมบพิตรมุ่งหน้าไปสาวนีต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาชะลอตัวแล้วแยกพญาไทถ้าเป็นฝั่งศรีอยุธยาไปจตุรทิศพระราม9เลียบบึงมักกะสันยังไปได้นะครับถ้าเป็นฝั่งกลับกันก็เริ่มมีท้ายละก่อนถึงแยกพญาไทแล้วก็ไปชะลอตัวก่อนถึงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์อีกจุดหนึ่งด้วยส่วนราชปารภก็มีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าช้านะทำความเร็วกันไม่ได้พญาไทที่แน่นก็จะเป็นแยกพญาไทแยกราชเทวีแล้วก็แยกปทุมวันซึ่งฝั่งพระราม1เหมือนจะแน่นกว่ามาจากราชประสงค์เฉลิมเผ่าเนี่ยแล้วก็ฝั่งที่มาจากเจริญผลนะครับด้านของประทัดทองเองก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็เริ่มมีทายเช่นเดียวกันนะครับคุณอภิชาติบอกว่านิคมบางปูมีรถมอไซค์น่าจะล้มใช่ไหมฮะแต่ว่ามีรถพยาบาลไปรับแล้วขอบคุณคุณอภิชาติด้วยคุณธีรนนท์บอกว่าดอนเมืองยังครึ้มอยู่แต่ไม่ตกครับนะครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก็มีพี่พันธ์พี่ปะเก้อินคุณพัชนีคุณอามคุณต้นรักคุณอรุณนะครับพี่ธรรมนรินทร์คุณจิรศักดิ์นะครับคุณครูน้อยนะพี่ประพบพรคุณตู่และยองคุณสันติคุณอดิศักดิ์คุณสุนทรนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะมีต้นไม้ล้มอีกเอาสายเอเชียครับทางหลวงหมายเลข32เดี๋ยวก่อนที่จะพักกันนะรับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มนะครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียกม51+100เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะโอ้โหกีดขวางอยู่3ช่องเลยฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้รถผ่านได้หรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าอยู่3ช่องเลยอะเลนขวาการจราจรนี่เขาบอกว่าติดนะชะลอตัวโอ้โหฝนตกนะหนักด้วยดูในพื้นที่เจ้าหน้าที่นี่ต้องตากฝนตัดต้นไม้กันเลยนะใครที่ติดตามทาง YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพไปด้วยกันฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับใครที่ใช้สายเอเชียทางหลวงหมายเลข32เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่51+100 51+100นะครับฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับต้นไม้ล้มอยู่นะเขามีรถเปิดไฟวาบๆอยู่นะแล้วก็มีรถใหญ่เยอะพอสมควรสำหรับในพื้นที่นะฮะกีดขวางอยู่3ช่องทางด้านขวาเลยนะการจราจรติดนะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอยู่ผู้ใช้เส้นทางโปรดลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังขนาดผ่านจุดเกิดเหตุย้ำนะครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่51+100มีต้นไม้ล้มอยู่นะครับกีดขวางอยู่3ช่องทางด้านขวานะครับขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
9: ตัวจริงหรือยัง

0: มุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: 76จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังอุตุเตือน 17-20 กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนืออีสานเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่น PM2.5 ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานในพื้นที่นราธิวาสและยะลาอยู่ที่ 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลังลมพัดหมอกควันอินโดนีเซียข้ามแดนเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหาพบแล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณใต้ทางยกระดับพระราม3เร่งตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงเพิ่มเติมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรจติกะวณิชเปิดจดหมายสหรัฐมีชื่อวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกสอบปมสแกมเมอร์เจ้าตัวลั่นพร้อมชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกดปุ่มรีเซ็ตมหาไทยวัดข้าราชการที่ผลงานชี้ผู้ตรวจไม่ใช่กรุพร้อมขันน็อตผู้ว่าปราบต่างชาติผิดกฎหมายฟันมาเฟียเอาเปรียบคนไทยพร้อมในประเทศทันทีชี้พวกกลางตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายต้องไม่มีให้เห็นลั่นไปตายที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ผืนดินไทยพร้อมกำชับเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นขีดเส้นต้องจบ30กันยายนหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีคลิปการขุดคูเลตติดต่อวางแนวลวดหนามช่องสะงำเข้าคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังปรับพื้นที่เสี่ยงรุกล้ำดินแดน DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอ้างยี่ฟอกเงินปมหัวสว.สิ้นเดือนนี้ชี้ไม่ผูกมัดแค่77รายตามกกต.เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่มพร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นคาดคฤหาสน์หรูย่านบางบอนมีห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนพบชุดข้าราชการตำรวจและตราโลโก้ปลอมอีกเพียบกรมศุลกากรเปิดยอดจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกทะลุ 4,000 ล้านบาทจับมือพาณิชย์เร่งสอบสวมสิทธิ์ Made in Thailand ช่วยประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมหาไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียปกคลุมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าเข้ากินโป่งเทียมซ้ำต่อเนื่อง120ชั่วโมงพร้อมต้อนรับลูกชายอินโดนีเซียปกคลุมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าเข้ากินโป่งเทียมซ้ำต่อเนื่อง120

0: วดการเปลี่ยนประเภทวีซ่าหวังลดจำนวนผู้อพยพให้เหลือ 2.25 แสนคนภายในปี2028
1: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนตกต้นไม้ล้มนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเขาบอกว่าล้มลงมา3ต้นเลยนะฮะแล้วก็กีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาอันนี้ก็ต้องฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกลมแรงนะสำหรับในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาแถวอ่างทองแล้วก็ไปทางด้านของสระบุรีนะครับก็ยังคงมีกลุ่มฝนปทุมด้วยนะปทุมนี่ก็ฝนหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางโซนนนท์นครปฐมนั่นผ่านพ้นไปแล้วเขาบอกว่าเริ่มซาละในหลายพื้นที่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแถวดอนเมืองสายไหมคลองสามวาคันนายาวเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับเรื่องของสภาพการจราจรก็หนาแน่นขึ้นนะครับในหลายเส้นทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสะพานพระปกเกล้าขาออกกรุงธนก่อนหน้านี้ใต้โพนิมิตมีอุบัติเหตุนะครับช่องทางหลักฝั่งซ้ายสาทรใต้พระราม4พระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทอโศกมนตรีเพชรบุรีคลองตันรามคำแหงเข้านะครับเพชรบุรีเข้าออกพระราม9ออกดินแดงเข้าพญาไทศรีอยุธยาสะพานปิ่นเกล้าด้านของฝั่งบรมด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของราชวิถีช่วงการเรือนสังคีรัชดาเทียมร่มมิตรนี่ก็หนาแน่นขึ้นงามวงวานไปกลับนะครับแยกแครายติวันนนท์พิบูลสงครามมุ่งหน้าสะพานพระราม5วงสว่างรัชดาพหลโยธิน5แยกลาดพร้าววิภาวดีฝั่งขาออกนะครับไปบางเขนแจ้งวัฒนะทั้งไปและกลับ2ฝั่งปริมาณรถมากรวมไปถึงด้านของรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินตอนนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งมาทางหลังไมค์นะครับคุณอิ่มบอกว่าเพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกครับบนสะพานข้ามแยกคลองตันมีถุงขยะขนาดใหญ่เขาบอกว่าตกอยู่กลางถนนเลยเดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าคุณอิ่มบอกว่าทั้งสองฝั่งเลยเคลื่อนตัวช้าทั้งคู่นะครับท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนท่านสารวัตรจราจรสน.บุพพารามสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผม
1: ครับท่านสารวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญเลยครับ
2: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่วันนี้ช่วงเย็นลงจากสะพานพระปุกก้าเอาสะพานพุทธประมาณรถค่อนข้างมากนะครับพาแต่สะสมไปฝั่งพระนครนะครับก็เนื่องจากแนวเบรกการก่อสร้างฝั่งขาออกนะครับแล้วก็ช่องทางเหลือ2ช่องทางการจราจรรวมทั้งลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะมาบรรจบกันตรงวงเวียนเล็กนะครับเมื่อบรรจบกับช่องทางที่เหลือ2ช่องทางแล้วก็มีแนวเบรกการก่อสร้างด้วยทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นทางลงนิดนึงจนถึงยาวมาถึงแยกบ้านแขกนะครับเนื่องจากแยกบ้านแขกก็เหลือสองช่องทางเหมือนกันแล้วก็เป็นก่อนจะเข้าบ้านแขกก็เป็นเส้นทางที่โค้งนะครับทำให้รถชะลอตัวนะครับก่อนจะออกรถจะออกตัวก็จะออกตัวช้านิดนึงนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาตอนนี้มีการใช้เส้นทางเลี่ยงมากขึ้นนะครับเนื่องจากจากแยกบ้านแขกนะครับจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ก็จะเปิดช่องการจราจร2ช่องทางนะครับเนื่องจากแนวเบรกการก่อสร้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเปิดช่องทางพิเศษนะครับย้อนทางฝั่งขาเข้าอีก2ช่องทางนะครับเพื่อช่วยเร่งระบายรถนะครับแต่ก็รถยังก็มีปริมาณมากนะครับทำให้ยังชะลอตัวฝั่งขาออกด้านขาออกนะครับส่วนถนนสายอื่นถนนลาดย่าถนนอิสระภาพรถน้อยคล่องตัวนะครับรวมทั้งถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับรอบวงเวียนใหญ่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับถนนลาดย่าขาเข้าเวียนใหญ่อาจจะมีปริมาณมากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟนะครับส่วนด้านขาเข้าเมืองนะครับจากถนนประชาธิปกจากโรงเรียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกไปศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ารถก็รถน้อยคล่องตัวนะครับอาจจะมีชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงนะครับแต่ก็รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะคงเหลือลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับตอนนี้พยายามเร่งระบายนะครับในการใช้สัญญาณไฟช่วยแล้วก็ที่จราจรช่วยอำนวยความสะดวกตรงทางออกนะครับตรงทางออกไปตรงทางออกที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับมันจะเป็นช่องทางที่แคบทำให้รถไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได
1: ้ครับ
2: นะครับรวมทั้งช่องทางคนแคบก็จะได้ทีละคันนะครับทำให้ชะลอตัวตรงทางออกจนไปถึงแยกบ้านแขกนะครับเนื่องจากประมาณรถเรื่องการในการก่อสร้างนะครับในพื้นที่ครับผม
1: ครับมีฝนไหมครับท่านสารวัตรในพื้นที่บุพพา
2: ราตอนนี้เมฆครึ้มครับเมฆครึ้มก็มีลงเม็ดปล่อยๆแต่ยังไม่ตก
1: ไม่หนักเน
2: าะครับก็ยังมีเมฆครึ้มคาดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงน่าจะตกนะครับซึ่งถ้าฝนตกก็จะมีปัญหาในเรื่องถนนลื่นเหมือนกันเนื่องจากรถจะใช้ความเร็วได้ไม่มาก
1: ครับ
2: ตามก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของฝนตกถนนลื่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังเนื่องจากพื้นที่สนบุพพารามจะระบายน้ำได้ดีเนื่องจากมีใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีคลองต่างๆหลายสายนะครับทำให้ระบายน้ำได้ดีครับผม
1: ครับไม่มีรถเสียอุบัติเหตุในพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมครับช่วงเร่งด่วนเย็น
2: ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานแล้วก็ยังไม่มีครับผมอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ล้มประมาณล้มเองแต่ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ครับครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนครับท่านสารวัตรจราจรสน.บุพารามคุณสุวิทย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเจบ้า
1: คุณตาสุวิทย์บางช้าง
3: ครับผมขอบคุณครับผมจะให้เดาว่าผมอายุเท่าไหร่อยู่เรียกคนตาก็เพราะดีเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร่ล่ะครับให้ผมเดาเหรอผมว่า
3: ครับผม
1: 65
3: โอ้เลยครับ
1: เลยเหรอ
3: 84ครับ
1: โห84แล้วครับโอ้นี่ผมเดาผิดไปประมาณ20ปี
3: ขอโทษดีนะเราคุยกัน84ครับผมตอนน
1: ี
3: ้ผมอยู่ถนนเทพรักษ์ครับจอดทำงานอยู่ครับผม
1: เป็นไงบ้างครับ
3: จะไปทางสี่แยกศรีนครินทร์นะครับ
1: ครับ
3: รถติดนิดหน่อยแต่ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆครับท
1: ั
3: ้งขาออกขาเข้าเลยฮะไปเรื่อยๆครับผม
1: ครับ
3: ติดนานครับผม
1: โอ้คุณตาความจำยังดีอยู่เลยอ่ะจำชื่อแยกจำถนนได้แม่นเลยอ่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มีเคล็ดลับไหมครับต้องทานอะไรไหมเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ
3: ก็ไม่มีฮะตอนหนุ่มๆเพราะกายหน่อย
1: เอาเหรอ
3: ครับรุ่นอาจารย์เจียจตุรักษ์เนี่ยหรือเคยได้ยินชื่อไหม
1: ผมไม่ทันละครับ
3: ไม่ทันเนาะโอเคครับ
1: อ๋อคือออกกำลังกายเหรอครับ
3: ครับผมผมอยู่เล่นเพราะกายอยู่ตีแย่บันแขกก็จะมียิมอยู
1: ่
3: ตรงนั้นยิมลือชาครับผมเล่นมาเกือบ10ปีแล้ว
1: โอ้ครับครับครับโอ้ยความจำยังแม่นเป๊ะเลยอ่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมจะรายงานไปเรื่อยๆนะครับ
1: โอ้ยินดีเลย
3: อย่างที่คุณเสมาว่าต้องรายงานทุกวันโอเคครับ
1: ยินดีเลยครับคุณตาขอบคุณมากนะครับ
3: ครับ
1: คุณตาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณตาสุวิทย์บางช้างด้วยนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายใครที่ติดตามจสร้อยคุณตาเขาโทรเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวครับเขาบอกว่าฟังมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งโทรมาครั้งแรกเมื่อช่วงบ่ายนะครับผมก็เลยแซวคุณตาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมาชิกใหม่นะฮะคุณตาบอกว่าคุณตาขอสมัครเป็นน้องใหม่นะครับจะรายงานจราจรกับจสร้อยเป็นน้องใหม่นะครับก็เลยแซวคุณตาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณตาต้องโทรมาทุกวันนะต้องโทรมารายงานจราจรทุกวันพอตกเย็นคุณตาก็มาจริงๆขอบคุณมากนะครับคุณตาสวิทบางช้างนะครับก็84แล้วอ่ะโอ้แต่ความจำยังแม่นเป๊ะอยู่เลยนะครับรู้จักชื่อแยกรู้จักชื่อถนนหมดเลยแถวเทพารักษ์คุณตาอยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหมศรีนครินทร์เทพารักษ์เนี่ยเก็บได้หมดเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณตีบางมดบอกว่าราชพฤกษ์ขาออกเลยคลองบางบัวทอง1กิโลเมตรมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายนะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับการพิติบางมดบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่เทพารักษ์ยังชะลอตัวกันอยู่2ฝั่งเลยใต้ด่วนบางพีหนามแดงสีเทพานะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: แค่พี่พอนะอย่าเรียกคุณตาคุณปู่นะ
1: คุณตา84อ่ะ
2: สุดยอดฟังจำหนึ่ง
1: ใช่
2: อย่างนี้ไม่ใช่น้องใหม่แล้ว
1: คุณตาบอกว่าไม่เคยโทรเข้ามาฟังมา10กว่าปีแต่เพิ่งโทรเข้ามาวันแรก
2: คือสายผู้รับฟังเยอะมาก
1: ใช่
2: ว่าจะโทรเข้ามาไหมบางครั้งไม่กล้าบ่อยๆก็จีนเองแล้วก็ติดใจว่าวันไหนเราไม่ได้โทรแล้วก็จะหงุดหงิดครับคือท่านได้คิดอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่ร้อยไปโดยปริยายวันนี้เข้ามาทางด้านฐานบกนะฐานบกวันนี้ไม่ติดนะ
1: ครับ
2: เข้าออกอย่างดีหน้าพระขนาดนี้ก็ยังดีนะทางตรงจะติดนิดนึง
1: ครับ
2: เหมือนเดิมนะครับออกไปฝ่าพระไม่เป็นปัญหาเจอสายยังค่อนข้างเยอะนิดนึงรถนะครับ
1: ครับ
2: ฝนตรงนี้ไม่ตกกระจกเลยได้เท่านั้นเองอยู่ที่ทางเหนือทั้งหมดนะครับก็คือไม่ฟังว่าเหนือของนครปฐมนะอย่าไปพูดถึงเหนือเชียงใหม่นะ
1: ครับ คนละเหนือกันนะ
2: ที่ทางบางเลนดอนตูมเชียงหนึ่งท่านดอนตูมด้านบนจะตกเล็กน้อยถ้าดอนตูมติดทางบางเลนก็ด้านกำแพงแสนจะตกเยอะนิดนึงคือจะตกเข้าไปทางด้านนู้นเบียดออกไปด้านนู้นทั้งหมด
1: ครับ
2: ดอนตูมก็ตกเปียกนะแต่ว่าตัวเมืองนครปฐมตกไม่เปียก
1: อ๋อลักษณะออกเป็นละออง
2: ไม่น่าจะเข้าฝั่งคนเยอะนะต้องรอชุดใหม
1: ่
2: เพราะว่าทางด้านราชบุรีก็ยังไม่เห็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะแล้วก็ทางที่ติดทางราชบุรีไปทางสมุทรสงครามก็ยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะที่ทางยังโล่งๆรอดแต่ว่าไม่รู้กลุ่มเตมาแต่ต้องเก่งก่อนนะ
1: รอดเธอเปียกมาหลายวันแล้วรอดสักวันเด้อ
2: 2 3วันเนี่ยคุณไม่ต้องคุยหรอกคุณมาผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าตรงดอนตูมนั้นตก2ชั่วโมงกว่าหรือ3ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้ตกหนักเขาตกแบบหน้ารำคาญร้องไห้ตลอดในลักษณะอย่างนั้น
1: อ๋อไปเรื่อยๆ
2: เดินหนึ่งอย่างเงี้ย
1: ผม
2: ถึงบอกไงถ้าบางจุดบางตอนที่เขาตกอ่ะแล้วเขาจะไม่ไปจะตกแค
1: ่
2: 2 3ชั่วโมงขึ้นไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ตกจนน้ำท่วมนะ
1: คร
2: ับตกงอแงมันร้องไห้อยู่ตลอดเวลาใกล้ก็ไม่ไปน้องฝนนี่
1: ครับครับผม
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99นะครับแล้วก็กรณีของคุณตีบางมดเมื่อสักครู่ที่บอกว่ารถจอดเสียเป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับมาราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลยคลองบางบัวทอง1กิโลเมตรที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายจุดนี้เราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์ให้แล้วนะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะแล้วก็ท้ายแถวยาวขึ้นกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับเราประสานงานไปที่ศูนย์บางพลีสุขสวัสดิ์ถามให้อีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเก็บแผ่นเหล็กสรุปเป็นแผ่นเหล็กเหรอฮะเขาบอกว่าเก็บแผ่นเหล็กกันอยู่นะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายตอนนี้ท้ายแถวประมาณ 8-9 กิโลเมตรนะครับก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเราดูกันเนี่ยท้ายแถว6กิโลครึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าท้ายแถว 8-9 กิโลเมตรแล้วครับใครที่มาจากช้างเอราวัณนะครับหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าไหมนะหรือว่าเผื่อเวลาการเดินทางนะหรือว่าจะไปใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับจะไปใช้ทางบางนาดินแดงดีกว่าไหมลองพิจารณาทางเลือกกันดูนะฮะเพราะว่าท้ายแถวมันประมาณ 8-9 กิโลนะเนี่ยที่เขาแจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะกรณีเป็นแผ่นเหล็กนะเห็นตอนแรกแจ้งบอกเป็นแผ่นยิปซัมนะฮะสรุปว่าเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมขอบคุณทางศูนย์บางพลีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นแผ่นเหล็กนะฮะก็กำลังเก็บกันอยู่เป็นรถบรรทุกนะครับขนาดเล็กตู้ทึบแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะจุดเนี้ยนะครับจุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงก่อนถึงหน้าด่านบางขุนเทียนประมาณ5กิโลนะครับถ้าด้านบนก็เป็นกม7บวก100โดยประมาณนะครับเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2ล่าสุดนี่ท้ายแถว 8-9 กิโลเมตรนะฮะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับเก็บแผ่นเหล็กกันอยู่ใครที่รับชม YouTube จอสร้อยอยู่ก็น่าจะนึกออกแหละว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากว่าแผ่นเหล็กอย่างที่บอกแผ่นใหญ่พอสมควรนะครับแล้วถ้าเป็นเหล็กเนี่ยน่าจะหนักแล้วฮะแล้วมันซ้อนลงมาเนี่ยโอ้โหหลายแผ่นมากอ่ะมันซ้อนลงมาเต็มเลยนะครับแต่ว่ายังดีตรงที่ว่าแผ่นเหล็กเนี่ยมันกระจายอยู่ตรงไหล่ทางซ้ายกับตรงเลนซ้ายมันก็ยังพอไปกันได้ตรง2เลนขวาเนี่ยยังพอไปได้นะแต่ว่าตัวรถเค้าอ่ะจะอยู่เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะครับก็ส่งผลการจราจรเนี่ยติดเลยนะแล้วก็ท้ายแถวยาวขึ้นด้วยส่วนฝั่งกลับกันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีชะลอดูกันเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดก็เริ่มดีขึ้นนะครับคุณลูกเฉพาะเฮงเจียคุณกระปุกแดงคุณพรสวรรค์คุณพรสวรรค์บอกว่าอยู่เขตสะพานสูงขนาดนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ยังไม่มีฝนครับขอบคุณพี่พรสวรรค์ด้วยนะครับคุณทรงวุฒอยู่ซอยมังกรแพทย์กษาสมุทรปราการแดดร้อนมากครับขอบคุณคุณทรงวุฒิด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักบอกว่าใครจะมาสุโขทัยติดมากนะฮะขอบคุณคุณต้นรักด้วยนะครับหลายข้อความนะครับที่ช่วยกันส่งต่อเข้ามาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเรานะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับมีรับแจ้งทางด้านของสภาพการจราจรเพิ่มเติมด้านของงามวงวานแล้วก็แจ้งวัฒนะเห็นบอกว่ายังติดกันอยู่นะแต่ว่าแจ้งวัฒนาไม่หนักเท่าวัน2วันที่ผ่านมานะสำหรับฝั่งขาออกส่วนพหลเสนาใครที่ติดใจเมื่อวานวันนี้ลองแก้ตัวใหม่ไหมนะแถวเสนาเอาใหม่ไหมก็ลดเยอะนะครับลดเยอะตรงแถวเกษตร5แยกไปทางด้านของเสนาก็ชะลอตัวกันเหมือนกันนะแต่ยังไม่หนักเท่าเมื่อวานเนี่ยหนักครับน่าเห็นใจคนที่อยู่แถวจุดดังกล่าวเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่หนักเท่าเมื่อวานนะแต่ว่ารถก็ติดนะครับไปทางด้านของเสนาเกษตรกลับกันดูเหมือนท้ายเขาจะสั้นกว่านิดหน่อยนะจังหวะการเคลื่อนตัวเขาทำได้ดีกว่าก็จะมีชะลอตัวตรงรัชโยธินกับ5แยกลาดพร้าวพอเข้ามาทางด้านของสะพานควายอันนี้ก็ได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนรัชดาเทียมร่มมิตรพระราม9ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับแต่ที่ติดเลยเนี่ยจะเป็นรัชโยธินรัชวิภาแล้วก็ประชานุกูลอ๋อแล้วก็วงสว่างด้วยต้องผ่านพ้นวงสว่างไปก่อนครับขึ้นสะพานพระราม7ถึงจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับการท้ายอยู่ก่อนถึงวงสว่างนะครับมาทางด้านของประชานุกูลรัชดานี่ก็ติดมาตลอดเลยคุณพัชนีพี่พัชนีอยู่รังสิตนครนายกบอกว่ารถแน่นทั้งไปและกลับเลยค่ะฝนยังตกปล่อยๆค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะนี่เจอฝนหนักมาแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้พี่พัชนีล่าสุดอยู่รังสิตนครนายกละก็บอกว่ารถนี่ก็ยังแน่นๆกันอยู่เลยนะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าเบาแล้วนะครับ ส่วนทางฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนี้ก็จะมีสะพานพระราม3ขาออกที่แน่นกันอยู่สะพานตากสินนะไม่ติดแต่ว่ากรุงธนบุรีติดที่ลงมาจากสะพานนะติดแต่สะพานนะไม่ติดนะครับสาทรเหนือก็เหมือนจะดีกว่าสาทรใต้นะชะลอตัวก็แยกนรินทรกับแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4ส่วนสาทรใต้เนี่ยท้ายอยู่ประมาณผ่านพ้นสสุนพรูมาแยกนรินทรเซนหลุยสุรศักดิ์อันนี้ติดมาเหศักดิ์สุรศักดิ์ในยาวท้ายแถวสีลมก็ลดเยอะนะครับเนี่ยพระราม4ก็ชะลอตัวสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมแยกวิทยุแยกสารแดง3ย่านนะฮะสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกเมื่อสักครู่พื้นที่เพิ่มเติมให้แล้วสน.บุปผารามขอบคุณท่านสารวัตรจราจรด้วยนะครับก็บอกยังแน่นอยู่นะต่อเนื่องไปประชาธิปกแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยามาจากพญาไม้ก็ลดเยอะไปท่าดินแดงผ่านพ้นจุดนี้ไปคลองสานไปได้นะจรัญแถวบางขุนนนท์ลดแน่นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากแยกไฟฉายเนี่ยท้ายเริ่มยาวสะพานปิ่นเกล้าขาออกชะลอตัวขาเข้าไม่ติดจะติดทางฝั่งราชดำเนินกลางไปคอกวัวสะพานพระราม8ใช้ได้ไปกลับแต่ว่าจปรวิสุทธิกษัตริย์ก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับถนนประชาชื่นขาเข้ารถมีประมาณแต่เคลื่อนตัวได้ขาออกคล่องตัวถนนกรุงเทพนนท์ขาเข้าคล่องตัวขาออกรถมีประมาณแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดรัชดาขาเข้ารถมีประมาณเคลื่อนตัวได้ขาออกรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผม
1: ครับ
2: พิบูลสงครามขาออกการจราจรรถมีประมาณเคลื่อนตัวได้ขาเข้าคล่องตัวครับผม
1: ครับมีฝนลงมาหรือยังครับท่านรอง
2: ช่วงนี้ยังครับยังเริ่มมืดมาแล้วครับ
1: อ๋อแต่ไม่มีฝนใช่ไหมฮะในพื้นที่ตอนนี
2: ้ยังครับยัง
1: อ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นฝนยังไม่มานะครับในพื้นที่สน.ประชาชื่นแต่ว่ารถก็มากเป็นปกติสำหรับฝั่งขาออกนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 17:30 นาทีเมื่อครู่ที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับแจ้งว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตคลองสามวาคันนายาวมินบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตหนองจอกนะครับ9มิลลิเมตรนะกลุ่มใหญ่นี่ไปทางนครนายกแล้วนะครับไปทางสระบุรีต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของประจินบุรีบางพื้นที่นะครับบ้านสร้างอำเภอเมืองที่มีฝนหนักเหมือนกันองคลักษ์นครนายกไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบางพื้นที่เหมือนกันนะครับรับช่วงต่อจากทางฝั่งปทุมมานะฮะยังไงวางแผนการเดินทางนะครับใครอยู่โซนฝั่งนู้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
8: อะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย จ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
11: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
12: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
15: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
16: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่รอดฝนใหญ่แบบงงๆนะฮะรอดแบบคือรอดได้ยังไงนะรอดแบบงงๆในหลายพื้นที่เลยนะแต่ก็มีบางพื้นที่นะครับที่มีฝนตกลงมานะครับก็จะเป็นทางโซนแถวฝั่งตะวันออกนะครับที่เจอฝนกลุ่มหนักหน่อยก็จะเป็นทางด้านของคลองสามวาก่อนหน้านั้นก็จะมีคันนายาบางพื้นที่คลองสามวาเนี่ยจะหนักหน่อยแล้วก็หนองจอกโซนตอนบนของหนองจอกไปทางฝั่งของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราไปทางด้านขององคลักษ์นครนายกนะครับก็มีฝนทางด้านของมินบุรีด้วยนะก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่แล้วก็ฝนรวมในกรุงเทพนะสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับส่วนรอบนอกวันนี้จะเป็นโซนด้านบนกรุงเทพอะนนท์ปทุมอยุธยาอ่างทองสุพรรณสระบุรีนะครับเฉียงไปทางฝั่งตะวันออกนะครับที่ลมพัดไปปทุมธานีนครนายกนะครับประจินบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยที่เป็นกลุ่มหนักๆ ก็ยังอยู่บริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่ากรุงเทพชั้นในรวมถึงฝั่งทนอย่างที่บอกว่าวันนี้รอดกันแบบงงๆนะหลายพื้นที่บอกลมแรงมากฟ้ามามืดเลยแต่ก็ไม่ตกนะฮะต่อให้ตกก็เป็นละอองโปรยๆลงมานะแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรในบางพื้นที่นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่นะครับจากทางด้านของสน.ประชาชื่นเจ้าของพื้นที่รัชดาภิเษกฝั่งขาออกเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเป็นช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยรถเยอะนะคุณตีบางมดเมื่อสักครู่เราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์ให้นะครับกรณีบอกว่ารถจอดเสียบรรทุก6ล้อราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลยคลองบางบัวทองมาสัก1กิโลเมตรนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็ประสานงานพื้นที่สภ.ชัยพฤกษ์ทราบแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ด้านกรุงธนบุรีที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจุดนี้ก็ยังแน่นๆกันอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับแถวโฮนิมิตนะก็น่าจะไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะเป็นรถเยอะปกติละที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ไปทางด้านของสวนเลียบท่านร้อยตำรวจเอกมงการเนาสูงเนินครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ท่านรองเชิญเลยครับพื้นที่จราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมจราจรขาเข้าคนเดียวเองไม่มีปัญหาขาออกรถบัสยังเคลื่อนตัวได
0: ้ครับ
1: ส่วนสีลมขาออกมันคล่องตัวขาเข้าขาอยู่เกโชครับ
0: ครับผม
1: ทางเหนือเราไปได้ดี
0: ครับ
1: มีขาทางใต้ก็ขึ้นสะพานไปได้ดีไม่มีปัญหาขาส่วนชมพู
0: ครับ
1: ส่วนรอบในก็รถบ้าเคลื่อนตัวได้ครับจังหวัดสัญญาณไป
0: ครับ
1: ฝนยังไม่ตกครับตอนนี้ไม่มีรถชนไม่มีฝนตกครับ
0: โอ้นะครับยังดีที่ไม่มีฝนนะครับในพื้นที่วันนี
1: ้ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอ๋อสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: ครับชื่อคุณอ๋อเหรอครับ
2: ใช
1: ่โอ้ชื่อแปลกมากเลยอ่ะเหมือนแบบอ๋ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ใช่แบบตกใจแล้วก็อ๋อหรือไม่อะไรออกอะไรอย่างงี้สิ
1: อ๋อพอดี
2: ผ่านจุดที่บอกว่ามีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายสุดนะคะ
1: ครับ
2: อ่าฮะมีเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจ2นายนะมาอยู่ตรงที่จุดที่จอดรถจอดเสียค่ะ
1: อ๋อครับผมแล้วรถติดท้ายยาวแค่ไหนครับเนี่ย
2: ไม่ที่ผ่านมาก็คล่องตัวเลยไม่ได้ติด
1: อ๋อไม่ได
2: ้ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามคลองอ่ะมีชะลอกันหน่อยนึงมีสะสมแต่ก็ไหลมาเรื่อยๆนะ
1: อ๋อครับ
2: ไหลมาเรื่อยๆครับแล้วผ่านจุดนี้มาก็คล่องเลยเนี่ยที่ผ่านมาแล้ว
1: ว้าวแล้วมีฝนไหมครับเจอฝนไหมครับเนี่ย
2: มีครับตอนนี้ฝนตกครับกำลังลงเลย
1: หนักไหมครับ
2: ปล่อยไม่หนัก
1: ไม่หนักเนาะ
2: เพื่อนๆมอเตอร์ไซค์ก็จอดใส่เสื้อกันฝนกันแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อครับผม
2: ค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อ
2: ยินดีครับเสมา
1: เพิ่งจะได้คุยกันครั้งแรกป่ะครับ
2: ที่ก็หลายครั้งนะออกอากาศแต่ว่าไม่ได้คุยกับคุณเสมาบางทีไม่เจอกันแต่เมื่อกี้แอบฟังคุณตาอายุ84คุณตาเลยนะสุวิทย์จ
1: ้ะใช่ครับคุณตาสุ
2: น่ารักจัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่อ๋อฟังติดตามจอสร้อยมานานหรือยังครับเนี่ย
2: นานแล้วค่ะ
1: หล
2: ายปีแล้ว
1: เป็น10 20ปีถึงไหม
2: ถึงไหมหรอถ
1: ึ
2: งนะเพราะว่ารถคันนี้พี่ใช้มา10ปีแล
1: ้
2: ว
1: ว้าวครับผม
2: หลังสุดพี่เพิ่งโทรมารายงานตอนที่เมื่อวัน2วันเนี้ยค่ะตรงโรงเรียนราชพฤกษ์ที่พบสัญญาณไฟเขาจับอ่ะเขากระพริบทุกจุดเลยพี่เพิ่งโทรมารายงานตอนเช้าอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับครับครับอ๋อเพราะว่าผมไม่คุ้นชื่อพี่อ๋อเลย
2: เดี๋ยวต้องไปก็จะคุ้นแล้วแหละ
1: เยี่ยมเลยดีใจที่ได้คุยครับ
2: เป็นสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนนะ
1: กฎของสมาชิกใหม่คือพี่อ๋อต้องโทรมารายงานทุกวันนะ
2: ได้เพราะว่าพี่ผ่านราชพฤกษ
1: ์
2: ที
1: ่
2: ทำงานอยู่ราชพฤกษ์ฝั่งตลิ่งชันค่ะ
1: ครับแล้วบ้านอยู่นนท์เหรอครับ
2: บ้านอยู่บางบัวทองค
1: ่
2: ะ
1: เป็นสาวนนท์อีกท่านหนึ่ง
2: บางบัวทองใช่
1: เดินทางปลอดภัยครับพี่อ๋อขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณเสมาย
1: ินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจครับวันนี้ได้สมาชิกใหม่นะฮะรุ่นพี่มาอีก2ท่านคุณตาสวิทบางช้างแล้วก็พี่อ้อนนทบุรีขอบคุณนะครับ10ตำรวจตีนนทชาทองลาครับเจ้าหน้าที่จากสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้เห็นบอกว่ารถจอดเสียตรงสะพานข้ามคลองบางบัวทองราชพฤกษ์นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะครับ
3: ตอนนี้อยู่ระหว่างช่างกำลังซ่อมครับผมได้ยินสักแป๊บนะครับ
1: เขาเสียเนื่องจากระบบอะไรครับเขาบอกไหมครับ
3: ระบบเกียร์ครับคัดแตกครับ
1: ออกคัดแตกอย่างนี้ต้องแก้ไขนานไหมครับเนี่ย
3: ไม่น่านานครับ
1: อ๋อ
3: 10 นาที20 นาทีนี่นะครับ
1: 10-20 นาทีเนาะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับติดไหมครับ
3: ตอนนี้ติดมากติดครับ
1: อ๋อติดพอสมควรเหมือนกันใช่ไหม
3: แต่เส้นนี้ตอนเย็นติดประจำนะครับ
1: โอ้ครับครับครับแล้วเราฝั่งแล้วฝั่งกลับกันมันกระทบด้วยไหมมันมีปัญหาไหมครับ
3: อะไรครับ
1: ฝั่งกลับกันติดไหมครับ
3: อ๋อไม่ติดครับต
1: ้
3: องกลัวดีครับฝั่งกลับกัน
1: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้จุดอื่นๆในพื้นที่มีตรงไหนที่รถติดอีกไหมครับ
3: รถติดก็เป็นราชพฤกษ์นี่ครับติดเป็นบางช่วงนะคร
1: ับ อ๋อขอบคุณนะครับ
3: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้หมู่ด้วยนะครับ10ตำรวจตีนนทชาทองลาเจ้าหน้าที่จากสภ.ชัยพฤกษ์นะครับกรณีมีรถบรรทุกไปจอดเสียเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะก็ช่างกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่คาดว่าใช้เวลาอีกไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแต่ว่าการจราจรเนี่ยดูค่อนข้างหนาแน่นนะสำหรับฝั่งขาออกคุณพงศกรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับพงศกรครับ
1: พี่พงศกรนี่ต้องราชพฤกษ์นะ
4: ครับวันนี้ราชพฤกษ์ของงดส่งฝนหนักเข้าประกวดนะครับวันนี้ราชพฤกษ์ไม่ประกวดไม่ได้ครับวันนี้แห้งครับ
1: ผมจำได้เมื่อ2วันที่แล้วพี่พงศกรนี่ส่งราชพฤกษ์บอกฝนหนักมากมา2วันติดละ
4: ได้ไปเข้าประกวดครับไม่น้อยหน้ากับเส้นอื่นเลย
1: ใช่ๆๆแต่วันนี้ไม่ตกเลยเหรอ
4: วันนี้ไม่มีฝนนะครับไม่ไม่คลึ้มเป็นส่วนใหญ่มาขู่ๆครับ
1: เอาหรอ
4: ก็การจราจรผมมาตั้งแต่ต่างระดับมาลงนะครับก็รถมาเป็นปกติก็ช่วงขาขึ้นสะพานก็มากเพราะว่ามาจากทางบรมฝั่งขาออกแล้วก็แยกเข้ามาเจอกับราชพฤกษ์ครับก็รถค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ไหลตามก็ได้เรื่อย
1: ๆ
4: โชคดีอีกหนึ่งวันที่ไม่พบเห็นอุบัติเหตุหรือรถเสียเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตรงเวสต์วิวก็รถก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆครับก็ปริมาณมากดีกว่าเมื่อวานเยอะครับ
1: แล้วเราจะไปถึงจุดที่เขาจอดเสียไหมอ่ะตรงข้ามคลองบางบัวทองเลยไหมอ่ะ
4: ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนนะครับคลองบางบัวทองเนี่ยไ
1: หมเลยตรงท่าอิฐตรงบางรักน้อยไปเลยตัดรัตนาธิเบศไปอีก
4: อ๋อผมไปไม่ถึง
1: ออกไปไม่ถึง
4: ไปแค่นครปฐมถึงแค่ช่วงนครอินนะคร
1: ับ ผมอ๋อโอเคโอเคแค่วงเวียนนะฮะไปแค่วงเวียน
4: ในช่วงวงเวียนครับวงเวียนนี่ก็บางจังหวะก็อยากเข้าประกวดเรื่องหนาแน่นเหมือนกันนะฮะเพราะหนาแน่นช่วงเลยจากวงเวียนจะข้ามคลองอ้อมนนท์นะฮะ
1: ใช่ใช
4: ่ก็
1: จะแน่น
4: ใช่ใช่ก็ทั้งประกวดได้ทั้งอุโมงค์ทั้งวงเวียน
1: โอ้นี่คือคุณผู้ฟังจะสอนอยู่นนกันเยอะนะเนี่ย
4: เยอะเหมือนกันครับใช่ครับแล้วจะพึ่งฝั่งกับการใช้การได้ดีครับใช้การคล่องตัวกว่านะครับผมก็วันนี้น่าจะสบายสบายหน่อยหลังจากเมื่อวานตื่นเต้นมาก
1: โอ้โหเมื่อวานถึงบ้านกี่โมงครับคุณพงศกร
4: โอ้เมื่อวานนี้ก็ต้องใช้ซอยลัดครับต้องใช้ซอยลัดก็ไม่ผิดหวังเลยครับน้ำท่วมก็มีเพราะว่าหนักจริงๆหนักจริ งหนักมากหนักจริงมากซอยเล็กๆนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะผมไปบางสีทองมาก
1: ็
4: บางบ้านก็ที่ต่ำกว่าถนนเขาก็ต้องสูบน้ำจากบ้านเขาก็น่าเห็นใจอะครับเพราะหนักมากแค่ช่วงเวลาสั้นๆนี่น้ำแบบขังแล้วก็ระบายไม่ทันตามด้านข้างริมถนนนะครับเยอะครับตรงเมื่อวานนี่แยกบางสีเมืองใช่ไหมครับที่แมคโครกับทางโลตัสที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นท่วมนะฮะ
1: โอ้โหแต่วันนี้ดีหน่อยเนาะวันนี้ยังไม่มีเนาะในพื้นที
4: ่วันนี้ไม่มีการประกวดแบบนั้นละ
1: ขอบคุณครับพี่พงศกรเดินทางปลอดภัย
4: ได
1: ้ครับ
4: เช่นกันครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกู๊ดมิกนะครับบอกว่ารังสิตนครนายกนะครับหนองเสือ28องศามีฝนปล่อยตลอดทั้งวันเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้เส้นทางเดินทางปลอดภัยกันขอบคุณคุณกู๊ดมิกด้วยนะครับคุณแจ็คบางบัวทองนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่บางบัวทองนะแต่ไม่เคยรายงานบางบัวทองเลยอ่ะคุณแจ็คกวดทีครับ
2: ทันไหมครับจะกลับบ้านหรือยังเนาะ
1: ไม่กลับไม่กลับผมรอได้นี่ถ้ามีสายเข้ามาเรื่อยๆนี่ผมก็ไม่กลับนะผมจะรับอยู่จนสายจะหมดเป็นยังไงบ้างคนนน
2: ตอนนี้ไม่ได้อยู่นนเราอยู่ที่ตอนนี้บางนาตราดมุ่งหน้าลาดกระบัง
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็คู่ขนานก็ยังเยอะอยู่นะตรงแถวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีแล้วก็เซ็นทรัลอะไรเงี้ยยังแน่นๆอยู
1: ่ครับผม
2: อาจจะเป็นเลิกงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าฝนไม่มีใช่ไหมน้ำท่วมอะไรไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีตั้งเขามาเฉย
1: ผม
2: อุดมสุขก็ยังลดเยอะอยู่นะไม่แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได
1: ้จริงๆผมอยากจะแนะนำพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คย้ายบ้านอ่ะเป็นแจ็คบางบัวทองเปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คสมุทรปราการอะไรเงี้ยแจ็คสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยพี่โอ้พี่รายงานแถวเนี้ยพี่ไม่ยอมไปรายงานบางบัวทองอ่ะ
2: นั่นสิเนาะ
1: ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเนาะวันนี
2: ้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถเสียไม่มี
1: ครับ
2: แต
1: ่ไปถึงไหนวันนี้ไปถึงไหน
2: น่าจะค่ะแอร์กำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบิน
1: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมว่าพี่เปลี่ยนชื่อเถอะจากแจ็คบางบัวทองเป็นแจ็คสุวรรณภูมิเถอะแจ็คสนามบินอะไร
2: มันสีใช่ไหม
1: เดินทางปลอดภัยครับ
2: วันนี้ส่งกำลังใจให้นะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะ
1: เนี่ย
2: ท
1: ีวันที่ฝนตกนะพี่ไม่เข้ามาส่งกำลังใจให้ผมหรอกไอทีวันที่ฝนไม่ตกนะพี่ก็เข้ามาส่งกำลังใจ
2: ก็ลุยเหมือนกัน
1: อ๋อลุยเหมือนกันใช่ไหมแต่พี่ไม่เปียกนี่พี่ขับรถยนต์ไม่หรอ
2: ใช่ก็นั่นแหละก็ชะตาเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันก็แน่นๆเหมือนกันมันท้องถนนบางทีอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แอบส่งกำลังใจให้ทุกๆคนที่ใช้ถนนอยู่ตอนนี้เน
1: า
2: ะ
1: ได้ครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณมากพี่แจ๊ค
2: ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแจ็คบางบัวทองนี่สายจากคนที่อยู่นนทบุรีนี่มาติดกันเลยนะตั้งแต่พี่อ๋อคุณพงศกรแล้วก็เนี่ยคุณแจ็คบางบัวทองนะฮะคือจริงๆเขาอยู่ที่บางบัวทองแต่เขาไม่เคยรายงานบางบัวทองเลยนะเขาจะรายงานเนี่ยเทพารักษ์ศรีนครินทร์อุดมสุขสุขุมวิทแล้วก็สุวรรณภูมินะครับเอามีฝนนะครับที่เขตทวีวัฒนาทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครพบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนาหลัก4ดอนเมืองคลองสามวาคันนายาวมินบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตหนองจอก20มิลลิเมตรนะครับสภาพการจราจรในช่วงนี้นะครับพระราม1เพลินจิตอโศกมนตรีพวกนี้ติดนะฮะพระราม4กรุงธนบุรีลงมาจากตากสินสาทรใต้สะพานพระปก9จริงๆท้ายเนี่ยไปนู่นแล้วนะไปจักรวรรดิแล้วนะเนี่ยแล้วก็สะพานปิ่น9ออกศรีอยุธยามุ่งหน้าจตุรทิศออกพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควาย5แยกลาดพร้าวรัชโยธินเสนาเกษตรติดนะครับที่พูดไปเนี่ยงามวงวานแน่นนะพงเพชรบางเขนเกษตรแคลายติวานนท์มาจากสนามบินน้ำท้ายยาวแล้วด้วยแจ้งวัฒนะมาแล้วครับไปหลัก4ไปตัดพหลวัดพระศรีขาออกนี่ท้ายอยู่ประมาณศูนย์ราชการนะไปใต้ด่วนไปข้ามแยกเมืองทองแล้วก็พหลช่วงสะพานใหม่ออกเกษตรนวมินทร์ก่อนลงอุโมงค์เกษตรนี่เจอท้ายแถวเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยแถวลาดประเขาไปโอเวนิวไปสุคนทัศสวัสดิ์แล้วก็เรียบด่วนรัชดารามินทาไปกาญจนาตะวันออกไปรามินทาชะลอตัวนะท้ายดูจะยาวเหมือนกันนะแล้วก็ด้านของนวมินนะครับไปปฐวีกรนี่ก็รถยังเยอะๆอยู่ไม่แน่ใจว่าตรงโพแก้วเขาย้ายไปยังนะที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งช่วงเย็นบอกมีรถเมย์ไปจอดเสียเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท้ายมันอยู่ตรงตลาดปฐวีกรเลยอ่ะค่อนข้างยาวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายไปหรือยังนะแต่ดูแถวๆนั้นรถก็เยอะอยู่นะก็เป็นปกติในรอบเย็นหรือเปล่าฮะรามินทานี่แถววัชรพลเรียบด่วนนะขาออกแล้วก็ก่อนถึงลาดประเขาขาออกขาเข้าไม่ค่อยติดอ๋อขาเข้าจะมีตรงสุดสยามตรงหน้าโรงพยาบาลตรงข้ามกับนพรัตน์ราชธานีแล้วก็รัชดารามินทาที่จะมุ่งหน้าตัดรามินทาอันนี้ติดนะลำกำแพงไปตรงทางด้านของแยกตรงไฟฟ้าไปตรงวัดแสนสุขอะไรตรงนั้นตรงทางโค้งอ่ะอันนี้ชะลอตัวเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีปริมาณรถนี่เพิ่มขึ้นสุวินทวงศ์เข้ามาก็ท้ายเริ่มยาวเหมือนกันนะสุขา3ใช้ได้นะลาดพัฒนาเหมือนเดิมตรงมิดทินมีปัญหาเข้าออกไม่ติดนะครับแล้วก็คู่ขนานสาย9อ่ะชะลอตัวนะครับรามคำแหงไปกับลาดพัฒนาไปมิดทินท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ก็ชะลอตัวก็แนวก่อสร้างเนาะฝั่งกลับกันก็ไม่ติดใช้ได้เสรีไทยแยกนีด้าได้ช้านะครับมีท้ายด้วยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรอบธงชาติช่วง10 18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
4: ตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสัชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่
1: างเราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับมีฝนเข้ามาแล้วนะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่โดนไม่โดนนะครับตรวจเช็คแล้วเขตทวีวัฒนาหลักสี่ดอนเมืองสายไหมคลองสามวาคันนายาวมินบุรีหนองจอกบางพลัดบางซื่อเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่หนองจอกนะครับ23มิลลิเมตรแล้วก็ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรฟม.แจ้งของเรื่องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวที่สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาติเป็นงานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับเริ่มคืนนี้แต่ว่าจะทำเฉพาะตอนกลางคืนก็คือวันที่17ถึงวันที่30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ส่งผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรส่วนประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยที่พักอาศัยอยู่จุดดังกล่าวก็สามารถเข้าออกได้ตามปกตินะครับวันนี้ช่วงบ่ายประมาณบ่าย2บ่าย2ครึ่งรับแจ้งเรื่องของรถบรรทุกดินเป็นลักษณะคล้ายๆกับดินเลนอ่ะเขาบอกว่าจะไปที่สายใหม่56แต่มาจากไหนเนี่ยไม่ทราบจังหวะที่เบรกตรง5แยกวัชรพลอ่ะสุขาภิบาล5ขาออกนะพอถึง5แยกจังหวะเขาเบรกปุ๊บแล้วคือด้านบนมันไม่มีอะไรปิดอ่ะเป็นลักษณะ10ล้ออ่ะแล้วดินอ่ะคือมันกระฉอกออกมาโดนคันข้างหลังแล้วคันข้างหลังเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุกอีกคันนึงคือเลอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็กระจายเต็มถนนไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับเปรียบเทียบปรับอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กว่าจะเปิดการจราจรกว่าการจราจรจะคลี่คลายได้เนี่ยก็เกือบจะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนกันนะเพราะว่ากว่าจะใช้น้ำล้างทำความสะอาดนะครับลงพื้นที่กว่าจะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็เกือบ4โมงอ่ะแต่พอ4โมงก็การจราจรจุดดังกล่าวตรง5แยกวัชรพลก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ได้คุยกับทางหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะหันที่แขวงทางหลวงอ่างทองหัวหน้าอรรถสิทธิ์ก็ฝากประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ช่วงคุณหานุตาฝนตกหนักมากจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่38บวก400จุดกลับรถเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันท่วมขังสูงรถเล็กอะมันไม่สามารถผ่านได้วันนี้ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมรับมือมีการตั้งเครื่องสูบน้ำติดตั้งไปแล้ว2ตัวแต่ว่าต้องดูจากปริมาณน้ำฝนที่ลงมาในพื้นที่ตอนที่คุยกันช่วงเย็นประมาณ4โมงกว่าก็บอกว่าตั้งเขามาแล้วนะฮะแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะหนักเท่ากับเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เป็นเช่นเหมือนเมื่อวานนี้แนะนำให้เลี่ยงจุดนี้เลยกม38บวก400กับรถทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกให้เลยไปประมาณ2กิโลประมาณช่วงกม39ใช่เขาบอกว่าจุดนี้มันไม่เคยท่วมนะให้หลีกเลี่ยงมาใช้จุดนี้จะดีกว่าแล้วก็มีอุบัติเหตุในช่วงเย็นนะครับการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากฝั่งสะพานการจราจรพิเศษที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนไปพระราม2ประมาณช่วงกม7บวก100หรือว่าก่อนถึงด่านบางขุนเทียนประมาณ5กิโลเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กเสียหลักพลิกตะแคงสิ่งของที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเห็นตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นแผ่นหยิบซ้ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่

ูนย์ทางด่วนบางพลีเนี่ยเขาแจ้งแล้วเขาบอกว่าเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กประมาณสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะแล้วมันหล่นลงมาทับแบบซ้อนกันหลายๆแผ่นเลยนะตัวแผ่นเหล็กเนี่ยจะอยู่เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายตัวรถบรรทุกที่พลิกตะแคงเนี่ยจะอยู่เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายเหมือนกันก็เท่ากับว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยวิ่งได้ประมาณเลนขวากับเลนกลางท้ายแถวเนี่ยสะสมล่าสุดตอนนี้ประมาณ 8-9 กิโลตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายได้หรือยังแต่ว่าตอนเย็นล่าสุดที่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังเคลื่อนย้ายไม่ได้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้แถวอ่างทองมีฝนตกลมแรงมากส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทั้งหมดใน3ต้นนะอยู่ด้านขวาทางเป็นสายเอเชียนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณช่วงบ้านอิดอำเภอเมืองหรือว่ากม51+100นะครับการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าเขามีเจ้าหน้าที่แล้วแหละเขาเปิดสัญญาณไฟวับวาบขณะที่เจ้าหน้าที่ไปลงอำนวยการจราจรฝนก็ยังตกอยู่นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วเพราะว่าตรวจสอบที่แผนที่การจราจรเห็นว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยมันคลี่คลายแล้วนะครับเดี๋ยวยู่ต่อกับทางคุณฐานุตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ส่งเซมากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ต่อกับธานุตราในช่วงเย็นวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราติดตามกันในเรื่องของสภาพการจราจรที่บอกว่ามีเรื่องของแผ่นเหล็กนะที่มันหล่นอยู่บนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ณเวลานี้นะคะไปดูเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบนเส้นทางกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางบางนามุ่งหน้าพระราม2ช่วงกมที่7+100นั่นก็คือตรงช่วงที่ก่อนจะถึงตรงด่านบางขุนเทียนนะคะประมาณสัก5กิโลเมตรเหตุรถบรรทุกเล็ก4ล้อพลิกตะแคงแล้วก็ทำแผ่นเหล็กนะคะหล่นลงมาอยู่บนผิวการจราจรกีดขวางในช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายนะคะอย่างที่คุณเสมาได้บอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะต้องใช้เส้นทางเฉพาะช่องทางกลางกับขวาเท่านั้นส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมยาวไปถึงประมาณ6กิโลเมตรแต่ณเวลานี้ค่ะเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นิดนึงเผื่อใครจะใช้เส้นทางนะคะแผ่นเหล็กทั้งหมดเนี่ยย้ายเป็นที่เรียบร้อยนะเอาออกไปเรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรแล้วนะคะส่วนรถที่ติดสะสมอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการระบายค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณตีบางมดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายพิจารณาคร
1: ับ ค่ะอยู่ตรงไหนคะ
2: ผมอยู่ตรงถนนผลโยธินหน้ามอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้จุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงหน้ามอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอยู่คู่ขนานนะครับผมตรงหน้ามอเลยดูเลนขวางรถกระบะมีหลังคาทุกของนะชนรถยนต์แกมเบอรี่ครับผมรถโตต้าแกมเบอรี่ครับเสียหาย
1: ค่ะอยู่ในช่องทางขวา
2: อยู่ช่องทางขวาในช่องคู่ขนานครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ที่ผมผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงออกมาอยู่ข้างนอกรถกันยังไม่มีเจ้าที่แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะมาแล้วล่ะน่าจะรอประกันครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตรงก็จราจรตรงหน้ามอธรรมศาสตร์รังสิตก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะนั่นจากว่ารถมันจะติดอยู่ตรงช่วงนวนครมากกว่าครับผม
1: รถจะไปสะสมตรงนั้นมากกว่า
2: ใช่นวนครเจ้าที่กับรถทั้งสองเกือบม้าเลยนะเกือบม้าแรกเนี่ยอยู่ตรงโรงพยาบาลตรงนวนครเก่านะฮะแล้วก็เกือบมาที่สองจะเป็นตรงบิ๊กซีโลตัสนะฮะ
1: ค่ะ
2: ขอถึงประตูน้ำพระอินทร์นะครับผมสองที่นี้หนักสาหัสมากครับตั้งแต่ทางมอธรรมศาสตร์รังสิตคู่ขนานเต็มพื้นที่มาจนมาถึงบิ๊กซีโลตัสตรงที่กับรถที่ที่สอง
1: จุดกับรถค่ะมีแต่เรื่องของปริมาณรถอย่างเดียวใช่ไหมคุณตีบางมดตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอุบัติเหตุอะไรเพิ่มเติม
2: ไม่มีครับไม่มีอุบัติเหตุรถหนาแน่นมากครับรถหนาแน่นมากแล้วก็น้ำไม่ท่วมเลยครับเมนถนนเปียกเฉยๆครับตกอยู่แล้วแต่ว่าน้ำไม่ท่วมผมมองชะโงกไปไม่ท่วมครับผม
1: ค่ะโอเค
2: แล้วก็ทำให้ลงมาเดือกม้าลงมาขาทำให้ขาเข้าติดสองจุดเหมือนกันครับตรงที่ลงจากเดือกม้ามาครับเพราะรถปริมาณมากครับผม
1: ค่ะ
2: ครับมีปัญหาใหญ่อยู่สองที่นะครับทั้งขาออกในจะมากหน่อยตรงกับรถแล้วพอลงจากกับรถมาก็จะเป็นทำให้ขาเข้าติดตรงช่วงเข้าคลองหลวงอะครับผม
1: ออกกันอยู่ตรงนั้นนะค่ะ
2: ได้ครับผม
1: ได
2: ้ส่วนตลาดไทยนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ตรงตลาดไทยส่วนจุดที่เมื่อสักครู่คุณตีบางมดแจ้งเรามาว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราประสานแจ้งสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมไปให้ด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปดูเพิ่มเติมให้นะคะ
2: ครับผมจนมาถึงบางปะอินยังแยกต่างดับบางปะอินตอนนี้ฝนหยุดตกแห้งแล้วนะครับไม่มีฝนครับผม
1: ค่ะได้ดีเลยถ้าฝนแห้งแล้วตรงนั้นน่าจะดี
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปที่สายของคุณสิขรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสิขร
2: สวัสดีครับคุณทางทุตาครับผม
1: ค่ะ
2: พอขนขาออกนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับกรมการขนส่งนะครับมุ่งหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะตรงนี้ประมาณ23นาทีแล้วผมยังไม่ได้เคลื่อนตัวเลยนะฮะ
1: จับเวลา23นาทีแล้ว
2: จับเวลาเลยนะตอนที่อยู่ก็เขาลงเป็นชาตินะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็กับการขาข้างเนี่ยตอนนี
1: ้
2: มันก็ติดไปด้วยนะเชื่อมโยงไปไม่หมดแล้วก็ตอนนี้มีรถแอมบูเลนซ์คาดว่าน่าจะไปรอพอเปาโลข้างหน้านะฮะเขาติดไปหมดเลยนะ
1: ได้ยินเสียงอยู่ค่ะ
2: เนี่ยฮะจอดอยู่ข้างๆผมอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะเป็นศูนย์เอราวัณสำนักงานการแพทย์กรุงเทพอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: จะไปส่ง
1: แต่คือรถมันเต็มรถมันเต็มถนนจริงๆใช่ไหมเลยแหวกไปไม่ได้
2: ใช่ไงเต็มพื้นที่เลยคืออย่างเงี้ยคุณฐานุตา
1: ค่ะ
2: ห้าแยกลาดพร้าวอ่ะนะผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในป้อมเนี่ยมากำกับรถเนี่ยเพื่อจะให้วิภาขาเข้าอ่ะนะตอนนี้ผมอยู่เลนขวาสุดนะมันจะเบี่ยงมันสามารถที่คือตอนนี้พอโหดเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลลาดพร้าวไปเกษตรเนี่ยคือมันนิ่งหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเลนขวาที่เราจะใช้วิภาขาเข้าอ่ะนะมุ่งหน้าไปสุดที่สามเนี่ยคือเจ้าที่เนี่ยมาระบายตรงจุดนี้นิดนึงเพื่อมันจะได้รถโกได้อะนะครับเนี่ยตอนนี้มันพันกันไปหมดเลยนะนิ่งๆเลยนะ
1: เนี่ยคุณสิขรอันนี้นะเหมือนเมื่อวานเดะเลยนะคะที่มันติดอยู่เงี้ยไปไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยน้ำมันท่วมตรง5แยกลาดพร้าวแล้วก็ตรงหน้าตรงมอเกษตรเนาะก็เป็นช่วงหนึ่งที่น้ำท่วมแล้วมันก็เลยติดพันแต่วันเนี้ยฝนมันเบาแล้วก็น้ำก็ยังไม่มีถูกต้องไหมคะตอนนี้
2: ถูกต้องครับ
1: เออ
2: ตอนนี้มันเริ่มโปรยปลายมาแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
2: เนี่ยเริ่มโปรยปลายมาแล้วคือถ้าเจ้าที่กำกับรถนิดนึงเนี่ยผมดูเนี่ยผู้หญิงในรถมันก็จะโฟเลนขวาไปได
1: ้
2: นะครับถ้าไม่มากำกับเนี่ยถ้าออโต้ถ้าเมนวลอยู่ในป้อมเนี่ยนะไม่ออกมากำกับเนี่ยผู้หญิงมันก็พันนะฮะเนี่ยคือคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยดูสภาพการจราจรเรารู้เลยว่าโอเคตรงไหนจุดไหนที่จะพอบล็อกรถที่จะดึงรถขาเข้าวิภาไปได้แล้วก็ดึงไปใช่ไหมฮะทีนี้ขวามันเต็มทุกเลนหมดเลยคือมันนิ่งไปเลยเนี่ยเกือบตอนนี้25ที
1: สงบนิ่งสงบนิ่งเออ
2: ใช่
1: ได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่เพิ่ม
2: หน้าเลยนะฮะมีผล
1: โอ้ยนี่ไปพูดอย่างนี้เขารู้เลยว่าเป็นคนยุคไหนแล้วเนี่ยวัยรุ่นยุค90นะคะเนี่ย
2: ก็90เนี่ยอัศจรรย์นะ
1: หยอกหยอกจะได้อารมณ์ดีนิดนึงนะคะ25นาทีแล้วนะ
2: ผมขอเจ้าที่นิดนึงระบายรถนิดนึงนะฮะแยกลาดพร้าวครับช่วยดูนิดนึงนะเพื่อจะดึงรถวิภาจาก
1: พหล
2: ดึงเข้าวิภาได้นะฮะ
1: เดี๋ยวเราช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้แล้วกัน
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่าเล่นนิดหน่อยอย่าโกรธกันนะคะคุณสีขอนเพราะว่าไม่อยากให้อารมณ์ไม่ดีไงเข้าใจว่าติดอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนาะแต่ในเรื่องของสภาพการจราจรอย่างที่บอกวันนี้รถก็เต็มพื้นที่ลักษณะเดียวกับเมื่อวานนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อาจจะต้องให้ช่วยดูให้นิดนึงว่าจะช่วยระบายรถได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางดาบตำรวจวิทยาขนานใต้ค่ะหัวหน้าหน่วยบริการทางตำรวจทางหลวงอ่างทองนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ในเรื่องของต้นไม้ที่มันล้มกีดขวางอยู่บนผิวการจราจรย้ายออกหมดแล้วหรือยังอะคะ
3: หมดแล้วครับหมดแล้วครับ
1: ในส่วนนี้เนี่ยคือตรงบริเวณที่ต้นไม้ล้มเนี่ยได้มีการล้มไปทับรถของผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ล้มลงมาแล้วทุกคนแบบว่าโอเคปลอดภัย
3: คือเมื่อตอนบ่าย4โมงครับแบบมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกทำให้ต้นไม้ล้มมาฝังช่องทางจราจรจำนวน5ต้นกม51แต่ไม่โดนรถของผู้สัญจรครับ
1: ค่ะไม่โดนรถใครเลยเนาะ
3: ค ครับผม
4: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือดำเนินการทั้ง5ต้นนี่คือตัดทอนออกแล้วก็เคลื่อนย้ายออกหมดแล้วนะคะ
3: หมดแล้วครับ
4: ค่ะแล้วสภาพการจราจรเป็นยังไงคะตอนนี
3: ้ปกติครับในพื้นที่มีฝนตกแต่การจราจรเป็นปกติครับ
4: ตกไม่หนักเนาะ
3: ไม่มีตกหนักครับเมื่อตอนที่ต้นไม้ล้มตกหนักแต่ตอนนี้ตกปล่อย
4: ๆค่ะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเดินทางนะคะณเวลานี้แต่ว่าช่วงตอน4โมงเนี่ยค่อนข้างแรงแต่ว่าหมดแล้วทั้งฝนทั้งลมไม่มีแล้วนะคะ5ต้นที่บอกว่าล้มลงมานี่มันติดกันเลยไหมคะหรือว่ายังไง
3: ติดกัน4ต้นครับกม51จำนวน4ต้นแล้วก็กม50จำนวน1ต้นครับ
4: ค่ะ51 4ต้น51ต้นค่ะอย่างนี้เราต้องระวังตรงต้นอื่นอีกด้วยไหมคะดูว่าจะมีแนวโน้มที่มันจะโค่นล้มลงมาได้อีกไหมคะเนี่ยดาบคะ
3: ก็ถ้าลมแรงก็น่าจะมีอีกครับ
4: โอ้ตายแล้วต้นไม้มันสูงด้วยเนาะอันเนี้ย
3: ครับผม
4: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
4: ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับผมครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะไปต่อกันที่สายของคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอานุตาและเจ้าหน้าที่หลังใหม่ครับ
1: ค่ะเสียงไกลมากเลยอยู่ไหนคะเนี่ย
2: อ๋อผมมาจากประเสริฐมนุกิจนะครับ
1: ค่ะ
2: มุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรพหลโยธินนี่โอ้ท้ายแถวยาวหลายร้อยเมตรครับแล้วก็ที่จะลงอุโมงก็มีท้ายแถวที่จะลงก่อนที่จะลงอุโมงก็ยาวเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะการใช้การได้นะครับแล้วก็ฝนก็เป็นละอองละอองครับยังไม่หนักครับเป็นแค่ละอองฝนครับ
1: ค่ะยังไม่รุนแรงนะ
2: ทางซ้ายเนี่ยพหลโยธินที่จะมุ่งมาทางเสนานี่ก็รถก็พอเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะ
2: เองกับตันก็เคลื่อนตัวได้ครับพหลโยธินที่มาจากแยกเสนานะครับ
1: ค่ะจากแยกเสนามุ่งหน้ามาพหลนี่ไม่ดูไม่มีปัญหาหรอคะดูยังพอไปได้
2: นี่ขนาดรายงานนี้ผมก็อยู่ BTS เสนาครับ
1: วันนี้ตรงบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: มาจอดแจอยู่ตรงนี้ครับ BTS เสนาเนี่ยครับ
1: ไม่มีน้ำท่วมขังนะ
2: โอ้น้ำนี่ไม่มีครับเพราะว่าฝนเป็นแค่ละอองครับ
1: ค่ะได
2: ้ๆครับครับจบรายงานนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางเนาะบางเส้นทางบางสายทางเนี่ยมันจะติดแบบพัวพันกันไปถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละถนนแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องถึงกันนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันใครเดินทางอยู่ตรงไหนนะมีหลายจุดนะคะที่เพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นตรงถนนสีลมนะคะตรงสีลมเนี่ยคุณพิชัยบอกว่าตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนสีลมไปถึงแยกเจริญกรุงตอนนี้ดูเหมือนว่าสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็ดูรถค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะช่วงตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนะคะหน้าโรงพยาบาลตักโรงพยาบาลเลิศศิลป์ดูเหมือนว่าจะมีรถจอดนะคะอยู่ช่องทางซ้ายเยอะนะคะเลยทำให้รถติดฝากเจ้าหน้าที่ดูแลนิดนึงนะคะอันนี้เป็นคุณพิชัยแจ้งข้อมูลมาเนาะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางดาบตำรวจโชคทวีคันธิรัตน์ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่จากทางสน.บางเขนนะคะสวัสดีค่ะดาบคะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ค่ะครับตอนนี้ดาบอยู่ตรงบริเวณไหนคะเนี่ยในพื้นที่รถติดน่าดูเลย
2: ใช่ครับงานโรงงานขาออกรับแจ้งจากฝั่งรัตนาว่าพื้นที่มีฝนตกครับทำให้ท้ายอาณาจักรล้มมาทางแยกเกษตรครับ
1: งานโรงงานฝนตก
2: ใช่ครับผม
1: โอ้เหมือนเมื่อวานเลยละสิเนี่ยแล้ว
2: แ
1: ล้ว
2: แต่ว่า
1: ค่ะ
2: ดีดีกว่าเมื่อวานครับดีกว่าเมื่อวาน
1: ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะคะในเส้นทางตรงนั้น
2: ครับ
1: ค่ะแล้วท้ายแถวยาวเข้ามาจนถึงตรงนี้เนี่ยประมาณสักกี่ร้อยเมตรคะที่ติดมาจากทางงานโรงงาน
2: จากงานโรงงานนะครับ
1: ค่ะ
2: ต่อเนื่องมาครับต่อเนื่องมาจากแครายลักษณะที่ดีครับ
1: โอเคโอ้โหแคราย
2: ท้ายก็ใช่ครับท้ายก็ทะลุอุโมงค์ไปทางคลองบางบัวครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้คือปริมาณรถสะสมอย่างเดียวเหรอคะ
2: ใช่ครับตอนนี้เพราะว่าฝั่งลักษณะเนี่ยขึ้นไม่ช้าท้ายอาจจะสะสมมาทางแยกติด
1: แล้วจากที่ตรงรัตนาธิเบศรเคลื่อนช้านี่มันเพราะอะไรคะฝนหนักเหรอคะหรือยังไง
2: ถูกครับรับแจ้งจากศูนย์บอกว่าฝนตกหนัก
1: รัตนาธิเบศร
2: ตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้พอได้มีขึ้นมาแล้วครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ตรงบริเวณแยกเกษตรนี่คือเร่งระบายรถให้ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ถูกครับถูกครับ
1: คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ดีตรงนี้ถึงจะแบบเบาๆกว่านี้คลี่คลาย
2: เบากว่านี้ที่คลายจากปริมาณรถผมคิดว่าจะเกือบ2ทุ่มครับ
1: ค่ะก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนั้น
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะติดต่อเนื่องยาวเลยนะคะเพราะบางท่านบอกว่าโอ้ทำไมวันนี้รถไม่ขยับเลยนะคะอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งจากตรงงามวงวานที่ติดต่อเนื่องมาค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะแล้วตรงอื่นมีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเหตุอะไรหรือเปล่าคะในพื้นที
2: ่ในพื้นที่ของบางสื่อมันไม่มีคร
1: ับ ค่ะไม่มีนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดาบตำรวจโชคทวีค่ะนะคะอยู่ตรงบริเวณแยกเกษตรพอดีจะรีบไปดำเนินการในเรื่องของการระบายรถให้ต่อนะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางถนนพหลโยธินเองก็ติดนะคะหนาแน่นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีท้ายสะสมเลยล้นมาจากทางงามวงวานนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะรถติดกันแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะเป็นลูกโซ่หรือเป็นงูกินหางใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีฝนตกแต่วันนี้ทางรัตนาธิเบศรนะคะฝนหนักตกหนักไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าหยุดแล้วเนาะแต่ว่ามันยังมีรถที่ยังชะลอตัวอยู่ยังรอการระบายนะคะก็เลยกระทบมาจนถึงตรงงามวงวานแล้วก็มาถึงพหลโยธินนะคะส่งกำลังใจให้ใครอยู่เส้นทางสายนี้อาจจะช้านิดนึงวันนี้ช้าแน่นะคะพหลขาออกตั้งแต่ตรงช่วงแยกกำแพงเพชรใช่ไหมที่เมื่อสักครู่คุณศิขรบอกไปจนถึงแยกลาดพร้าวตรงนั้นเนี่ยช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากมันมีรถติดสะสมนะหลัง2ทุ่มน่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นนะคุณสมชายจากที่บอกมาเมื่อสักครู่อยู่ตรงเกษตรนวมินนะคะแยกลาดปลาเขาถึงแยกเกษตรนะคะที่คุยกันไปก็จะเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากรถเยอะเหมือนกันนะช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้เป็นอีก1เส้นทางนะคะที่รถค่อนข้างหนาแน่นสำหรับช่วงเวลาค่ำวันนี้นะส่วนคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เดินทางอยู่ตรงไหนกันบ้างสวัสดีค่ะคุณตู่ระยองนะคะสวัสดีเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยทักทายกันมามีใครอีกดิฉันแอบมาทักทายก่อนคุณ AA คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณปั๊กนะคะ คุณพักเคอินนะคุณระพีนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณกู๊ดมิ้วนะคะเดินทางกันอยู่ตรงไหนก็อัปเดตกันได้นะว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรงรัตนาธิเบศรเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฝนตกหนักวันนี้นะคะก็ส่งผลให้ตรงบริเวณแยกแคลายค่ะในฝั่งขาออกนะมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำยังรอการระบายอยู่นะคะขังทุกช่องเลยนะส่งผลให้สภาพการจราจรตรงนี้ชะงักแล้วก็ติดขัดค่ะท้ายแถวเนี่ยสะสมอย่างที่ทางดาบบอกเมื่อสักครู่นะคะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณถนนงามวงศ์วานนะช่วงแยกเกษตรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการติดต่อเนื่องกันมาเนาะนี่ก็หนึ่งจุดนะคะที่ยังไม่คลี่คลายเดี๋ยวถ้าดีขึ้นหรือว่าท้ายแถวสั้นลงนะจะรีบแจ้งคุณผู้ฟังเลยทีเดียวนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเมื่อสักครู่ไปดูภาพบรรยากาศนะคะที่มีการส่งกันเข้ามาที่จอสร้อยของเราเนี่ยตรงรามคำแหงนะคะรามคำแหงบริเวณเดอะพาซิโอตรงนั้นนี่ก็ฟ้ามืดเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ตกลงมาหรือยังเนาะแต่ก่อนหน้านั้นนี่มืดตึ๊ดตือเลยอะกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะไหนคุณเสมาบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพจะไม่มีฝนล่ะเย็นเนี้ยอ๋อมีเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้ถ้าไปดูในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมันจะมีฝนนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตทวีวัฒนาหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนห้วยขวางดินแดงวังทองหลางคลองสามวาคันนายาวสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกบางพลัดบางซื่อนะคะแล้วเจ้ากลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวนะคะถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นเลยว่ามันกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะตรงนี้แนวโน้มคงที่ค่ะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนะคะวัดได้ 23.5 มิลลิเมตรค่ะนี่ก็เป็นช่วงสภาพอากาศตอนประมาณ6โมงครึ่งนะคะ6โมงครึ่งนะเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มฝนยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะน่าจะมีปัญหาเย็นนี้ในโซนที่บอกไปนะคะเรื่องของปริมาณรถด้วยนะคะเรื่องของฝนที่มันตกลงมาด้วยมันเลยจะส่งผลให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าใครว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันช้าเกินไปหรือว่ามันมีเหตุที่ไม่ควรจะช้าเนี่ยแจ้งจสร้อยได้นะคะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้นะอัปเดตกันเข้ามานะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้ช่วยประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บางกรวยนะคะอำเภอบางกรวยไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะคะตรงไหนที่มีไฟดับหรือว่าคุณอยู่ใกล้ตรงจุดไหนที่ไฟดับแจ้งมาให้จสร้อยทราบหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะพอดีเห็นทางข่าวคนนนท์ก็พูดไว้บอกว่าเนี่ยที่บางกรวยนะคะบางกรวยไฟดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะเอาดับนานหรือยังก็ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนด้วยเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีนึงก่อนละกันนะคะเขาบอกว่าหลายจุดเลยนะที่ไฟดับไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพอากาศกับทางเจ้าหน้าที่นะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่าค่ะคุณพรสิริรักสัญชาติอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณพรสิริคะสภาพอากาศช่วงเย็นช่วงค่ำจนถึงดึกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
3: ค่ะส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลเองตอนนี้ฝนทางฝั่งธนบุรีอะไรเงี้ยเริ่มซาลงแล้วนะคะกลุ่มฝนนะกำลังปานกลางค่อนข้างแรงตอนนี้จะอยู่ทางโซนสะพานสูงลัดกระบังนะคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ไม่น่ามีกลุ่มไหนตามมาแล้วนะคะโดยรวมเพราะว่าทางพวกราชบุรีเองอะไรเองก็เริ่มซาลงไปแล้วฝนมันก็จะมาออทางพวกปัจจีนนครนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปทางนู้นนะคะกรุงเทพตอนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นฝั่งตะวันออกหน่อยพวกลาดกระบังพวกสะพานสูงนะคะ
1: ค่ะค่ะมันจะหนักไหมคะถ้าบอกต้องเฝ้าระวัง
3: เป็นฝนกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงดูนะคะตอนนี
1: ้
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: จ้ะ
1: ก็อาจจะเยอะได้ใช่ไหม
3: ใช่ชนหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงไปนะคะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าก็น่าจะค่อยๆซาลงนะคะเพราะเป็นก้อนที่วิ่งตามกันมากับฝ ฝนที่อยู่แถวๆปราจีนนะคะตอนนี้ฝนหนักจะไปออยู่ทางโซนพวกปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ
1: ลักษณะก็คือเหมือนตอนนี้มันกำลังจะพัดออกไปแต่ว่าก่อนจะออกนี่ก็คือทิ้งไว้ซะหน่อย
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ค่ำคืนนี้ประมาณหลังกี่โมงครับมันถึงจะไม่มีฝนแล้วอะในช่วงดึก
3: ช่วง 2-3 ทุ่มไปก็น่าจะเริ่มไม่ได้มีฝนแล้วช่วงนี้ก็อาจจะยังมีปล่อยๆอยู่บ้างนะคะเพราะหลังจากนี้ตัวทางราชบุรีทางฝั่งตะวันตกเองนครปฐมอะไรก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนตามมาแล้วนะคะวันนี้ฝนจะเน้นไปทางโซนบนๆหน่อยพวกอยุธยาพวกสุพรรณบุรีทางนั้นนั่นแหละค่ะ
1: จ้ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นคำยืนยันจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะค่ำคืนนี้ก็จะมีฝนอยู่ในโซนด้านบนนะและกระบังหนองจอกสะพานสูงอาจจะมีฝนที่ตกหนักนะคะอาจจะตกปานกลางถึงหนักได้นะแล้วหลัง 2-3 ทุ่มไปก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็บอกไว้เผื่อใครกำลังวางแผนจะเดินทางนะเดี๋ยวช่วงประมาณสัก2ทุ่มอาจจะยังมีฝนอยู่นะคะเอาเล่าให้ฟังก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอมอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอมอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าในพื้นที่อำเภอบางกรวยเนี่ยมีเหตุของไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะคะตอนนี้การไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่ามันมีเหตุขัดข้องสายป้อนตกสับไม่ติดนะคะกำลังอยู่ระหว่างหาสาเหตุค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางกรวยนะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคนค่ะเพราะว่าคนไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2076 Annual Meeting of the International Monetary Refund and the World Bank Group นะคะถามว่าตรงนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะมาถึงในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพนะคะประชาชนคนทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่มันจะสะพัดทันทีทั้งเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวนะคะตรงนี้จะได้อานิสงส์เต็มๆอย่างแน่นอนจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People BuildingResilience นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นการยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลไประดับสากล นะคะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสค่ะโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราก็จะมีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยนะคะฉะนั้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะที่เว็บไซต์นะคะ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand ค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะเอาไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันก่อนรอสายอยู่นะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณธานุตาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผมรอได้ครับนานแค่ไหน
0: น่ารักที่สุดวงสว่างเป็นยังไงคะคุณชัยรัตน
1: ์เคลื่อนตัวได้เรื่อย
0: ๆค่ะ
1: ว่าขาออกดีกว่าขาออกนี่ถ้าลงประชานุกูลไปแล้วต่อเนื่องวงสว่างนี่วิ่งสบายเลยตลาดเปลี่ยนแต่เมื่อกี้ย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมมาจากนู่นเมเจอร์ปิ่นเกล้าดีเป็นได้งานอยู่ตรงฝั่งเมเจอร์ปิ่นเกล้าแล้วก็จะไปที่สายไหม
0: ค่ะ
1: ก็ไปรอไฟเขียวนะนานตรงนั้นแหละแยกปิ่นเกล้าคุณธานุตา
0: ประมาณกี่วิ
1: ประมาณ 2-3 เขียวนานรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไม่ได้แต่เข้าจรัญก็เคลื่อนตัวได้นะ
0: ค่ะ
1: เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาจุดทางเบี่ยงก็ใช้ได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องเอ็นนะต้องเอ็นเอ็นต้องระวังจะเบียดกันเพราะว่ามันจะแคบ
0: ผู้ใช้เห็นภาพเลยต้องเอ็น
1: เอ็นเอ็นเหมือนที่เปิดขวดอ่ะโค้งก็ค่อยที่จริงก็เป็น3ช่องทางอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแคบ
0: ๆค่ะ
1: เอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาแล้วก็เอียงซ้ายก็เข้าทางหลัก
0: ต้องระวังนิดนึง
1: เราวงสว่างไม่มีปัญหามันจะเริ่มมีหางแถวช่วงกลางสะพานคุณธานุตาประมาณเรื่อยๆตอนนี้ผมมาอยู่บนสะพานประชานุกูลแล้วทางแยกประชานุกูลฝนมาเบาๆนะ
0: ค่ะไม่หนักนะยังไปได้
1: จะตกหนักก็ได้
0: ไม่หนักไม่หนักวันนี้
1: เนี่ยจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้จะถึงกี่โมงผมก็ไม่รู้นั่นเองสายไหม
0: อาจจะต้องอีกพักใหญ่ๆ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะค่อยๆไปค่อยๆไป
1: หิวข้าวแล้วตอนเนี้ย
0: ไว ทีหลังต้องพกขนมในรถนะคะคุณชัยรัตน์เดี๋ยวไปถึงแถวสายใหม่ถ้าเป็นยังไงเล่าให้เราฟังอีกทีนึงนะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวผมโทรกลับไปอีกรอบนึง
0: ได้ค่ะ
1: ผมขอจบรายงานตรงถนนรัชดาครับแถวประชานุกูลที่จะมุ่งหน้าไปรัชวิภาขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายรอเราอยู่คุณพานอยู่ไหมคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะ
2: ฝากพี่ไทรัตผมวันนี้น้ำไม่ท่วมหรอกเกษตรไปได้ครับผมเดี๋ยวช้าหน่อยเมื่อวานท่วมหนักเกษตรหรือนาครับผม
0: วันนี้
2: ลงไปปล่อยไม่ท่วมครับอะไรงานถนนกำแพงเพชรนะครับผมต่างระดับพหลโยธินครับผมมุ่งหน้าขาขาเข้าหรือขาออกขาเข้า
0: เอาอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยคุณอยู่ฝั่งไหน
2: จากวีเดสมุ่งหน้าผ่านหน้าอตกครับผม
0: ผ่านหน้าอตก
2: มันมีปัญหาตรงไฟแดงที่จะเลี้ยวก็ออกไปวัดนะครับ
0: ถ้
2: าเปิดสัญญาณไฟน้อยมากครับผมแล้วรถที่ผมออกจากวิวัฒน์มาผมเลี้ยวซ้ายมาไม่มีรถเลยครับคุณสารุตา
0: ค่ะ
2: เลี้ยวซ้ายเข้าผมโยธินมุ่งหน้าไปห้าแยกลาดพร้าวก็ไม่มีรถนะครับวันนี
0: ้
2: แต่พอดีเลี้ยวซ้ายมาหลังสวนมาเข้าตรงที่เขาขายปลาเยอะๆครับ
0: ค่ะ
2: ต้องมาเจออุบัติเหตุ3คันครับผมรถเก๋งชนท้ายแท็กซี่ใส่รถเก๋งครับผมตรงก่อนเด้งวิพิธภัณฑ์เด็กนะครับผม
0: 3คันอยู่เลนไหนฮะ
2: อยู่เลนกลางมันมี2เลนครับคุณสามตาเนี่ยตรง
0: สวนเนี่ยครับต้องบอกว่าซ้ายหรือขวาอ่ะ
2: อยู่เลนขวาก็สายมันก็ไปได้เลนหนึ่งมันอยู่ขวานะครับขวาก่อนถึงในจตุจักรมิตร
0: ค่ะ3คันเลยนะ
2: จะมาเรียกเหลือ3คันครับผมคุณสุภาพสตรีครับจนท้ายแท็กซี่เปิดฝากระโปรงหลายเปิดเลยครับผม
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยังคุณพัน
2: ไม่มีครับก็เปิดสัญญาณม็อบเนี่ยครับรอประกันหรือว่ายังไงไม่รู
0: ้อาจจะ
2: เดี๋ยวลงมาคุยกับคนขับแท็กซี่อยู่ครับ
0: ค่ะ
2: รถหลังรถเก๋งครับผมรถเก๋งน่าจะเป็นไฟฟ้าน่าจะดูแล้วคล้ายเอ็มจีครับผม
0: เดี๋ยวเราฝากเจ้าหน้าที่
2: ดูให้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคุณสารตาเขาเป็นไอ้ AI หรือเปล่าไม่รู้นะตรงไอ้สามแยกหรือว่าสี่แยกครับจะขึ้นทางด่วนด้วยครับตรงนั้นน่ะ
0: หมายถึงสัญญาณไฟอะไร
2: คร
0: ับ
2: ไปวัดครับผ
0: ม
2: เข้าไปตรงไปวัดตรงประตู4มีหลุมเริ่มเลยครับอยู่เลนขวา
0: หลุม
2: ที่จะมุ่งหน้าลักซี่ภาวดีแล้วก็จะมุ่งหน้าหมอชิดนะครับผม
0: ค่ะ
2: เอากลวยยางไปตั้งไว้อยู่3ตัวครับมันมืดๆครับผม
0: แต่เขาก็มีสัญลักษณ์บอกใช่ไหมว่าตรงนี้มันเป็น
2: กลุ่มอยู่กลวยสีร่มอยู่ครับตอนนี้รถเขาออกจากประตู4เวียนขวามันมันจะเอทางตรงนี่ครับผม
0: ค่ะอาจจะต้องระวังอีก
2: ตั้งไว้3วันแล้วครับไม่เห็นพัฒนาเลยตรงนี
0: ้ไว้3วันแล้วเหรอหรือว่าเพิ่งเกิด
2: 3วันแล้วครับ3วัน4วันแล้วครับผมมันพังบ่อยนะคุณสาธุตาเนี่ยตรงอภิวัฒน์เนี่ยครับ
0: พื้นมันกระเทาะเหรอคะคุณพัน
2: ใช่ครับพื้นมันเป็นกระเทาะออกเป็นอย่างมันตอนเป็นหลุมอะครับผมเขาตอนที่เขาทำแรกเขาไม่ได้ตีคนขี่นี่ครับผ
0: มรู้เขาอีก
2: ยางมาคอยอัดยางมาคอย
0: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที
2: ่ไ
0: ว้คุณพันก็เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้แล้วเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยเผื่อใครผ่านตรงนี้จะได้ระวัง
2: แจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยครับผมระมัดระวังด้วยเขามีกลัวยางนะผม
0: ค่ะได้
2: ที่เดินขวามาต้องหักซ้ายออกนะคุณสามุตตาไม่งั้นก็จะโดนผมกลัวโดนพวกรถที่ส่งลูกค้าที่อภิวัฒน์นะครับออกมาคร
0: ับ ค่ะได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์
2: ตอนนี้ผมอยู่หน้าเจเจมอครับผมจบขาวหน้าเจเจมอเลยครับผม
0: ค่ะ
2: ฝากพี่ชายร้านของกับผมซื้อขนมปังฝากไว้จะไปลิเกหน่อยครับผมข้าวไปสายไหม
0: อ่ะ
2: จะถึงกี่โมงครับผม
0: ค่ะได้ขอบคุณค่ะคุณพัน
2: ธ์
0: สวัสดีค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะคอยรายงานเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทุกเสียงทุกสายทุกถ้อยคำที่ช่วยกันรายงานเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆนะคะได้ทราบเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงค่ำแบบนี้ไปด้วยกันนะเมื่อสักครู่ที่คุณพันฝากไว้นั่นก็คือตรงจุดที่เลยจากตรงสถานีกรุงเทพ อภิวัฒน์นะคะมันจะมีหลุมนะหลุมอยู่ตรงถนนทางช่องทางด้านขวาใช่ไหมที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการเอากลวยยางสีส้มขาวนะคะมาวางไว้แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงกันละกันนะคะสังเกตหน่อยนะคะสำหรับจุดนี้นะเอาไปที่สายของคุณน่องกันค่ะคุณน่องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฐานุตาครับ
0: ค่ะคุณน่องอยู่ตรงไหน
3: พอดีมาจากพัฒนาการถนนศรีนครินทร์นะครับผมมุ่งหน้ามาทางห้างสี่ข้อนครับผม
0: สี่ข้อนค่ะ
3: เลยห้างธัญพักมาช่วงประมาณสี่ข้อนสแควร์มันจะมีรถเมย์จอดไม่รู้เสียหรือชนเบียดกันสองคันจอดอยู่เลนซ้าย
0: อ๋อเลยจากธัญพักไปใช่ไหมคะมีรถแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ตรงป้ายรถเมย์ใช่ไหมตรงนั้น
3: มันไม่ได้เป็นป้ายนะมันเป็นข้างทางมันมีลูกกงเหล็กที่เขาว่าห้ามคนเดินข้ามไปข้ามมานะครับ
0: ค่ะค่ะเขาจอดต่อท้ายกัน
3: ก็ทิ้งระยะกันช่วงหนึ่งช่วงลำรถหนึ่ง
0: ค่ะ
3: ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเบียดกันหรือรถตู
0: ้
3: เสียมาช่วยกันมันเป็นรถเมล์ครีมแดงนะครับผม
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ครีมแดงทั้งคู่เลยนะคะ
3: ใช่ครีมแดงทั้งคู่เลยใช
0: ่ค่ะอยู่ช่องซ้ายแล้วมีผู้โดยสารไหมที่คุณน้องเห็น
3: ผมมองคันแรกผมไม่ได้มองคันที่สองผมมองมันไม่มีผู้โดยสารนะ
0: ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคันแรกมีไหม
3: คันแรกเปิดไฟในตัวรถอยู่แต่ว่าไม่ได้ทันมองนึกว่ารถเขาทีแรกเข้าใจว่าเขาจอดป้ายรถเมย
0: ์
3: ก็เลยเบี่ยงหลบมา
0: ค่ะ
3: แต่พอมาเห็นอีกคันนึงก็เลยมาช่วงลำรถนึงเอ้าเขาจอดอีกแต่พอมองไปเอ้าเขาเปิดไฟผ่าหมากเอาไว้นะก็เลยสงสัยว่าเอ้ารถเขาเสียหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: จอดถ่ายคนหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมได้ตรงนี้แล้วตรงนี้นี่คือสภาพการจราจรเวลานี้เป็นยังไงคะตรงช่วง
3: ติดตรงนี้ด้วยติดรถเมย์ด้วยแล้วก็พอเลยตรงรถเมย์ไปหน่อยก่อนจะขึ้นยกระดับตรงหน้าห้างเสรีครับผม
0: ค่ะ
3: ผมเห็นมอเตอร์ไซค์หลายคันเหมือนกันนะเป็นกลุ่มอยู่เลนขวาไม่รู้ว่าทั้งหมดคือชนกันเฉี่ยวกันล้มกันหรือเปล่านี้นะแต่ว่าเห็นเขายืนเกาะกลุ่มกันอยู่เลนขวาสุดเลยแล้วมันจะมีปิกอัพคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหน้าเลนขวาเหมือนกัน
0: ค่ะก็เป็นลักษณะการจอดคือปิกอัพอยู่ข้างหน้ามอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายหลายๆคัน
3: อยู่หลังปิกอัพใช่แล้วมีคันหนึ่งสังเกตไม่ทันไม่รู้เลยเพราะมอเตอร์ไซค์มันเยอะมากผมก็เลยมองไม่ทันว่ามันมีรถอะไรอยู่หลังมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแต่อยู่เลนขวามันเลยทำให้รถทางข้างหลังอ่ะที่มาจากพัฒนาการอ่ะมันชะลอตัว
0: ค่ะ
3: แล้วก็ไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหลุดตรงนั้นมาแล้วข้ามยกระดับมาห
0: ้
3: องตัวว่าอย่างนั้นแล้วกัน
0: ค่ะ
3: มาทางอุโมงค์ก็ห้องตัวตอนนี้ผมเข้ามาอุดมสุขก็ห้องตัวอยู่
0: ค่ะ
3: เหตุมันอยู่2จุดเนี่ยที่ผมบอก
0: ใกล้ๆกันนะไม่ไกลกัน
3: ข้างหลังชะลอตัว
0: ได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูเพิ่มเติมนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณน้องมากๆค่ะนะคะ2จุดด้วยกันสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะในพื้นที่ของถนนศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์ขาออกก่อนขึ้นสะพานต่างระดับตรงแยกพาราไดซ์พาร์คนะคะที่มีเหมือนอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถเมย์ใช่ไหมรถเมย์สองคันนะคะที่จอดอยู่ทางด้านซ้ายแล้วเลยไปนะคะก่อนขึ้นยกระดับนะคะตรงห้างเสรีด้านขวาสุดก็มีเป็นรถกระบะปิกอัพนะคะแล้วก็มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ทางช่องขวานะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฝากเพื่อนสมาชิกที่เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้ระวังด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังสังเกตนิดนึงชะลอรถหน่อยนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้กันครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

19นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อที่คุณผู้ฟังนะคะแจ้งกันเข้ามาเมื่อสักครู่คุณเสน่ห์ใช้ทางด่วนนะคะใช้ M82 บอกว่าตั้งแต่ช่วงบ้านแพ้วไปจนถึงมหาชัยเมืองใหม่เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้อยู่นะแต่มันมีอยู่เรื่องนึงดิฉันว่ามันเป็นปัญหานะเรื่องของสภาพการจราจรโอเคดีหมดนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งแต่ไฟสองทางดับตลอดทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณเสน่ห์บอกว่าไฟสองทางตั้งแต่บ้านแพ้วถึงมหาชัยเมืองใหม่นี่มันดับหมดเลยนะตอนที่คุณเสน่ห์ผ่านไปก็เลยเกรงว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะแจ้งจสร้อยมาเราก็รีบประสานแจ้งไปทางแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วนะเดี๋ยวดูว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังเยอะๆก่อนละกันสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะคะ M82 นะช่วงบ้านแพ้วถึงมหาชัยอาจจะมืดสักหน่อยนะคะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวได้คล่องตัวดีทั้งสองฝั่งนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เชื่อว่าหลายคนก็รอนะในเรื่องของ

0: การใช้เส้นทางตรงนี้อย่างเขาเรียกว่านะเต็มระบบนะแต่ต้องรออีกพักหนึ่งอ่ะตอนนี้ยังไม่ครบนะคะรออีกสักพักใหญ่ๆต้องว่าอย่างนี้เถอะนะก็ถือว่าอ่ะหลังจากนี้บางท่านบอกว่ามีการทดลองใช้แล้วนะคะขึ้นลงบางจุดบางช่วงก็สะดวกดีนะคะดิฉันก็ได้ไปลองมาแล้วเหมือนกันนะคะก็ถามว่าสะดวกไหมระยะมันสั้นไปหน่อยช่วงที่เสร็จแล้วนะคะขึ้นแล้วลงเนี่ยมันไม่ไกลสักเท่าไหร่ขึ้นจากตรงแถวพันท้ายนรสิงห์แถวนั้นอะแล้วก็ไปลงนะคะมันก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าทำความเร็วได้เยอะแยะหรือว่าประหยัดเวลาอะไรแต่ถ้าคุณใช้ทางเส้นนะเดินทางทั้งเส้นทางอันนี้ที่ฉันว่าน่าจะเห็นนะคะน่าจะเห็นผลชัดเจนกว่าว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาลงไปได้สำหรับใครที่จุดหมายปลายทางก็คือลงแล้วก็ไปเลยทีเดียวไม่แวะระหว่างทางตรงนี้นะคะดิฉันว่าก็สะดวกดีนะก่อนหน้านี้นะคะตรงเดี๋ยวนะเอ๊ะอันนี้แก้ไขน่าจะแก้ไขไปแล้วเนาะตรงทางหลวงหมายเลข32นะคะขาเข้าที่ก่อนหน้านี้มีต้นไม้ล้มนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยละตรงอ่างทองนะคะเอาไปที่สายของคุณวิชยะภักดีโชติกันดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชยะ
1: อุ้ยครับผมเลยครับคุณธนตราม
0: าพร้อมฝนเลย
1: ทุกท่านนะครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณวิชยาตอนนี้ในเส้นทางบนทางพิเศษมีจุดไหนที่เรื่องของปริมาณรถเยอะบ้างคะเนี่ยค่ำนี
1: ้ครับช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณมากโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณดินแดงนะครับออกไปทางบางนานะครับรถยังชะลอกันตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นดอนเพชรบุรีเลยนะครับทางราชบอนไก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงอ่านรงค์นะครับรถมากไปกันได้ช้าผ่านพ้นช่วงแนวทางลงตรงอารมณ์ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณทางออกบางนาไปนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมากันได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงบริเวณทาราบอดไก่นะครับตอนนั้นไปจนถึงช่วงมักกะสันตรงดินแดงวันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับส
0: ่
1: วนท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9ก็ออกไปนะครับในช่วงเช่นเช่นสะพานพระราม9นะครับยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปดาวคอนนองก็ไปกันได้ดีเลยนะครับส่วนฝั่งกับการเข้ามาในช่วงนี้ยังมากันได้ดีนะครับมาถึงช่วงของบริเวณขึ้นด่วนเลียบแม่น้ำทางขึ้นก็ยังมีรถมาอยู่นะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากด้านของศรีนครินทร์นะครับมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกศรีแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางพญาไทนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณหลังด่านอโศกศรีตอนนั้นเข้าไปพญาไทวันนี้ยังมีรถบ้างตลอดเลยนะครับฝั่งกับกันนะครับตั้งแต่ช่วงพญาไทไปศรีนครินทร์ยังชะลอกันแต่ช่วงเหนือด่วนพหลโยธินไปเลยนะครับตอนนี้ไปจนถึงช่วงบริเวณถลงพระรามเก้าตรงอสมทด้วยนะครับด่านเก็บข้ามทางอโศกสามช่วงนี้รถยังมากอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงหลังด่านไปเลยนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงบริเวณโรงแรมกระแพงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนเพียไทยไปแจ้งวัฒนานะครับตั้งแต่เนื้อคอวปาปคสออกไปเนี่ยยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านต้นช่วงทางโรงแรมจราแล้วพอจะมีช่องว่างอยู่นะครับผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณก่อนถึงด่านเก็บข้ามทางไปชื่อเข้าไปนะครับรถมากครับผ่านไปแล้วเริ่มจะไปกันได้ดีจนถึงตรงแจ้งวัฒนาเลยนะครับในส่วนของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้ามาที่เพียไทยนะครับในช่วงเหนือถึงขึ้นด่วนยมราชเหนือโรงพยาบาลรามายังมีรถมากอยู่นะครับฝั่งกับการนะครับจากเพียไทยไปตราบางโคร่นะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนจานต่อเนื่องไปจนถึงตราบางโคร่ในช่วงนี้รถยังมากอยู่นะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับวันนี้ช่วงของบริเวณทางลงจริโชตสะสมก่อนลงประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับสำหรับท่านที่ใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดหนึ่งนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้ยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านบนช่วงทางขึ้นปากน้ำมุ่งหน้าไปที่ด่านข้ามทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับฟังคำกันไม่เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีนะครับประจิมอัธยาบุรพาวิถีในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ก็มีรถจะเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543และไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณธนตราครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวิชยา
1: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะไปต่อกันที่สายของคุณเบิร์ตดีกว่ารอสายอยู่นะคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะ
2: คุณเบิร์ตสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณเบิร์ตอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเศรษฐกิจคะ
2: ช่วงตอนนี้ผมวิ่งออกมาจะมุ่งหน้าออกไปจากตอนนี้ถึงมาเศรษฐกิจถึงมหาชัยแล้วครับ
0: ถึงมหาชัยแล้วก็แสดงว่าโล่งอยู่นะไปได้เรื่อย
2: ก็โล่งครับวันนี้ยังโล่งครับปกติติดแล้วครับเวลานี
0: ้แสดงว่าวันนี้ผิดปกติ
2: ใช่ครับผิดปกติมากเลยครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่กระทุ่มแบนมาก็ปล่อยๆนะครับแต่มันมืดครึ้มอยู่ครับพอหลุดมาแถวสมุทรสาครก็ฝนไม่มีแล้ว
0: ค่ะแถวสมุทรสาครไม่มีแล้วเนาะก็แค่ครึ้มๆแค่นั้น
2: ใช่ครึ้มๆแล้วก็ลงปล่อยๆครับน่าจะลงที่ฝ่ายสี่แถวไปเจ็ดเศษอะไรหนองแคบแถวนั้นก่อนแล้ว
0: ค่ะแล้วตอนนี้มุ่งหน้าไปจุดหมายปลายทางที่ไหนคะคุณเบิร์ต
2: อ๋อพอดีผมเพิ่งกลับมาจากออฟน้อยส่งลูกค้าเสร็จก็จะเข้าบ้านแล้วครับ
0: จะพักผ่อนแล้ว
2: ใช่ครับแต่ปลายทางก็มีติดบ้างเป็นบางช่วงนะครับ
0: ค่ะ
2: พอเข้าโซนกระทุ่มแบนสาย4ก็ติดมั่งไม่ติดมั่งครับ
0: ชะลอตัวเล็กน้อย
2: ใช่ครับชะลอตัวตามสัญญาณไฟเล็กน้อยครับ
0: ค่ะดิฉันกำลังลุ้นอยู่นะว่าจะบอกว่าตามจังหวะสัญญาณไฟหรือเปล่า โอเคได้ค่ะคุณเบิร์ตขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตรายงานจากถนนเศรษฐกิจนะคะฉันก็แซวคุณผู้ฟังไปเรื่อยนะไม่ใช่อะไรจะได้ไม่เครียดไงช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะบางคนนั่งอยู่ในรถก็เครียดก็ฟังจสร้อยนี่แหละจะได้ไม่เครียดนะคะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทภูวดีสังทองค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งสองห้องนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองสารวัตรคะในพื้นที่เย็นนี้คลี่คลายเรื่องคะเนี่ย
3: อะไรนะครับผม
0: ในพื้นที่อะค่ะณเวลานี้คลี่คลายไปหรือยังคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงานเมื่อวานติดหนักมากแต่ไม่เท่าเมื่อวาน
3: หนักไม่เท่าเมื่อวานหรอกครับวันนี้ครับขาเข้าตอนนี้น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ขาออกก็น่าจะขยับจากขึ้นอุโมงค์เกษตรมาแล้วครับขาออกเคลื่อนตัวได้ตลอดครับแต่ฝนก็ไปปล่อยเล็กน้อยครับบางท้องฟ้ามันแบบมืดแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ยัง
3: แจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาแล้วครับแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะวันนี้รถไม่เต็มพื้นที่เหรอคะแจ้งวัฒนะธรรมดาช่วงนี้
3: แจ้งวัฒนะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเนี่ยติดหนักวันนี้ดีครับดีครับ
0: ค่ะ
3: ข้าวก็ได้แล้วครับดีละขาออกไม่มีปัญหา
0: ค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องของน้ำรอการระบายตรงไหนเลยนะคะ
3: ไม่มีครับน้ำไม่มีท่วมครับถนนแจ้งวัฒนะไม่ท่วมเลยครับฝนตกหนักก็ไม่ท่วมครับช่วงนี้ครับเราระบายได้ดีครับ
0: นี่ยืนยันนะคะว่าระบายได้ดีได้เลย
3: ดีเขตหลักสี่ระบายดีมากเลยครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันนะคะทั้งสำนักงานเขตทั้งตำรวจขอบพระคุณมากมากค่ะ
3: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทภูวดีสังทองค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งสองห้องนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางแจ้งวัฒนะถ้าฝนตกลงมายังไงน้ำก็ระบายได้ดีเพราะว่าสำนักงานเขตหลักสี่นะคะเร่งระบายเต็มที่ดีเลยนะคะส่วนงานมงวานตอนนี้ยังคงมีท้ายแถวสะสมอยู่นะคะแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อตอนช่วงใช่ไหมประมาณชั่วโมงที่แล้วเนาะนะคะตอนนี้ท้ายก็หดสั้นลงแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะก็ต้องใช้เวลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าอาจจะต้องประมาณสัก2ทุ่มนะคะประมาณ2ทุ่มนะเป็นกำลังใจให้ใครยังอยู่ในพื้นที่ค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะคะในเรื่อง ถนนหนทางไหนดูซิมีเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อัปเดตกันเข้ามาในช่วงหัวข้ามวันนี้อ่ะย้ำตรงนี้อีกทีนึงแล้วกันเผื่อใครผ่านศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์ขาออกก่อนหน้านี้ที่คุณหน่องแจ้งมาบอกว่ามันมีเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะเหมือนจะเป็นรถเมย์สองคันนะคะจอดอยู่ในช่องทางด้านขวาขออภัยเป็นช่องซ้ายนะคะขออภัยนะอยู่ช่องซ้ายดิฉันเริ่มสับสนทิศทางแล้วรถเมย์สองคันอยู่ช่องซ้ายแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงป้ายรถเมย์นะคะก็เลยอาจจะทำให้รถที่ใช้ศรีนครินทร์ขาออกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงช่วงบริเวณหน้าห้างนะคะเลยจากตรงธัญพักไปเนี่ยต้องมีการเบี่ยงนะมีการเบี่ยงจราจรผ่านพ้นจุดนี้ไปนะคะก็จะมีอุบัติเหตุอีกที่นึงนะคะตรงช่วงก่อนขึ้นยกระดับนะคะไปทางห้างเสรีทางนู้นเนี่ยขวาสุดค่ะมีปิกอัพแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์จอดอยู่ช่องทางด้านขวานะคะ2จุดด้วยกันนะที่คุณหน่องรายงานมาก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยละกันสำหรับฝั่งขาออกเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายออกไปหมดหรือยังนะใครผ่านศรีนครินทร์ขาออกรายงานเพิ่มเติมให้หน่อยสิว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวดีหรือว่ามีปัญหานะคะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะสายทางอื่นๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงอัปเดตกันไปนะคะเมื่อสักครู่แอบไปดูกล้องวงจรปิดแต่ว่าก็เห็นไม่ค่อยชัดนะมันไกลนะคะก็ยังมีอีกหลายเส้นนะที่ปริมาณรถเนี่ยยังคงหนาแน่นแล้วก็เยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงในเมืองนะในเมืองถนนเพชรบุรีเนี่ยวันนี้ยังไม่แผ่วนะคะเพชรบุรีตรงแยกราชเทวีเนี่ยคือจะว่ามันติดหยุดนี่มันก็ไม่นิ่งนะมันก็ไปกระดึบของมันไปเรื่อยๆแต่รถเต็มพื้นที่นะคะรถเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วมันมีในเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยนะคะก็อาจจะทำให้ต้องมีการเบี่ยงการจราจรนิดหนึ่งนะตรงแยกราชเทวีนะคะถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะตรงนี้ดูจากในกล้องเห็นมันดิฉันก็ตีความว่าเปียกลื่นนะคะต้องเปียกสิถ้าไม่เปียกมันจะไม่มันมันจะเป็นสีเทาอ่อนถ้ามันเปียกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเทาเข้มทันทีนะคะถอยมาอีกหน่อยนะคะใจกลางตรงแยกปทุมวันวุ่นวายน่าดูตรงแยกนี้นะคะปริมาณรถเต็มพื้นที่ทุกฝั่งเลยของแยกนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยคือไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะผลัดกันไปนะแต่มีท้ายแถวสะสมค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องผ่านตรงบริเวณหน้าห้างหลายห้างนะมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะคะสำหรับตรงปทุมวันค่ะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมให้นะในพื้นที่ตรงนี้มีตรงไหนอีกล่ะที่ดูว่ารถค่อนข้างหนาแน่นเอาไปดูแถวเมื่อวานแถวเสนาใช่ไหมที่มันดูเหมือนมีปัญหานะคะคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็ไม่สามารถลงสู่ถนนได้บนถนนก็ไม่สามารถจะไปในเส้นทางอื่นๆได้นะคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นเพราะฝนจริงๆนะเป็นเพราะฝนมันก็เลยทำให้ติดขัดทั้งคนทั้งรถติดกันอยู่แถวนั้นนะสำหรับเส้นพหลโยธินตรงนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอบมาดูเพิ่มเติมวันนี้น่าจะท้ายแถวสั้นนะคะท้ายแถวค่อนข้างสั้นนิดนึงเรียนก็ไล่ไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นไหมเนี่ยอึ๊บปึ๊บปึ๊บลาดพร้าวรถยังติดอยู่นะคะลาดพร้าวรถยังติดอยู่นะปริมาณรถยังคงเยอะนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆรถที่มาจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวเนี่ยยังใช้เส้นทางนี้ได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยอาจจะชะลอมากกว่านะฝั่งที่มุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวนี่ยังเดินทางตอนนี้ดูโฟลว์กว่าเมื่อสักครู่นะคะดีขึ้นนะตรงแถวราชโยธินนะคะปึ๊บจากที่เพื่อนสมาชิกบอกโอ้ตายแล้วแยกราชโยธินคุณผู้ฟังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรถมองไม่เห็นพื้นเลยนะคะแยกราชโยธินถนนพหลโยธินขาออกตรงบริเวณข้างป้อมตรงนั้นน่ะเต็มพื้นที่นะคะรถเต็มพื้นที่จริงๆรถที่จะขยับไปได้ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ตอนนี้เห็นขับไปได้นะแต่ส่วนรถอย่างอื่นนี่คือนิ่งๆเลยนะคะตรงนี้นะตรงแยกราชโยธินนะส่งกำลังใจให้นะคะอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะสำหรับเส้นทางตรงนี้ดูท้ายแถวมันสั้นลงแล้วนะแต่มันยังขยับไม่ได้อ่ะเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญกันแล้วในช่วงค่ำวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยค่ำนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฐานุตาค่
0: ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะก็ข่าวแรกเป็นเรื่องของทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็ทางอาจารย์อุมากมลสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการของศูนย์เนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจค่ะสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี2569นะคะบอกว่ามีจำนวนหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยนะคะบอกว่ารวม 794,945.49 ขยายตัว 7.3% แบ่งเป็นในระบบ 77.2% แล้วก็นอกระบบ 22.8% นะคะส่วนการผ่อนชำระรวมค่ะอยู่ที่ 21,935.3 บาทต่อเดือนนะคะเฉลี่ยนะคะขยายตัว 8.11% แบ่งเป็นในระบบ 21,305.17 บาทขยายตัว 17.29% แล้วก็นอกระบบอยู่ที่ 7,422.51 บาทขยายตัว 3.52% ค่
0: ะ
5: เขาบอกว่าส่วนการคาดการณ์สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในอีก1ปีข้างหน้านะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างมองอนาคตหนี้แย่ลงในภาพรวมนะคะบอกว่าเท่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.9% มองว่าแย่ลงเล็กน้อย 25.2% แล้วก็ไม่ทราบไม่แน่ใจอยู่ที่ 20.1% นะ
0: คะ
5: ผลสำรวจยังพบว่าครัวเรือนไทยครึ่งนึงกว่าครึ่งนะคะไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอและมีแนวโน้มการเก็บออมลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีพฤติกรรมการออมก็คือการเก็บออมเพื่อใช้ยามฉุกเฉินในปัจจุบันพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของการไม่เคยเก็บออมถึง 27.8% นะคะเคยมีเหลือเก็บแต่ตอนนี้ไม่พอเก็บนะคะ 24.3% มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายน้อยกว่า3เดือน 20.4% มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย6เดือนขึ้นไป 14.5% มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย3ถึง6เดือน 13.0% ส่วนการเก็บออมเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่าไม่มีเก็บออมถึง 42.6% นะคะเท่าเดิม 24.0% แล้วก็ลดลง 22.6% เพิ่มขึ้น 10.8% นะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหหอการค้าไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ5ปีที่ผ่านมาหลังระดับหนี้ครัวเรือนพุ่งเกิน 80% ของ GDP พบว่าการก่อหนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ30ปีนะคะซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Y และ Gen Z โดยหากเป็นการกู้ซื้อยานพาหนะและสามารถผ่อนชำระได้ตามปกติก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรแต่หากว่ากลุ่ม Gen Y นำเงินอนาคตมาใช้เร็วเกินไปนะคะและขาดความสามารถในการชำระหนี้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญผลการสำรวจของมหการค้าไทยก็พบว่าภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 794,000 บาทนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่มเคยสำรวจมานะคะในรอบ18ปีก็คือตั้งแต่สำรวจมาตั้งแต่ปี52อะค่ะ
0: ค่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่
5: ไหมประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่ในวัยเกษียณอายุนะคะแล้วก็ไม่มีรายได้แน่นอนยังคงต้องแบกรับภาระหนี้สินเฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทนะคะซึ่งสะท้อนว่าคนไทยไม่สามารถผ่อนคลายภาระหนี้ได้แม้จะเกษียณอายุไปแล้วถึง10ปีก็ตามนะคะทำให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณมีความเสี่ยงต่อการเกิด NPL หรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้และมีประชาชนเพียงประมาณ14% เท่านั้นที่สามารถออมเงินได้ตามแผนที่วางไว้ก่อนเกษียณนะคะ
0: ค่ะ
5: ผลสำรวจของมหอการค้าไทยระบุว่าการเก็บออมของประชาชนลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากว่ารายได้ที่หามาจะต้องนำไปใช้จ่ายดูแลค่าครองชีพในชีวิตประจำวันทั้งหมดขณะที่โครงสร้างผู้มีรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเพียง 1-2 คนแต่ว่าต้องแบกรับดูแลผู้ที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนจำนวน 3-5 คนนะคะคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 45% และก็ดูแลมากกว่า5คนขึ้นไปเนี่ยสัดส่วนสูงถึง 60% ค่ะ
0: น่ากลัวจริงๆ
5: ซึ่งหากเกิดสะดุดนะคะมีเหตุสะดุดทางเศรษฐกิจก็จะทำให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยหวนกลับมาเป็นวิกฤตทันทีค่ะจากผลสำรวจพบว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยมีลักษณะเป็น K shape นะคะโดยกลุ่มที่เดือดร้อนหนักที่สุดคือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทลงไปนะคะเช่นเดียวกับภาคประชาชนภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องก่อหนี้เพื่อประคองสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนเนื่องจากว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวยังฟื้นตัวไม่โดดเด่นนะคะโดยประชาชนมีการกู้ยืมในระบบมากขึ้นเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อเงินด่วนนอนแบงค์นาโนไฟแนนซ์ไมโครไฟแนนซ์นะคะหรือว่าการนำหลักทรัพย์เช่นบ้านแล้วก็รถยนต์ไปค้ำประกันค่ะส่วน3ปัจจัยบวกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส 4/69 นี้นะคะทางในภาพรวมมหอการค้าไทยก็ยังคงประมาณการ GDP ของไทยไว้ที่ 2.0-2.5% โดยมีปัจจัยหนุนก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวและออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนยางพาราปาล์มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ2คือการท่องเที่ยวฟื้นตัวหากสถานการณ์สงครามไม่บานปลายนะคะก็คาดว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างในประเทศเราเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ3ล้านคนซึ่งจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเดือนละ 150,000 ล้านบาทหรือว่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทในไตรมาส 4/69 นะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนเรื่องของการส่งออกขยายตัวสูงกว่า 15-20%ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาการค้า ART กับสหรัฐนะคะโดยทีมไทยก็ทีมไทยแลนด์คาดว่าจะตกลงกับสหรัฐได้และการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสหรัฐคาดว่าอัตราภาษีของไทยจะอยู่ที่ประมาณ 12.5% ซึ่งใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างเช่นมาเลเซียและก็เวียดนามนะคะ
0: ค่ะ
5: ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ไตรมาส 4ของเราก็ยังพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้นะคะ
0: ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมคะคุณวัฒนาพรนึกถึงตอนนั้นที่ได้มีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งว่าคนรุ่นใหม่อ่ะบางคนอ่ะผ่อนข้าวมันไก่ก็ยังผ่อนไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเปย์เลเตอร์เนี่ยน่ากลัว
5: ค่ะใช่ของเล็กๆนิดน้อยที่ไม่จำเป็นต้องผ่อนก็ผ่อนเพราะว่าเห็นว่าเขาให้ผ่อน
0: เนี่ยเนี่ยน่ากลัวจริงๆมันเป็นหลุมพราง
5: ดักนะคะมาที่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางค่ะ
0: ค่ะ
5: วันนี้ทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมครับก็ได้มีการประชุมนะคะเป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งเป็นประธานพร้อมกับยังมีปลัดกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมขนส่งทางรางผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่งแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเข้าประชุมเพื่อหารือแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับนะคะนโยบายนี้มุ่งเน้นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวคุณใช้ว่าเท่าไหร่คะ
0: เท่านี้เลยค่ะ
5: 45บาทใช่ไหมก็ไม่ได้ลดสิแล้วก็จะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนอีกนะคะเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะใช้ระบบ EMV contactless นะคะก็คือบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเป็นสื่อหลักในการชำระเงินค่
0: ะ
5: สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บนะคะตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุดที่45บาทภาครัฐก็จะคืนเงินนะคะส่วนต่างเข้าไปทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่คุณใช้เดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมรฟม.แล้วก็ บริษัทกรุงเทพธนาคมเพื่อที่จะโอนย้ายทรัพย์สินรายได้และก็ภาระหนี้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะทั้งส่วนหลักและก็ส่วนต่อขยายรวมถึงสายสีทองให้เข้าไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรฟม.เพียงผู้เดียวตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรชั่วคราวนะคะบนสายสีเขียวและสีทองโดยเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ครม.พิจารณาเห็นชอบภายในธันวาคม69นะคะก็คาดว่าคงจะใช้ได้ปีนำร่องใช้ปี70นะคะมาตรการนี้จะช่วยลดค่าภาระค่าเดินทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้ถือบัตรนะผู้ถือสัญชาติไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะเดียวกันกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ด้อยโอกาสก็ยังคงได้รับสิทธิ์ลดหย่อนราคาพิเศษตามเดิมหรือว่าสามารถเลือกใช้สิทธิ์มาตรการ45บาทได้ตามความคุ้มค่านะคะโดยที่ประชุมก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้เร่งพัฒนาระบบจัดทำหลักเกณฑ์การคืนเงินแล้วก็ทดสอบความพร้อมร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนำร่อง70นะคะ
0: ค่ะโอ้อันนี้ดิฉันไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีเงินคืนกลับมาในบัตรเพราะมันเท่าราคาบัตรพอดี
5: เ
0: ลยแต่คนอื่นเนี่ยถ้าเดินทางหลายต่ออ่ะคุณพัฒน
5: า
0: พรมันหลายตังค์เหมือนกันนะ
5: ใช่นะคะมาที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเรื่องของพลังงานการใช้พลังงานนะคะ
0: ค่ะ
5: ทางสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.ก็เปิดเผยนะคะข้อมูลการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์นะคะขั้นต้นในช่วง6เดือนแรกของปี69บอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 แล้วก็คาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลังงานทั้งปีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 นะคะโดยคุณวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะหรือว่าสนพ.นะคะก็กล่าวว่าการใช้พลังงานขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 2,062,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากความต้องการผลิตไฟฟ้าขณะที่การใช้น้ำมันลดลงร้อยละ 0.8 ถ่านหินลดลงร้อยละ 6.0 แล้วก็ลิกไนท์ลดลงร้อยละ 52.5 จากการหยุดเดินเครื่องบางส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคะด้านการใช้ไฟฟ้ารวมค่ะอยู่ที่ 109,846 กิโลวัตต์กิกะวัตต์นะคะขออภัยกิกะวัตต์ชั่วโมงนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 โดยความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบ3การไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนปี69ตอน 20:50 นะคะอยู่ที่ 36,759 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้น 6.2 นะคะร้อยละ 6.2ส่วนยอดจดทะเบียนสะสมยานยนต์ไฟฟ้านะคะประเภท BEV ในเดือนมิถุนายนปี2569อยู่ที่ 491,496 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ66จากปีก่อนนะคะขณะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานรวมอยู่ที่ 121.0 ล้านตันลดลง 0.4 ร้อยละ 0.4 นะคะสำหรับราคาพลังงานที่มีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยณวันที่14กันยายนเนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 126.70 ดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสถานการณ์พลังงานครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยสะท้อนการใช้การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงจากปัจจัยเรื่องของราคานะคะและความขัดแย้งในตะวันออกกลางสำหรับภาพรวมทั้งปีทางสนพ.เขาก็คาดว่าความต้องการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 แต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการทางการค้าของสหรัฐแล้วก็ปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: มาดูเรื่องของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดที่ 1,583.34 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 20.61 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 62,461.42 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้นะคะแกว่งตัวหุ้นไทยเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,571.37 จุดนะคะแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่ 1,585.08 จุดนะคะ ขาบอกว่าหุ้นไทยวันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นรับแรงซื้อกลับหลังจากที่ลงไปเยอะแล้วเนี่ยนะคะโดยปัจจัยหลักก็เกิดจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการซึ่งตลาดประเมินว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะคะในปีนี้ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดหลังจากที่มีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันได้นะคะแล้วก็ลดแรงกดดันเรื่องของต้นทุนพลังงานลงโดยมองว่าหากน้ำมันลดลงแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้อาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะคะตลาดบ้านเราก็ได้แรงหนุนจากเดลต้ารวมถึงกลุ่มสื่อสารและก็แบงค์รับดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะขณะที่ค้าปลีกก็ได้ปัจจัยการต่ออายุของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกข่าวมาบอกว่าจะต่ออีก2เดือนนะคะก็ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยก็ฟื้นตัวแล้วก็การส่งออกเนี่ยที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าก็คิดว่าก็ยังคงโตได้ดีนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบ้างวันนี้ปิดลบนะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การเจรจาของเจ้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,875.60 จุดค่ะลดลง16จุดนะคะส่วนหางเสงฮ่องกงก็ปิดลบในวันนี้โดยนักลงทุนประเมินผลกระทบหลังจากที่เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในปีนี้นะคะส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงกลุ่มทองคำโลหะนอกกลุ่มเหล็กกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนะคะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 24,604.29 จุดค่ะลดลง109.49 จุดนะคะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้นะคะปิดบวกนะคะเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจคลี่คลายลงหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะอย่างไรก็ดีช่วงบวกถูกจำกัดจากแรงเทขายจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะทำให้วันนี้นิเคอิปิดตลาดที่ 64,136.25 จุดเพิ่มขึ้น 213.25 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศค่ะคุณฐานุตราวันนี้เนี่ยนะคะปรับไปทั้งสิ้นทั้งวันเนี่ยนะคะ34ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับลบไป15ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป19ครั้งนะคะแต่ว่าในการเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยวันนี้ลบลงไป350บาทก็เลยทำให้วันนี้นะคะปิดตลาดวันนี้ทองคำในประเทศยังลบอยู่300บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,100 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,537.24 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,900 บาทค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,312 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.37 บาทสำหรับค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.36 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดที่ 33.41 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.32 ถึง 33.43 บาทต่อดอลลาร์โดยช่วงเช้านะคะเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าตามการย่อยข่าวผลการประชุมของเฟดนะคะแต่ระหว่างวันก็สามารถพลิกกลับมาแข็งค่าได้จากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่ข่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะเปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันนะคะก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานน้ำมันในตลาดได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะ32.20 ถึง 33ขออภัย 33.20 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสโอ้โห
6: ลดลงแบบเมื่อวานไหมคะ
5: ฮวบเลยค่ะวันนี้ลงไปล่าสุดนี้นะคะดิฉันเปิดดูลงไปอีก3เหรียญ1เซนค่ะก็ทำให้เวสเท็กซัสเนี่ยลงไปต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 99.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก3เหรียญ97เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 101.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ มาดูอีกข่าวนึงนะคะทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียนะคะเขาก็รายงานในวันนี้บอกว่ารัฐบาลออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนะคะนักศึกษาต่างชาตินำคู่สมรสคู่ครองหรือบุตรนี่นะคะติดตามมาพำนักในประเทศระหว่างศึกษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะพร้อมทั้งจะคุมเข้มกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนนะคะประเภทวีซ่าสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวเพื่อที่จะควบคุมจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศออสเตรเลียเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนถูกมองว่าเป็นปัจจัยสร้างแรงกดดันต่อปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐานและก็ความสมานฉันท์ของสังคมนะคะรายงานข่าวระบุว่าโทนี่เบิร์กนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียมีกำหนดแถลงในบ่ายวันนี้นะคะบอกว่าจะมีการประกาศแผนปรับลดตัวเลขการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศลงนะคะให้เหลือ 225,000 คนภายในปี2571นะ
0: คะ
5: จากระดับปัจจุบันซึ่งอยู่ราว 300,000 คนทั้งนี้นะคะยอดของผู้ที่ย้ายถิ่นเข้าสู่ออสเตรเลียส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักศึกษาต่างชาติผู้ที่ถือวีซ่า working holiday นะคะแล้วก็แรงงานทักษะชั่วคราวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ออสเตรเลียเปิดพรมแดนอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565หลังจากที่ปิดประเทศนะคะเพื่อสกัดโควิดนาน2ปีกฎระเบียบปัจจุบันนะคะคู่สมรสหรือว่าคู่ครองของนักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานในออสเตรเลียได้โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานก็ขึ้นอยู่กับระดับหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกจากนี้นักศึกษาก็ยังสามารถนำบุตรที่อยู่ในความอุปการะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีติดตามเข้ามาในออสเตรเลียได้นะคะความเคลื่อนไหวของรัฐบาลมีขึ้นหลังจากที่พรรควันเนชั่นซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดนะคะที่มีคะแนนนิยมพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องเนี่ยออกมาประกาศเมื่อช่วงต้นสัปดาห์บอกว่าจะมีการปรับลดผู้ถือวีซ่าชั่วคราวลง 750,000 คนภายใน3ปีค่ะเพื่อให้ชาวออสเตรเลียได้มีพื้นที่หายใจมากขึ้นพรรควันเนชั่นเนี่ยนะคะดำเนินแผนตามนโยบายแนวคิดออสเตรเลียเฟิร์สคุ้นๆไหม
0: คล้าย
5: คลึงกับคล้ายคลึงกับ USA First นะคะโดยพรรคเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีการจำกัดการย้ายถิ่นฐานสุทธิให้อยู่ที่ 130,000 คนหลังจากต่อปีนะคะหลังจากพ้น3ปีแรกพร้อมทั้งเสนอให้มีทบทวนแผนงานทุกปีค่ะ
0: เ
5: ขาบอกว่าข้อมูลล่าสุดในการย้ายถิ่นรอบล่าสุดนะคะณวันที่30มิถุนายนปี68นะคะอยู่ที่ 360,000 คนโดยมากกว่าครึ่งนึงเป็นนักศึกษาต่างชาติค่ะแล้วก็ลดลงต่อเนื่องนะคะจากระดับ 429,000 คนในปี67แล้วก็ระดับที่สูงเป็นประวัติการก็คือปี66คือ 518,000 คนค่ะก็จะลดลงเรื่อยๆนะ
0: คะ
5: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: Whoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

กับเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่ได้ยินพูดถึงเรื่องของการลุกขยับร่างกายของทางสสสเลยนึกไปถึงอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไหนเนี่ยที่มีสมาชิกตัวเล็กๆเจ้าตัวน้อยนะคะที่เพิ่งลืมตามาดูโลกตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะได้ยินนะในเรื่องของความเชื่อว่าเด็กๆลูกๆ กินนมเสร็จแล้วนะคะก็ต้องป้อนน้ำเพื่อล้างปากนะคะล้างลิ้นเคยได้ยินใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยทางสสส.ค่ะอยากชวนทุกครอบครัวเลยนะคะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการให้น้ำนมแม่ล้วนๆ6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนนะคะพอฟังแบบนี้ก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะกินแต่นมนะคะให้น้องกินนมเข้าไปแล้วจะหิวน้ำไหมนะคะกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะลองนึกดูดีๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยทางกุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยืนยันตรงกันค่ะว่าในน้ำนมแม่มีน้ำนะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่สูงถึง 80-85% ค่ะอันนี้เรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการของทารกแน่นอนนะคะแล้วก็ในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองค่ะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกนะคะตรงนี้แหละจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของเหตุผลสำคัญนะที่เราไม่ควรป้อนนมหรือว่าขออภัยป้อนน้ำนะพวกน้ำหรืออาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเขายังเล็กนิดเดียวเองนะคะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปมันก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้น้องๆเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่ค่ะอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะและที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะมาร่วมกันสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่สมาชิกตัวน้อยนะคะลองทำตามที่สสส.แล้วก็ทางกุมารแพทย์ได้บอกนะคะน้องจะได้เติบโตได้อย่างแข็งแรงค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบไปดูบนหน้า YouTube นะคุณอภิชาติทักทายมาแล้วก็บอกว่าเปิดวันไหนครับเปิดวันไหนนี่อันนี้ถามไปเรื่องอะไรนะเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้าหรือเปล่าคะนะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นเนาะที่บอกว่าทางคมนาคมเตรียมเดินหน้าตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาทนะคะก็จะมีจุดที่เขาจะดำเนินการร่วมกันในทุกๆสายเลยนะคะที่จะเริ่มต้นใช้เนี่ยในสายสีเขียวสายสีทองอันนี้เขาบอกเขาจะโอนให้รฟม.ดูแลให้เบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็เรื่องของค่ารถไฟฟ้าที่จะเป็นค่าตั๋วรวม45บาทเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะนำร่องใช้ในปี2570ค่ะนะคะแต่นิดนึงนะเดี๋ยวคุณจะตกใจว่าเอ๊ะอ๋อ45บาทอ่ะฉันเดินทางลงสถานีนี้แล้วต้องไปต่ออีกค่าโดยสารมันเกินอันนั้นน่ะต้องจ่ายนะคะระบบในเบื้องต้นเขาบอกว่าระบบจะเรียกเก็บนะคะตามมูลค่าการเดินทางจริงก่อนนะคะแล้วถ้าค่าเดินทางจริงของคุณมันเกิน45บาทภาครัฐเนี่ยเขาจะดำเนินการโอนเงินส่วนต่างคืนนะคะผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะที่ผูกบัญชีไว้กับบัตรในการเดินทางต่างๆอย่างเช่นบัตร EMV นะเราก็ต้องไปผูกไว้ในแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถเช็คได้นะคะเขาจะโอนคืนให้ในช่วงเวลา3วันทำการนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอะไรยังไงต่อนะคะแต่ขณะเดียวกันไม่ต้องกังวลค่ะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ได้โอกาสอันนี้นี่ก็ยังจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนราคาพิเศษตามเดิมนะคะฝากไว้ถูกเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิฉันก็เล่าเป็นตุเป็นตะไปใหญ่เลยน่าจะถูกเรื่องนะที่คุณอภิชาติท่ามานะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามต่อค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: ันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทย

กรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบ

0: นิกรชาวไทยในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนารารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงสำหรับงานของดีเมืองนาราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโซนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนโซนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขของประชาชนตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปาชีพนาราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภท อาทิกระจูดใบลานปาหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MPA Engineering เวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแผ่คลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีและครุภัณฑ์ในโรงอาหารเกิดความเสียหายทั้งหมดโดยในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้าง 3,920,000 บาทลักษณะเป็นอาคารกว้าง 10.7 เมตรยาว 18 เมตรความจุ 84 ที่นั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกพด.ตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวมจำนวน411คนมีนายอาฮัมัดสะดามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานหมุนเวียนเมนูให้หลากหลายเสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูและแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหารพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยสัปดาห์ละ2คนการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมชั้นและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อโดยรายได้จากการจำหน่ายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนในชุมนุมเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักได้แก่อ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดบันทึกหนังสือที่ได้รับใหม่ลงในสมุดทะเบียนและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกชุมนุม ด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและในทุกปีการศึกษามีการรายงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองสายตาและด้านทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลอย.น้อย plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตต่างๆจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์และจำหน่ายต่อเพื่อนำกำไรมาปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปีละ1ครั้งส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการเกษตรโดยบรรจุให้อยู่ในตารางเรียนมีทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีแปลงปลูกผัก16แปลงประกอบด้วยแปลงผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรมะระขี้นกบวบแตงกวาและถั่วฝักยาวโดยรอบแปลงมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลทั้งรดน้ำถอนหญ้าและพรวนดินด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไก่พันโรสไอซ์แลนด์เรดและเป็ดอี้เลี้ยงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้อาหารและดูแลความสะอาดโรงเรือนรวมทั้งเก็บและบันทึกข้อมูลไข่และด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมนักเรียนช่วยกันดูแลให้อาหารรวมทั้งสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันต่อไปนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านปานันในครั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนโรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนนักเรียน 1,697 คนโดยเข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนผลการประเมินคะแนน NT และ O-NET ที่ยังต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้แก้ไขโดยจัดการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาดังกล่าวด้านจริยธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเน้นแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชโดยนำกล้วยน้ำว้าสุกในท้องถิ่นมาผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการเกษตรผ่านการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวโดยนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพและฝึกการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินงานร้านค้าออมทรัพย์และการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังขยายผลสู่ผู้ปกครองให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าตลอดจนการสร้างและส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อใช้นำมาฝึกสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ส่วนกิจกรรมห้องสมุดมุ่งส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษา 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงขับเคลื่อนและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา 21 นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดโดยภายในศูนย์เพื่อนใจมีการให้บริการคำปรึกษาพัฒนา emotional coaching หรือ EQ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลายเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองซึ่งขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีตาม3ยุทธศาสตร์หลักโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัจจุบันจังหวัดระยองอยู่ในระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งในโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างกำลังใจในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนรวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยก่อนเริ่มการแสดงได้ทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรี เวลา 14:25 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนของโรงเรียนธรรมาธิปไตยสำหรับโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2531โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ทรงซ้อมรบเสือป่าในอดีตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อมาในปี2557ได้เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนและครูบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองค์คมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับข่างอำเภอเขาย้อยในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและมอบพันไม้กับเมล็ดพันธุ์แก่ผู้กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่13มิถุนายน2521เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2525มีความจุระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนรวม900คนและพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนโดยมีแผนปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมและก่อสร้างระบบส่งน้ำใหม่ระยะทาง3กิโลเมตรคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569โดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ91ของเป้าหมายผ่านการขับเคลื่อน6กลยุทธ์สำคัญเช่นโครงการวิจัย29โครงการได้เกิดนวัตกรรม9รายการมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวท์ลาเวนเดอร์รวมถึงพืชทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงซึ่งช่วยส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิกกว่า 1,400 รายสร้างรายได้รวมกว่า857ล้านบาทนอกจากนี้มีผู้เข้ารับการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้โครงการหลวงมากกว่า 87,000 คนตลอดจนมีการมอบสิ่งของพระราชทานเสื้อกันหนาวและการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลแก่ประชาชน 1,216 คนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกรอบแนวทางแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้การพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป องคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดบุคลากรและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า800รูปและคนโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีเพื่อเตรียมความพร้อมมงคลสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570อันเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีเดเรกฤทธิ์เขตหลัก4พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานชนะเลิศการประกวดจากการน้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคมาปรับใช้ตามยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในงานมีการจัดแสดงพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการเป็นอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญการแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดเนื่องในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มีสภากายภาพบำบัดบริษัทมิลส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ดยมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทรีการามวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายคลองศิลป์วีระเดชะและคณะบริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอหยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธัตเทพวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดจังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดโชลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมและคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบกนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่กะชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ติดต่อเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะโฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุน
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: โฆษกกองทัพบกแจงกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาดำเนินการทำเครื่องกีดขวางและขุดคูบริเวณเนิน450ช่องสง่ำล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าลักษณะการดำเนินการเป็นการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของฝ่ายกัมพูชาแต่เมื่อดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงมีการทักท้วงและประสานงานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวจะสามารถพูดคุยและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาส่วนความกังวลของประชาชนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความกังวลขณะที่ในพื้นที่จริงทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นบริเวณช่องสง่ำสามารถพูดคุยและแก้ไขได้แล้วณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเมื่อ11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาในคดีหมายเลขกรรมที่ออ่าง 615/69ซึ่งมีจำเลย2รายได้แก่นายฮัมบารีจำเลยที่1และนายอิสมีจำเลยที่2ในคดีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ในความผิดฐานอ้างยี่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลขั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก6เดือนทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่รอการลงโทษและมีการขังจำเลยระหว่างการอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 615/69 โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนก่อนมีคำพิพากษาตามฐานความผิดที่ศาลได้รับฟังขณะเดียวกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์วางเพลิงเป็นประเด็นที่ศาลได้พิจารณาแยกออกจากความผิดอ้างยี่อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้

0: ของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะยังไม่ได้หายไปไหนนะฐานุตายังอยู่นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงชั่วโมงนี้เรามาติดตามเรื่องราวดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะต้นเหตุของมันเนี่ยตอนแรกเนี่ยพออ่านไปอ่านมาแล้วก็จุดที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักเรื่องหนึ่งเลยนะคะโปรดิวเซอร์ที่ฉันใช้หัวข้อว่าอะไรรู้ไหมคุณเขาบอกว่าจิตวิญญาณพนักงานรักษาความสะอาดค่ะฟังและสงสัยละสิว่ามันเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกันขอเวลานิดเดียวนะคะในเรื่องของการติดต่อนะคะคนที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะว่าเรื่องของจิตวิญญาณพนักงานรักษาความสะอาดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตรงเขตดอนเมืองในพื้นที่ดิฉันพูดถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บนึงสกอร์ขึ้นไปไกลเหลือเกินนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือนะคะรปภหมู่บ้านท่านหนึ่งเนี่ยพบกระเป๋าเงินตกอยู่นะตรงซอยวิภาวดี60นะคะอันนี้เนี่ยพอเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำยังไงดีนะคะตรวจสอบในกระเป๋าเรียบร้อยเจอทั้งเอกสารเจอทั้งเงินเห็นรูปด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านทางรปภ.เนี่ยไม่ได้เป็นคนเจอนะแต่ลูกบ้านนะคะในหมู่บ้านเนี่ยแหละเจอบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงที่น้ำท่วมกระเป๋าใบนี้มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมานะคะกระเป๋าของใครไปคุยกันกับคนนั้นเลยดีกว่าคุณสุวรรณภูสามารถสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่ากระเป๋าสตางค์หายเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงได้ทำกระเป๋าหาย
1: ไปรับลูกชายที่หมู่บ้านนั่นแหละครับ
0: อืมค่ะแล้ว
1: ก็พอดีตอนนั้นมันมีกิ่งไม้อยู่กลางถนนใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ขี่รถข้ามได้ยินเสียงดังคือผมก็เลยจอดรถดู
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันร่วงตอนไหนไม่รู
0: ้
1: ทั้งฝนตกทั้งน้ำท่วมก็เลยรีบขึ้นรถพอมันรู้ตัวอีกทีก็มาถึงทุ่งสองห้องแล้วจะจอดกินก๋วยเตี๋ยวจับดูกระเป๋าไม่มี
0: อุ้ยหายไม่รู้หายตอนไหนนึกออกไหมตอนแรกนึกออกไหมว่ามันไปหล่นตรงไหน
1: ก็นึกได้แค่สองที่ตรงที่ก้มดูรถแล้วตรงที่มาจอดฉี่ข้างทางครับ
0: นะคะมีสองจุดที่คิดว่าจะใช่ใช่แต่แล้ววนรถกลับไปดูไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: วนครับแต่จุดแรกตรงที่ก้มดูรถไม่ได้วนไปเพราะน้ำมันท่วมเยอะเลยไม่ได้วนไป
0: ค่ะ
1: วนมาดูแค่จุดที่สองตรงแถวหน้าเขตครับ
0: มาดูตรงหน้าเขตนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลายคนจะแบบงงว่าเอ๊ะคุณสุวรรณภูสามารถคือใครคุณสุวรรณภูสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตดอนเมืองนะคะอันนี้ถึงได้บอกไงว่าจิตวิญญาณของพนักงานรักษาความสะอาดนะเห็นกิ่งไม้มันขวางใช่ไหมอ่ะเลยลงไปคุณสุวรรณหายไปไหนเนี่ย
1: ฮัลโหลครับ
0: ยังอยู่ไหมตกใจหมดเลยคุณสุวรรณหายไปไหนใช่ไหมเพราะเห็นกิ่งไม้มันขวางทางเราก็เลยลงไปจัดการซะเลยทนไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะอ
0: ยู่ฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักไหม
2: หนัก
1: โอ้หนักน้ำก็
2: ท่วม
1: ประมาณหัวเข่าครับ
0: อ๋อหัวเข่าเลยนะแล้วลากกิ่งไม้ไปไว้ไหนล่ะน่ะ
1: โอ้ออกจากกลางๆก็แอบไปข้างๆแล้ว
0: เอาให้พ้นก่อน
1: คนใช่ไม่รู้ว่าจะลากไปทิ้งตรงไหนครับ
0: แ
1: ต่ลากแอบไปข้างกำแพงครับ
0: ค่ะทีเนี้ยพอไปแวะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวซะหน่อยว่ากระเป๋าตังค์หายทำยังไงอะเนี่ย
1: เกินไม่ลงเลย
0: แสดงว่า
1: ว่าไปดูตรงหน้าเขตก่อน
0: เดี๋ยวก่อนบอกว่ากลืนไม่ลงนี่คือสั่งไปแล้วเหรอ
1: สั่งแฟนสั่งไม่รอผมหาที่จอดรถพอลงรถเอกจับกระเป๋าอ้าวกระเป๋าไปไหนนอกเหร
0: อ
1: หาในรถก็ไม่มีก็ไม่ได้แค่สองจุดเนี่ยแต่ตรงที่ก้มดูรถยังไงก็วนกลับไปไม่ได้น้ำมันท่วม
0: ค่ะ
1: เลยวนไปดูเจอตรงหน้าเกียร์ตรงที่จอดเกียร์
0: อืมก็ไม่เจอแล้วหลังจากนี้ทำยังไงล่ะนอนหลับไหมเนี่ยเมื่อคืนอ่ะ
1: นอนไม่หลับทั้งคืนเลย
0: ค่ะนอนไม่หลับทั้งคืนโอ้แต่ก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ยังไปปฏิบัติหน้าที่นะคะด้วยจิตวิญญาณของเราเป็นพนักงานรักษาความสะอาดต้องไป
1: ไปก็ไปแบบงงเหงาซึมซึมไม่ล่าเริงหรอก
0: โอ้
1: ชุดหนัก
0: ค่ะ
1: แต่ใครก็ถ้าเกิดเป็นอะไรทำไมไม่เห็นล่าเริงอยู่คนล่าเริงไม่ได้หรอกพี่กระเป๋าตังค์หายเมื่อคืน
0: แล้วทำยังไงต่อล่ะทีเนี้ยเราจัดการตรงนี้ยังไงเราคิดอะไรต่อหลังจากที่มันหายมีใครแนะนำอะไรบ้างไหม
1: ตอนมันหายผมก็มาแจ้งความก่อนครับประมาณ2กลุ่มเลยอ่ะ
0: ค่ะแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยนะ
1: แจ้งความแล้วก็ให้ลูกสาวเขาเป็นคนอะไรนะคนลุงอะไรเขาเรียกให้โพสต์หา
0: ค่ะโพสต์ลงไปในสื่อออนไลน์ว่ากระเป๋าตังค์พ่อหายนะใครเจอช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: แต่ตัวหนูเอง
0: ค่ะ
2: ตัวภรรยานะ
0: คะ
2: หนูเชื่อและศรัทธาหลวงพ่อกลวยมากค่ะ
0: อืมค่ะ
2: ขอท่านไว้ว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าหลวงพ่อกลวยช่วยลูกได้ช่วยหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเจอกระเป๋าเพราะหนูขอท่านไว้แล้วมันก็พอวันนี้ใช่ไหมคะหัวหน้าโทรมาบอกว่าน้องแก้วของคุณสุวรรณน่ะจอสาวร้อยโทรมาหาหัวหน้าเบสโยธาค่ะหนูที่โทรไปหาหัวหน้าแล้วหนูก็โทรไปจอสาวร้อยอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเก็บกระเป๋าตังค์ให้หน้าหมู่บ้านที่ลูกชายอยู่อะค่ะ
0: พอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกรี๊ดกันเลยไหม
2: หนูคนหัวลูกหนูรู้ว่ามีเซนหนูคนลูกตอนเริ่มแรกเลยจ้ะหนูขนหัวลุกเลยหนูบอกหนูแบบขนหัวลุกแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูเชื่อศรัทธานะคะ
0: ค่ะคุณนิชาภาไม่ใช่เพราะพลังศรัทธาอย่างเดียวต้องบอกว่าเพราะเจอคนดีด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณอดุลกอบธัญกิจค่ะนะพี่รปภ.หมู่บ้านราชาวิลล่า3ซอยวิภาวดี60ที่เขาช่วยเก็บแล้วก
2: ็ใช่ค่ะ
0: เนาะดูแลไว้ให้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณไปถึงลูกบ้านด้วยที่เขาบอกว่ามันกระเป๋ามันลอยน้ำมาแล้วก็มันลอยน้ำเขาก็เลยเก็บไว้ให้แล้วก็มาส่งทางรปภ
2: มันเป็นอะไรที่ปฏิหาริย์มากค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเข้าไปอะค่ะหนูก็เจอคุณนรินทร์ก็สวัสดีค่ะมารับลูกชายค่ะแฟนหนูก็บอกว่างี้แล้วเสร็จจากนั้นขากลับก็ยังสวัสดีขอบคุณนะคะหนูก็ไม่คิดว่ามันจะลอยมานะคุณมันจะลอยมาได้ยังไงในเมื่อฝนฟ้ามันครึ่งคันรถอะค่ะแล้วน้ำท่วมครึ่งคันรถอะค่ะ
0: อันนี้แหละเขาเรียกว่าผลของการทำความดีทำความดีได้ผลกลับอย่างรวดเร็วนะคะไปช่วยลากกิ่งมงกิ่งไม้น้ำท่วมก็ลุยออกไปทั้งอย่างนั้นไม่กลัวเปียกเลยนะ
2: ค่ะก็ทีแรกค่ะลูกชายเขาขับรถนายอะค่ะที่เขามีคลินิกค่ะในหมู่บ้านนะคะคุณเขาจะเป็นคนแล้วเขาก็บินนู่นนี่บ่อยแล้วก็อีกอย่างนึงบุญสัมพันธ์คือลูกชายหนูเป็นทหารเป็นทหารเกณฑ์แล้วเขาดูลักษณะแล้วว่าเป็นคนตรงตรงซื่อแล้วก็แบบดูว่าจิตใจดีเขาก็เลยเอามาเป็นคนขับรถแล้วก็ภรรยาเขาก็ทำงานเขามังกุดที่สำนักแอร์เขามังกุดอะค่ะด่าที่อนุสาวรีย์แล้วเขาก็มาเปิดคลินิกรักษาฟันที่ข้างๆโรงเรียนสีกันค่ะที่ดอนเมืองที่น้องแก้วอยู่นะคะ
0: น่ารักกันทั้งบ้านเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยทำความดีด้วยหัวใจเพราะว่าหนูเป็นลูกเสือวิทยกรทุกแบบสองท่อนหนูทำความดีด้วยหัวใจหนูทำทุกครั้งหนูไม่เคยให้ด้วยใจหนูไม่เคยได้รับอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือเราศรัทธาในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราเคารพรักถือแล้วก็เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาหัวใจเราทำด้วยความดีจริงๆค่ะถึงผลลัพธ์มันจะกลับมาหาเราได้หรือไม่ได้หนูไม่รู
0: ้
2: แต่หนูทำความดีด้วยหัวใจค่ะ
0: นี่ตอนนี้นี่คือทางคุณสุวรรณนี่นั่งยิ้มอย่างเดียวแน่เลยพูดไม่ทันพูดไม่ทันคุณนิชาภา
1: ใจมากเลย
0: เนาะ
1: ดีใจนะใบกับปีประเภท3ผมเพิ่งไปต่อมาเดือนสิงหา
0: โอ้ค่ะจริงๆคือห่วงเอกสารในกระเป๋า
1: ใช่ครับอย่างอื่นไม่ห่วงคร
0: ับอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เอกสารนี่เวลาไปทำใหม่นี่มันโอ้ยนานใช้เวลานานเน
1: า
0: ะ
1: ลำบากยิ่งเป็นใบขับขี่ผมยิ่งคิดใหญ่เลย
0: ค่ะแล้วอันนี้ไปรับกระเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยได้คุยอะไรกับทางคุณอดุลบ้างล่ะ
1: คุยครับคุยก็ขอบคุณลุงเขาแต่ตังค์ให้เขาก็ไม่เอาได้แต่ยกมือไหว้แกก็ถ่ายรูปไว้
0: ค่ะแกน่ารักเนาะเก็บไว้ให้นะ
1: ตังค์ก็มีแค่ร้อยกว่าบาทในกระเป๋าแต่พวกเอกสารนี่มันราคาเยอะกว่า
0: ค่ะยินดีด้วยดีใจด้วยนะถ้าเวลาของหายยังไงนะคะอย่าลืมนะคุณสุวรรณนึกถึงจอ200เดี๋ยวเราช่วยประสานเผื่อมีใครมาแจ้งเราไว้เราจะได้จับคู่กันได้แล้วเราจะได้ช่วยได้เนาะมันจะได้เร็วขึ้นอีกนะคะ
1: ครับผม
0: คืนนี้นอนหลับสบายแล้วทั้งคุณสุวรรณคุณนิชาภานะพรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้าไม่กวนแล้ว
1: ค
0: ่
2: ะเป็นบุญสัมพันธ์ค่ะที
0: ่
2: แล้วทำบุญร่วมกันมาเราก็เลยได้เจอคนดี
0: ได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
2: เจ้าปันขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดี
2: ค่ะร่างกายแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ น่ารักจริงๆเลยคุณสุวรรณพูดไม่ทันรู้สึกว่าดีใจนั่นแหละเพราะว่าได้กระเป๋าตังค์คืนนะคะจากที่เมื่อวานบอกนอนไม่หลับเลยไปแจ้งความเรียบร้อยนะพอวันนี้ได้กระเป๋าตังค์นี่โอ้โหคือส่วนใหญ่อะเวลาเราห่วงนะคะกระเป๋าสตางค์ข้าวของเนี่ยยิ่งเป็นกระเป๋าเงินเราจะใส่บัตรนู่นนี่นั่นอย่างที่คุณสุวรรณบอกอะแล้วในเรื่องของเวลาเอกสารหายไปทำใหม่มันต้องใช้เวลา1วันอาจจะทำได้ไม่ครบทุกบัตรด้วยซ้ำนะคะทั้งยังต้องไปแจ้งความของหายอีกแล้วก็ต้องมานั่งทำอีกอันนี้ปวดหัวมากแต่พอได้คืนนี่สุดยอดเลยนะคะพรุ่งนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้นะไปทำหน้าที่อะไรนะเมื่อสักครู่ที่โปรดิวเซอร์ดิฉันโพสต์เป็นหัวข้อไว้ก็คือจิตวิญญาณพนักงานรักษาความสะอาดนะคะเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมนะแล้วไม่ดูดายด้วยความที่ตัวเองเป็นคนทำหน้าที่ตรงนี้เห็นปุ๊บเนี่ยก็คือลงไปนะคะช่วยลากมันให้พ้นเพราะว่าถ้านะไม่ลากไม่เอาไปให้พ้นทางกีดขวางมันก็ขวางอยู่อย่างนั้นนะเดินทางต่อก็ไม่ได้ใครมาใช้เส้นทางตรงนี้ไม่ได้เอาหลบให้พ้นไปก่อนแต่กิ่งไม้มันมายังไงขยะพวกนี้มันลอยมาจากไหนแล้วทำไมเวลาฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีรอการระบายอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะรู้แหละว่าเอ้ยเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้ดีกว่าค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นกรรมการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยค่ะคุณสันติสมบัติวิชาธรอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณสันติ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหเราทางจสร้อยเองเนี่ยก็ได้รับข้อมูลไม่หวาดไม่ไหวเลยตอนเย็นเรื่องปัญหาของน้ำท่วมรอการระบายรถติดทั่วทั้งเมืองเลยนะคะจุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้เนี่ยทางคุณสันติเรียกอาจารย์ดีกว่าเนาะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะอาจารย์เองเนี่ยมองสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รถติดในกรุงเทพรอบนี้อะค่ะที่มันเพิ่งเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆแบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะ
4: ครับก็อย่างที่ฝนตกหนักๆเมื่อวานใช่ไหมครับครับก็คือเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยการน้ำไอความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยครับมันน้ำท่วมครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่น้ำอยู่ในสนขังอยู่ในถนนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
4: แต่มันมีเรื่องของเรื่องคนจำนวนมากที่เดินทางไปทำงานหรือกลับบ้านไม่ได้เนี่ยรถก็ติดการขนส่งสินค้าก็ล่าช้าไปด้วยร
0: ้
4: านค้าก็ขายของไม่ได้
0: แ
4: ล้วบางคนก็อาจจะเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำเป็นได้ยากขึ้นอีกนะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ในมุมครับในมุมมองของสถาปนิกผังเมืองนะครับผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องตั้งคำถามอาจจะไม่ใช่แค่ว่าทำไมน้ำถึงระบายไม่ทันแต่ต้องถามด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราออกแบบและพัฒนาเมืองให้รองรับความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงได้ดีแค่ไหนด้วยนะคร
0: ับ ค่ะถ้าอย่างนั้น
4: ครับ
0: ค่ะเชิญอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
4: ครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการแก้ปัญหามันต้องทำทั้งบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้ด้วยแล้วก็วางแผนไม่ให้มันปัญหาเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำในวันข้างหน้าด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะ อย่างที่อาจารย์บอกว่าบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถบรรเทาได้ในทันทีอาจารย์มองว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจาก ตรงไหนกันแน่คะที่มันระบายไม่ทันนะคะ
4: ครับก็จริงๆอ่ะผมคิดว่าเราต้องแยกออกแยกให้เราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าน้ำท่วมแต่ละประเภทเนี่ยมันมีสาเหตุไม่เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีหลายประเภทอ่ะ
4: ครับน้ำขังหลังฝนตกหนักในเมืองเนี่ยมันอาจจะมันอาจเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าความสามารถในการระบายน้ำนะครับหรือไม่ก็มีขยะสิ่งกีดขวางการระบายน้ำการขุดลอกคลองยังไม่ทั่วถึงแล้วฝนมันไปตกตรงนั้นนะครับขณะที่น้ำเหนือหรือน้ำหนุนเนี่ยก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องพิจารณาแยกกันนะครับในมิติผังเมืองนะครับเราต้องมองทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำนะครับไม่ใช่มองแค่เฉพาะจุดที่น้ำท่ว
0: ม
4: เพราะว่าถ้าเราเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หนึ่งโดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่อื่นก็อาจจะไปเกิดการย้ายปัญหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูลจริงของแต่ละพื้นที่ด้วยทั้งปริมาณน้ำฝนระดับน้ำความสามารถของระบบระบายน้ำและก็สภาพการใช้ที่ดินนะครับ
0: อืมค่ะโอ้มันต้องหลายองค์ประกอบรวมกันแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานอาจารย์เห็นตรงนี้แล้วคิดว่ามันคำตอบเลยที่เชื่อว่าหลายท่านที่ฟังจสร้อยอยู่อยากรู้จริงๆว่าเพราะอะไรน้ำถึงระบายไม่ทันอาจารย์มองตรงนี้ยังไงคะเพราะทุกครั้งที่เกิดเนี่ยเราจะได้ยินคำตอบว่าน้ำรอการระบายครับน้ำระบายไม่ทันครับอาจารย์มองว่ายังไงอะคะ
4: ครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก
0: ็
4: คือว่ามันมีเรื่องของความสามารถในการระบายน้ำนะครับอย่างหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพอเมืองมันพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับเราสร้างคอนโดสร้างอาคารอะไรพวกนี
0: ้
4: พื้นที่รับน้ำเดิมที่มันเคยเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นคลองหรือเป็นอะไรเนี่ยมันลดลงนะครับพอเมืองมันไม่มีพื้นที่รับน้ำเนี่ยน้ำมันก็เลยต้องรอระบายเพราะว่าท่อระบายน้ำก็ขยายไม่ทันนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ทางอาจารย์เองทางสถาปนิกผังเมืองมองปัญหานี้ยังไงคะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆมันต้องไปมันมีหลายๆทางอะครับคือมันมีหลายระยะก็คือว่าอย่างแนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมครับที่ทำจริงเนี่ยระยะเร่งด่วนเนี่ยเราก็ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยรับมือได้ดีขึ้นด้วยการที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นเส้นจุดเกิดน้ำท่วมเส้นทางเลี่ยงนะครับให้ประชาชนทราบและเข้าใจง่ายแล้วก็ทันเวลาด้วยนะครับอันนี้คือระยะเร่งด่วนเช่นจริงๆอ่ะผมก็เห็นว่ากทมเองก็มีทัฟฟี่ฟองดูใช่ไหมครับเป็นตัวช่วยหนึ่งในการรับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานให้ดำเนินการได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือระยะเร่งด่วนที่ผมเห็นส
0: ่
4: วนพอแนวทางแก้ปัญหาระยะกลางใช่ไหมครับ1 ปีถึง 3 ปีเนี้ยผมว่าเราก็ควรจะแก้ปัญหาเชิงระบบไปด้วยนะครับโดยที่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำนักงานเขตต่างๆเนี่ยจริงๆเขาก็มีโครงการพัฒนาแม่น้ำคูคลองและก็สวนสาธารณะต่างๆเพ
0: ื่
4: อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและก็พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับ
0: ค่ะก็คือจะต้องแบ่งปัญหาออกเป็นระยะเร่งด่วนที่จะต้องแก้ก่อนแบบนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพอดีมีคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามฟังอยู่บอกว่าทำท่อเล็กเกินไปน้ำเลยไหลไม่ทันอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย์
4: ใช่ครับใช่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นว่าเราก็เห็นนะครับว่าท่อระบายน้ำเนี่ยจริงๆเขาก็ทำไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้พอเมืองมันเปลี่ยนไปพื้นที่รับน้ำมันลดลงเราทำสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างอาคารมากขึ้นเนี่ยแล้วไอ้ตัวท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิ
0: ม
4: มันสร้างใหม่ไม่ทัน
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างอุโมงระบายน้ำใหญ่ๆเพิ่มเลยไหมคะมันจะได้ระบายได้ทันพอลงไปแล้วเป็นอุโมงอันใหญ่ไปเลย
4: ครับจริงๆเนี่ยอุโมงระบายน้ำอ่ะมันก็ยังต้องดูพื้นที่ครับว่าตรงไหนสร้างได้หรือสร้างไม่ได้เพราะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความคุ้มค่าด้วยนะครับอ
0: ุ
4: โมงระบายน้ำมันหนึ่งเนี่ยแพงมากนะครับทั้งค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าดำเนินการนะครับผมเคยร่วมทำคลองเปรมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรนะครับก
0: ็
4: พอทราบอยู่นะครับว่าอุโมงระบายน้ำอันหนึ่งเนี่ยโหโครงการตั้ง 5,000 กว่าล้านแล้วกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยต้อง 5-6 ปีนะครับแถมค่าอุปเทศอีกค่าดำเนินเปิดใช้งานอีกเป็นล้านนะครับ
0: ค่ะ
4: นั่นนะครับมันก็เลยดูต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่าความจำเป็น หรือความคุ้มค่าเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนด้วยเกี่ยวกับเรื่องอุโมงค์นะครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอุโมงค์ระบายน้ํามูลค่าในการก่อสร้างแพงมาก 5,000 กว่าล้านแล้วประสิทธิภาพในการทํางานมันคุ้มค่ากับการที่สามารถรับน้ําหรือระบายน้ําในเมืองในกรุงเทพได้มั้ยคะ
4: ครับมันต้องดูพื้นที่อ่ะครับอย่างคลองเตรมเนี้ยเค้าก็ต้องสร้างคลองให้มันกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ลึกขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวอุโมงค์เองเนี้ยมันต้องไอตัวปากอุโมงค์อ่ะมันต้องมีระดับน้ำที่ความลึกแล้วก็ความลึกของคลองที่มากพอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยการระดับน้ำมันไม่ถึงแล้วไปสูบเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับอันเนี้ยผมพอทราบอยู่ว่าอย่างบึงมะกะสันเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้ว่าพอบึงมันตื้นไออุโมงค์ระบายน้ำตรงนั้นน่ะมันก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าต้องเริ่มจากการขุดลอกคลองก่อน
4: ครับต้องไปด้วยกันครับต้องไปด้วยกัน
0: คู่กันไปค่ะพอดีคุณอภิชาติใช่ไหมเขาบอกว่าริมถนนเสริมได้ครับเสริมยังไงดีอาจารย์ริมถนนสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมเสริมท่อเหรอ
4: ริมถนนจะเสริมยังไงล่ะครับ
0: คุณผู้ฟังแจ้งมานะครับบอกก็ช่วยคิดเขาช่วยคิดเพราะว่าเขาเป็นคนกรุงเทพนะเขาก็อยากช่วยนิดนึงทีนี้เรื่องที่สามารถทำได้จริงๆนะเวลานี้นะคะที่ทางสมาคมในฐานะภาควิชาชีพเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอะค่ะตรงนี้จะทำยังไงดีคะอาจารย
4: ์ครับถ้าอย่างในมุมของสมาคมเองนะครับเราก็เป็นพื้นที่กลางได้นะครับในการที่ว่าจะเชื่อมโยงองค์ความรู้และก็ประสบการณ์วิชาชีพนะครับเข้ากับทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนด้วยกันจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับที่เราต้องมาทำความเข้าใจด้วยนะครับซึ่งสมาคมอ่ะเราก็จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับพื้นที่ได้การพัฒนาแนวทางการออกแบบเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนหรือการจัดทำโครงการนำร่องนะครับที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เพื่อการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงนะครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์มองว่าอ่ะเริ่มก่อนโครงการนำร่องเราควรจะนำร่องตรงไหนดีคะณวันนี้เนี่ยน้ำท่วมไปใส่ทุกที่เลยลาดพร้าวเสนานิคมดินแดง
4: ครับเพราะอย่างถ้าพูดถึงอย่างของลาดพร้าวเนี่ยครับผมก็เนี่ยได้ร่วมมาทำตัวแผนแม่บทด้วยเหมือนกันโครงการพัฒนาของลาดพร้าวจริงๆเนี่ยมันยังมีความยากอยู่ที่ว่าแบบคลองอ่ะบางทีมันมีชุมชนที่ยังลุกล้ำแล้วก็ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในการจัดระเบียบนะครับแล้วก็ขยายคลองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางทีเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องขยะด้วยที่แบบว่าฝ่ายประชาชนเองอ่ะบางทีก
0: ็
4: ขยะนะครับแล้วสุดท้ายขยะมันก็ไหลตามท่อไปอุดท่อบ้างหรือไม่ก็มาลงรวมอยู่ในคลองบ้างอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะอย่างที่อาจารย์พูดเลยขยะมันไปอุดตันนะคะมันก็เลยไม่สามารถระบายน้ำได้นะอันนี้ในเรื่องของการที่เราจะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการดูแลกรุงเทพของเราให้สามารถพ้นจากเรื่องของน้ำท่วมอาจารย์ว่ามันจะหมดไปได้ไหมคะปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะคะ
4: ก็ผมว่าเรื่องของการจะให้หมดไปเนี่ยเป้าหมายที่เป็นไปได้ผมว่ามันแค่ลดความเสี่ยงลดความเสียหาย
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: ค่ะ
4: เพราะว่ายังเราก็รู้นะครับว่ากรุงเทพมันมีที่ต่ำนะครับโดยธรรมชาติมันเป็นที่ลุ่มปากแม่น้ำนะครับซึ่งมันมีเดิมอ่ะมันเป็นที่ลุ่มปากแม่น้ำมันมีคูคลองเยอะนะแต่เราไปพัฒนาเมืองขึ้นมาแล้วคูคลองมันลดลงหรือแคบลงมันก็เลยน่าจะไม่ได้ง่ายนะครับที่ว่าจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมมันหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราทำให้เมืองเนี้ยมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากน้ำท่ว
0: ม
4: ได้อย่างไรนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันคิดต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้กรุงเทพไม่ต้องรอการระบายน้ำรอระบาย
4: หรืออาจจะคิดเรื่องของตัวพื้นที
0: ่
4: การพัฒนาพื้นที่ของแต่ละบ้านอะไรเนี้ยครับคือบางทีอ่ะเราก็เห็นนะว่าเราเอาอยากได้พื้นที่เยอะเราก็ไปทำเป็นลานคอนกรีตตรงนี้พื้นที่ที่ซึมน้ำได้มันก็หายไป
0: ค่ะ
4: นะครับทีเนี้ยถ้าเราเพิ่มพื้นที่ตรงให้มันซึมน้ำได้มีหญ้ามีดินอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนที่มากพอเนี้ยมันก็จะช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
0: ค่ะให้ช่วยซับน้ำไว้ ส่วนหนึ่งค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาพูดคุยเพิ่มเติมกับทางจสร้อยนะให้เราพอจะเห็นมุมมองในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะหรือว่าเรื่องของการช่วยกันในการดูแลกรุงเทพไม่ให้น้ำรอการระบายแบบนี้นะคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหญ้ากับดินดูแลยากหรือเปล่าก็ถึงเลยต้องไปเลือกเป็นปูนอันนี้ก็น่าคิดอีก
4: ใช่ผมว่าอันเนี้ยมันก็ต้องลองจริงๆอ่ะเราออกแบบได้นะครับ
0: คือ
4: หมายถึงว่าในทางของสถาปัตยกรรมอ่ะครับการออกแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้เรื่องจัดสวนเรื่องจัดอะไรแล้วก็บางทีเราอาจจะเลือกพันธุ์ไม้ที่มันเป็นไม้พื้นถิ่นที่แบบไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะครับ
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: ค่ะได้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะจะมาคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสันติสมบัติวิชาธรค่ะกรรมการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยนะคะที่มาพูดคุยกันในเรื่องของการแก้ปัญหาของคนกรุงในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากแต่จริงปัญหานี้จะยกหน้าที่ไปให้ใครคนใดคนหนึ่งแก้ไม่ได้นะคนกรุงเทพด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันนะคะเรื่องของขยะอย่างที่คุณสุวรรณเจอนะคะว่ามันมีกิ่งมงกิ่งไม้มันมาน้ำท่วมปุ๊บมันก็จะมีขยะมาอุดตันก็ต้องลากมันไปพ่นเนี่ยแหละส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ทิ้งขยะลงคลองน้ำไม่อุดตันนะมันก็อาจจะระบายน้ำได้ดีกว่านี้ส่วนในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องมีแผนบริหารจัดการที่เขาเรียกว่าหลายชั้นมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานเกิดบ่อยๆนะคะโชคดีที่วันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่าเมื่อวานนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ส่งคอมเมนต์นะคะแล้วก็คำถามสอบถามกันเข้ามาทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทางหน้า YouTube ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี่
5: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาติดตามกันต่อเมื่อสักครู่เราคุยกับเจ้าของกระเป๋าไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับอีกหนึ่งบุคคลผู้น่ารักนะคะรปภ.ประจำหมู่บ้านที่ให้การช่วยเหลือโดยการเก็บกระเป๋าตังค์ของคุณสุวรรณไว้นะคะคุณอดุลกอบธัญกิจอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณอดุลเล่าให้ฟังหน่อยสิเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับไม่รู้พี่เขามารับลูกชายในหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: แกก็ทำกระเป๋าตังค์หล่นนะครับ
0: แต่ตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมว่ากระเป๋าตังค์แกน่ะ
1: ไม่รู้ครับไม่รู้ครับพอดีลูกบ้านเจ้าของบ้านเขามาฝากรปภ.ไว้ครับ
0: ค่ะฝากเราไว้แล้วเราทำยังไงต่อ
1: เปิดกระเป๋าดูก็มีบัตรประชาชนแล้วก็บัตรข้าราชการของแกนะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงจอสอร้อยครับก็โทรแจ้งครับ
0: ค่ะโทรแจ้งเลยนะว่าเก็บได้นะคะธรรมดาเวลามีข้าวของหายอย่างเงี้ยคุณอดุลจะช่วยลูกบ้านเก็บแล้วก็ตามหาอย่างนี้เสมอเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมถือจอตลอดตลอดนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยอ่ะเห็นไหมนึกถึงปุ๊บเก็บได้แจ้งเราเจอเจ้าของเลยแล้ววันนี้เขามารับกระเป๋าไปตอนไหนคะคุณอดุล
1: ประมาณ2 ทุ่มมากกว่านะครับพอแจ้งโทรศัพท์แป๊บเดียวเขาก็มาเลยครับ
0: ค่ะเราก็ประสานไปเนาะจนเจอตัวมาถึงเขาว่ายังไงบ้างได้คุยอะไรกันบ้าง
1: ขอบคุณมากมากครับเขาก็ขอบคุณใหญ่เลยครับเขาว่ามันไปทำยากครับพวกแบบขี่คร
0: ับนะเห็นไหมเขาห่วงอยู่เนาะเอกสารเนาะ
1: ค่ะ
0: พอคุณแจ้งพอคุณอดุลแจ้งเรามาเนี่ยเราก็ประสานต่อไปตามเอกสารที่คุณอดุลบอกอะบัตรเจ้าหน้าที่ของเขตดอนเมืองแล้วก็ตามต่อไปแล้วต้องบอกว่าเจ้าพนักงานที่เขตดอนเมืองน่ารักมากนะช่วยกันติดตามหานะจนเจอว่าเป็นของคุณสุวรรณนี่แหละนะและเห็นบอกว่าเขาจะให้สินน้ำใจคุณอดุลด้วย
1: ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยก็ไม่เอาครับ
0: น่ารักที่สุดเลยต้องให้เสียงปรบมือดังๆเลยนะคะคนดีของเราในค่ำคืนนี้นะคะคุณอดุลกอบธัญกิจนะคะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นานหรือยังแอบถามหน่อย
1: นานมากแล้วครับหลายปีแล้วครับ
0: นานมากแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือนะคะมีน้ำใจแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลย
1: นึกถึงจอสอร้อยตลอดนะครับผู้ฟังตลอดนะคร
0: ับได้เลยได้เลยโทรมาแจ้งได้เลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณลูกบ้านที่เขาเจอแล้วก็เอามาฝากคุณอดุลไว้ด้วยนะคะนั่นก็น่ารักมากๆอีกหนึ่งท่าน
1: ไปไหน
0: คะอะไรนะ
1: เดี๋ยวเก็บได้จะไม่รู้ไปไหนมาฝากรปภ.ไว้นี่นะ
0: อ๋อค่ะเนาะอ่ะมีคำถามเหรอใครจะถามอะไรมีคนอยากถามคุณอดุลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าลูกบ้านที่เขาเจอเนี่ยเขาไปเจอยังไงคะเขาเล่าให้ฟังไหมคุณอดุล
1: มันไหลไปตามน้ำมันก็ไปมันไปติดอยู่ที่หน้าบ้านแกพอดีครับพอดีแกเปิด
0: รั้
1: วมาก็เจอพอดี
0: โอ้แสดงว่ามันไปกับน้ำจนไปถึงรั้วบ้านเขา
1: ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืน
0: ท่วมประมาณเท่าไหร่เมื่อคืนกี
1: ่บาทกว่า
0: ถึงหัวเข่าไหม
1: ไม่ถึงขนาดนั้นคร
0: ับ อ๋อไม่ถึงเนาะแต่ก็ท่วมแหละใช่ไหมก็ต้องลุยน้ำอุ้ยแต่มันลอยได้นะไปติดอยู่บ้านนั้น
1: ห่างครับก็ไกลอยู่ครับ
0: หรอห่างจากตรงหน้าป้อมหน้าหมู่บ้านประมาณสัก
1: พอดีพี่เข้ามารับลูกชายครับ
0: เออค่ะ
1: พี่เขามารับลูกชายที่เป็นทหารพลขับอยู่ในหมู่บ้านนี่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แกก้มเงยอะไรแกจะเล่าให้ฟังแล้วก็หล่น
0: แกก้มเงยลากต้นไม้ไปทิ้งไงเมื่อกี้แกก็เล่าให้ฟังบอกว่าต้นไม้มันลอยน้ำขวางเกะกะเป็นขยะก็ลากไปเลยลงไปก้มๆเงยๆนั่นแหละกระเป๋าตังค์หล่นเลยนะคะได้ได้แล้วธรรมดาหมู่บ้านนี้น้ำท่วมแบบนี้ไหมอ่ะหรือว่าเมื่อวานมันเป็นวันพิเศษ
1: แล้วข้างหลังมันติดคลองบางบัวครับ
0: ค่ะ
1: แล้วระบายไม่ทันมันก็นิดหน่อยครับ
0: ไม่นานเนาะ
1: ไม่นานครับไม่นาน
0: แป๊บเดียวก็ยุบหมดใช่ไหมคะค่ะนี่มีคนบอกมาว่าบอกว่าแลกกันช่วยทำความสะอาดหน้าหมู่บ้านให้แซวๆนะต้องขอบคุณค่ะคุณอดุลวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
1: อะไรนะคะ
0: ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าคะ
1: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ
0: โอ้งั้นไม่รบกวนแล้วนะเดี๋ยวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อขอบคุณมากมากเลยที่มาคุยกับจสร้อยมีอะไรแจ้งจสร้อยได้เสมอตลอด24 ชั่วโมงนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักของค่ำคืนนี้นะคะเป็นรปภ.ประจำหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ได้ช่วยนะคะในการตามหาเพราะว่าลูกบ้านอ่ะเก็บกระเป๋าได้ก็เอามาฝากนะคะท่านฝากตรงเขาเรียกอะไรนะตรงจุดที่เป็นจุดตู้ของรปภ.นะหน้าหมู่บ้านก็ลื้อดูว่ามันมีอะไรของใครพอที่จะตามหาได้ไหมนะคะก็นึกถึงจสร.ไว้อย่างที่คุณอดุลบอกนี่แหละนะแจ้งเรามาแล้วก็ประสานต่อพอมีเบาะแสนักสืบคนนั้นของเราก็ทำงานทันทีค่ะนะคะที่จสร.เนี่ยเรามีนักสืบอยู่หลังไมค์หลายคนช่วยกันแกะเบาะแสตามไปเรื่อยๆนะตามจนกว่าจะเจอข้อมูลนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะคะก็จากที่รู้สึกว่าน้ำท่วมแล้วมันหงุดหงิดหัวใจนะเมื่อวานเนี่ยหลายจุดท่วมระบายไม่ได้ติดหนึบหนับบางท่านบอกว่าโอ้ยอยู่ตรงนี้นานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วยังไปไหนไม่ได้แต่ระหว่างนั้นมันเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะมันก็มีสองมุมนะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะไหนๆก็ได้คุยกับเจ้าของกระเป๋าก็ต้องคุยกับคนเก็บได้ด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปดูเรื่องอื่นต่อนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะคะอีกหลายเรื่องเลยไปตรงไหนก่อนดีอ่ะดิฉันก็เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังอาจจะงงๆกับดิฉันหน่อยนะวันนี้มึนๆนิดนึงนะตาลายพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะใครยังเดินทางอยู่หรือว่าอยู่ตรงไหนฝนฟ้าตกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสินะตอนนี้หรือว่าถึงบ้านกันหมดแล้วคะนะคะถ้าถึงบ้านกันหมดแล้วดิฉันเปลี่ยนเรื่องมีเรื่องเล่าชวนคุณผู้ฟังดีกว่าให้ไปร่วมงานกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกได้ไหมก็เกือบจะได้เหมือนกันนะสำหรับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026ค่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเขามีการจัดงาน5วัน5ไฮไลท์ด้วยกันไปเจอกันได้ในงาน MEA Fair 2026ค่ะ28กันยายนถึง2ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะในวัน5วันนี้เขามีไฮไลท์แตกต่างกันวันแรกนะ28กันยาเขามีเรื่องของโซลาเซลล์ค่ะอันนี้เขาจะเคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซลาที่อัดแน่นด้วยความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยนะคะและวันที่29กันยายน EV Home Charging เรื่องของการชาร์จ EV ที่บ้านชาร์จอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การใช้งานอย่างถูกต้องค่ะวันที่30กันยายนนะคะ MEA TOU พาไปทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟฟ้าพร้อมรู้ถึงวิธีการในการใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าค่ะข้ามเดือนกันเลยนะมาถึงเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคม Smart Metro Grid ค่ะเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตและไฮไลท์ในวันที่5 2ตุลาคมนะคะจะเป็นในเรื่องของ MEAOpen House ค่ะเปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิด5วัน5ไฮไลท์พลาดไม่ได้นะคะไปพบกันได้ที่ MEA Fair 2026ณห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ซึ่งก็คือตรงคลองเตยนี่เองค่ะใครสนใจนะอยากมาร่วมกิจกรรมตรงนี้มาได้เลยเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่นิดหนึ่งนะคะแต่ทุกคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยค่ะต้องลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือว่าไปสแกน QR code บนหน้า Facebook นะคะของการไฟฟ้านครหลวง MEA หรือตอนนี้เราก็ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอของ YouTube ของ JS100 นะ QR code อันนี้คุณสแกนได้เลยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมงานนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mea.or.th ค่ะนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เรียบร้อยเพื่อรับของที่ระลึกค่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรื่องงานพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่จะเป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิต ของเราทุกคนนะคะนี่ก็เชิญชวนเลยนะใครที่สนใจสแกน QR code อันนี้แล้วก็ไปร่วมงานกันได้นะคะไปเปิดประสบการณ์ด้านพลังงานแห่งอนาคตด้วยกัน5วัน5ไฮไลท์ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงนะคะนิดนึงทานุตานะเติม S ทำไมก็ไม่รู้นิดนึงนะคะตอนนี้เรื่องของการเดินทางดิฉันว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยเขายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะช่วงค่ำคืนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนมีอ้าวหรอช่วงเวลานี้เนี่ยฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กลุ่มฝนตรงนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะคะเห็นจากในภาพไหมมันจะอยู่ทางด้านขวาของกรุงเทพนะคะก็จะอยู่แถวแถวคลองเตยพระบางนานะคะบางรักปทุมวันพญาไทนะคะเลื่อยลงมาจนถึงบางขุนเทียนทุ่งครุนะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยมันกำลังเคลื่อนไปนะคะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีฝนนะจ๊ะค่ำคืนนี้ใครเดินทางยังไม่ถึงบ้านระวังด้วยนะคะค่อยๆไปนะถนนเปียกลื่นมันอันตรายนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลอ้อบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีเรื่องของฝนค่ำคืนนี้ที่มันตกใช่ไหมคะแต่จริงๆต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังกันเลยทีเดียวนะคะทางปภ.เองเขามีการเตือนเรื่องน้ำท่วมเมื่อตอน20:20นะคะเป็นการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนไปบอกว่าฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยแล้วก็ยังคงตกต่อเนื่องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ตรงที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะคะตอนนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญประเด็นสำคัญสุดเลยเรื่องของไฟระวังไฟดูดนะคะก็เขาบอกให้ช่วยกันดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยต้องเคลื่อนย้ายออกก่อนเลยนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะที่บอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นแม่เสรียงแม่ลาน้อยศบเมยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวถ้ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรีบมารายงานให้ได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวาระสิริประภาค่ะสุภจีแจงเหตุเลื่อนไทยเที่ยวไทย2569ยืนยันไม่ยกเลิกและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกรณีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่ารัฐบาลไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องกรอบงบประมาณแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นางสุภจียืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและยังคงมีอยู่โดยได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่อย่างใดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต่างชาติที่เข้าไทยต้องเคารพกฎหมายเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมายคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศต้องเคารพกฎหมายหากพบการกระทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันส่วนกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเข้าปฏิบัติการใน6จังหวัดมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้ตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายและมีบางคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วสำหรับประเด็นการชุมนุมตำรวจระบุว่าผู้จัดและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขณะที่ตำรวจมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติรองรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโดยต้องบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนักท่องเที่ยวหลิมพลอยรายงาน
6: ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สาวไทยเอาชนะคีร์กีสถานพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกมส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิโชโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมที่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกซึ่งปราบมองโกเลียในแมตช์แรกลงสนามแมตช์ที่2พบกับกีกิสถานอันดับ118ของโลกที่แมตช์แรกแพ้ไชนีสไทเปสกอร์0-3เซตโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสัชิภพรจันทรวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชออนโมกศรีและมีกัญญารัตน์คำวงกับปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่ตัวรับอิสระเหมือนเดิมเริ่มเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่ทีมสาวไทยจะโชว์ทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้ก่อน25-13คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยเล่นกันได้อย่างเหนือชั้นซึ่งได้ชัชออนและทัดดาช่วยกันตบทำคะแนนอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-7คะแนนก่อนที่เซต3คีร์กีสถานเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยครั้งส่งผลให้ทีมสาวไทยตบเอาชนะไปแบบสบายมือ25-7คะแนนเก็บชัยชนะ 3-0 เซตมี6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้ว่ายังเหลือโปรแกรมแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม4พบไชนีสไทเปวันที่18กันยายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียเวียดยังอันป่าไว้ก็ชาวบ้านก็จักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: กลับมาตามกันต่อนะคะ 22 นาฬิกากับอีก 16 นาทีมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาพูดกันในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะมีหนึ่งสายรอเราอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเป้ทิติพงศ์กันดีกว่านะคะคุณเป้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีค่ะคุณเป้
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเป้ทางจสร้อยทราบมาว่าคุณเป้เนี่ยช่วยตามหาคุณจารุณีเหรอคะไปเจอคุณจารุณีคนหายที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: จริงๆไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเพราะว่าจริงๆนะคนที่ช่วยจะเป็นทางด้านลูกสาวกับย่าของคุณจารุณี
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยผมเป็นแค่เป็นเหมือนน้องข้างบ้านที่สนิทกัน
0: อ๋อค่ะ
1: คือคุณจารุณีจะมีปัญหาสุขภาพด้านความทรงจำนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยเขาจำได้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงรับเขาเขาก็เลยหาแท็กซี่จากโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาให้มาส่งที่นี
0: ่
1: แต่พอมาส่งแล้วเนี่ยด้วยความทรงจำที่จำไม่ได้นะเขาจำไม่ได้ว่าบ้านหลังไหนพี่แท็กซี่ก็เลยสอบถามร้านอาหารหน้าปากซอยว่าตรงนี้มันอยู่สอนออะไรเขาเลยพาไปส่งที่สอนอแล้วก็นั่งรอจนผมไปเจออะไรเงี้ยครับ
0: คือแสดงว่าคุณจารุณีความทรงจำของเขาเนี่ยจำบ้านเก่าใช่ไหมคะบ้านที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้อย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้แล้วบ้านที่อยู่กันทุกวันนี้นะคะคุณเป้อยู่ห่างจากสน.บางเขนเยอะไหมอ่ะ
1: ไม่เยอะครับคือผมขับรถไปไม่เกิน5 นาทีก็ถึงแล้วครับ
0: อืมค่ะไปถึงพอดีเจอพี่คนขับแท็กซี่พามาส่งพอดีเลย
1: เขามาถึงสักพักแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ว่าเขาแค่ที่เขานั่งอยู่เป็นเพื่อนกับคุณจารุณีรอเหมือนคนรู้จักมารับอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนทางญาติของลูกสาวคุณจารุณีเนี่ยเขาโทรหาผมว่าผมอยู่บ้านไหม
0: ค่ะ
1: ช่วยไปดูที่สน.บางเขนให้หน่อยว่าคุณจารุณีอยู่ไหมเพราะว่าตอนนั้นนะเขาไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนจังครับ
0: แต่ลูกสาวโทรหาคุณเป้
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนั้นจังหวะนั้นคุณเป้ทำอะไรอยู่อะคะ
1: นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
0: นั่งทำงานอยู่บ้านด้วยโอ้น่ารักมากพอได้ยินเพื่อนบ้านโทรมาขอความช่วยเหลือแบบนี้เราเริ่มยังไง
1: ใส่เสื้อแล้วก็ออก
0: ใส่เสื้อ ใส่เสื้อก่อนนะโอเคตามนั้น รู้หมดเลยว่าอยู่บ้านไม่ใส่เสื้อเนี่ยแล้วก็ออกไปดูให้หลังจากที่ทราบเรื่องตรงนี้เนาะแล้วไปถึงคุณจารุณีจำคุณเป้ได้ไหมอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าจำได้ไหมครับเพราะก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่แบบจะทำว่าจำได้แต่จำได้จริงไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ค่ะเพราะตามข้อมูลที่แจ้งเรามาเนี่ยเห็นบอกว่าหายไปตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นนะหลังจากที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วยังไงคะตอนไปรับพี่คนขับอยู่ด้วยพี่อำนวยสุจริต
1: อันเนี้ยผมต้องบอกว่าผมอะลืมที่จะถามชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็หมายเลขแท็กซี่อะไรเงี้ยผมแค่โอนเงินเพื่อเป็นสินน้ำใจให้เฉยๆแล้วก็ที่เป็นชื่อนี้มาผมก็เลยอนุมานว่าน่าจะเป็นชื่อพี่เขา
0: น่าจะเป็นพี่อำนวยใช่ไหมคะอ๋อโอนเงินค่ารถด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ให้สินน้ำใจไปด้วยดูจากรูปหน้าตาคล้ายกับคนที่นั่งอยู่เนาะนะก็น่าจะใช่แหละน่าจะใช่พี่อำนวยนะคะต้องบอกว่าน่ารักมากเลยคือไม่ได้มาทิ้งไว้ที่สน.อย่างเดียวนะแต่นั่งเป็นเพื่อนไปด้วย
1: ใช่ครับคือต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนิสัยดีมากคือถ้าเป็นคนอื่นที่อาจจะต้องขออนุญาตว่ามันอาจจะมีบ้างที่เป็นคนที่แน่อาจจะไม่ได้อยากรับผิดชอบค
0: อ
1: ยคุณจารุณีลงไว้ที่ไหนไม่รู
0: ้ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยทางด้านความทรงจำอย่างเงี้ยคือมันแปลว่าไม่รู้จะตามหายังไงคือลูกสาวเขาก็ช็อกมากแล้วด้วยแต่นี่ก็ดีว่าเจอพี่เขาที่นิสัยดีมากนั่งรอจนกว่าจะมีคนรู้จักของคุณจารุณีไปถึงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่เขามากเลยจริงๆ
0: อืมค่ะต้องบอกว่าคนดีกับคนดีมาเจอกันมันก็เลยเกิดเรื่องดีๆแบบนี้เนาะแล้วบางท่านเนี่ยพาไปส่งไว้ที่สน.แล้วก็คิดว่าอยู่กับคุณตำรวจปลอดภัยแล้วนะคะอาจจะต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อไปขับรถต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คลาดสายตาคุณตำรวจไปเพราะบางทีก็รับเรื่องเยอะเหมือนกันเนาะหายไปอีกก็มีวันนี้โชคดีมากแล้วคุณเป้ไปรับตอนกี่โมงคะเนี่ย
1: น่าจะประมาณ2 ทุ่มนิดๆครับถ้าผมจำเวลาไม่ผิดนะครับ
0: ค่ะช่วงหัวค่ำเนาะก็หลายชั่วโมงอยู่นั้นอ่ะรับกลับบ้านเรียบร้อยเจอกับคุณ
1: สองทุ่มครึ่งใช่ครับ
0: เจอคุณณัฐยาเรียบร้อยส่งคุณแม่ให้กับคุณณัฐยา
1: ใช่ก็คือผมก็นั่งรอจนกว่าลูกสาวคุณณัฐยาเขาจะมาเพราะว่าเขาต้องขับจากศรีราชมาถึงสน.บางเขนก็ไกลอยู่ครับ
0: อืมค่ะค่ะตอนนี้คุณณัฐยาอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐยา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างถึงบ้านกันหรือยัง
2: ช็อกค่ะถึงแล้วค่ะก็คือเพิ่งอาบน้ำให้คุณแม่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนนางก็เริ่มง่วงแล้วจริงๆนางไม่รู้ตัวเลยแหละว่าทำอะไรไว้
0: ไม่อย่าไปว่าคุณแม่แบบนั้นนะคะคุณแม่แค่พยายามหาทางกลับบ้านเองเนาะแล้ว
2: ใช่
0: ทานข้าวทานปลาหรือยัง
2: ค่ะค่ะ
0: ทานแล้วเนาะคุณแม่ทานข้าวเรียบร้อยนะ
2: อ๋อทานเรียบร้อยตั้งแต่เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะความทรงจำที่คุณแม่จำได้นั่นก็คือจะกลับไป
2: ที่บ้านเก่าค่ะที่เคยอยู่แต่ว่าจริงๆคุณแม่อยู่ศูนย์ผู้ดูแลสูงอายุค่ะอยู่ตรงงามวงวาน
0: ค่ะ
2: แต่ว่าคลาดกันนะคะคือปกติก็เคยมีบ้างแหละที่ให้คุณแม่นั่งรอที่หน้าห้องหมอแล้วเราลงไปซื้อยาตรงหน้าศิริราชอะค่ะพอดีไปกัน2 คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าแวะไปซื้อยาเพราะเดี๋ยววันเสาร์จะพาคุณแม่ไปทำบุญวันเกิดแล้วค่ะก็คือจะไปซื้อยาถวายวัดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขนปั๊มปุ๊บขนไปซื้อยาปุ๊บขนกลับมาก็เลยขึ้นไปที่รถก่อนแล้วก็ค่อยไปหาแม่ทีปรากฏว่ามันคลาดกันนะคะเรียกว่าคลาดกันเพราะว่านั่งไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าคุณแม่เขาก็คือเหมือนลุกเดินเหมือนจะตามหาเรานั่นแหละแล้วก็ไปถามรปภว่าสุดท้ายพอไม่เจอเราก็จะถามว่ากลับบ้านจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปตรงไหนรปภก็ตอบแต่เขาก็เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดินไปหารปภเหมือนพอเดินหาแม่ไม่เจอเราก็เริ่มเดินหารปภหาพยาบาลเลยรปภก็บอกว่าจริงๆก็มีคุณป้ามาถามนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ดูเบลอๆเหมือนพูดแล้วตอบไม่ค่อยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็น่าจะลงลิฟต์ไปแล้วแล้วพอแกก็เหมือนกับพอใครลงลิฟต์แกก็ลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งไล่ดูกล้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช็อกมากตรงที่ว่าพอลงลิฟต์ไปปุ๊บมันจะลงไปชั้น1ชั้นกาวชั้นล่างเลยอะค่ะที่มันออกทางประตูศิริราชแล้วเป็นป้ายรถเมล์เลยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยแล้วกลายเป็นว่ากล้องวงจรปิดศิริราชคือจับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดเสาไฟฟ้าของถนนแล้วก็ป้ายรถเมล์มันก็เหมือนหันหลังให้อย่างนี้มันก็บังทั้งแผงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าคุณแม่ขึ้นรถเมล์หรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้รปภช่วยดูกล้องวงจรปิดนะคะที่เรารู้สึกว่ามันเกินเขตที่กล้องศิริราชจะจับได้แล้วค่ะก็เลยต้องโทรหา191แล้ว191ก็บอกว่าให้โทรหาสวพค่ะแล้วก็ทิ้งเรื่องไว้ที่จสร้อยอีกที่นึงค่ะ
0: ค่ะถือว่าโชคดีมากนะคะที่เจอพี่แท็กซี่น่ารักมากนะรับคุณแม่แล้วไม่รู้จะไปส่งตรงไหน
2: ชื่อพี่แท็กซี่มากเลยค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเจ็ดเทรดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าหนูไปช้ากว่าที่คาดแบบมันไปไม่ทันแบบไปได้ไม่เร็วอะค่ะเพราะว่าวิ่งเต้นอยู่ที่สน.บางกอกน้
0: อ
2: ยทำเรื่องแล้วก็กลับมามองก็วงจรปิดอีกแล้วก็กว่าจะกลับมาสน.บางเขนอีกมันเกือบชั่วโมงเลยค่ะ
0: แต่ก็ถือว่าไวมากนะรถไม่ติดหรือว่าขับมาอย่างเร็วเลยก็ไม่รู้แล้วก็โชคดีตรงที่คุณเป้ไปถึงก่อนคุณเป้ก็ไปดูแลไว้ให้ก่อนเนาะ
2: ใช่พอดีโทรประสานกับน้าแล้วนะก็เลยโทรมาหาพี่แถวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านเดิมเนี่ยค่ะที่แม่ไปมาเนี่ยค่ะก็เลยได้น้องเต้เข้ามาช่วยดูก่อนที่สอนอไม่งั้นเดี๋ยวแม่ก็เดินออกมาอีกค่ะ
0: ค่ะจบแล้วคนดีเจอคนดีโชคดีมากต้องขอบคุณทางพี่แท็กซี่แล้วก็คุณเป้มากๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคุณณัฐยาก่อนหน้านี้แม่เคยหายไหมไม่เคย
2: แรกเลยเพราะว่าปกติแม่จะไม่ค่อยเดินแบบแม่เขาจะขี้ระวังขี้ระแวงค่ะน่าจะเป็นสเตจของอาการที่มันเริ่มคลายความระแวงหรือความกลัวในใจอ่ะหมายถึงว่าปกติเขาจะเป็นคนขี้ระแวงขี้หวาดระแวงแบบไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะหลงลืมจน แต่ไม่กลัวอะไรประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยลืมไป
0: อันนี้ก็คือคืนนี้นอนอยู่กับคุณณัฐยาก่อน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปส่งศูนย์แล้วก็วันเสาร์ไปทำบุญตามสเกดูลเ
0: ด้อได้ได้ต้องอวยพรฝากอวยพรคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จารุณีให้แข็งแรงเนาะให้แข็งแรงแข็งแรงจะถึงวันเกิดแล้วครบรอบอายุเท่าไหร่คะขออนุญาตถามได้ไหม
2: 62แล้วค่ะ
0: อ๋อ62แล้วนะคุณแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะ
0: ได้ยินเสียง
2: คุณนะคะ
0: แอบได้ยินเสียงนิดๆนะคะ
2: ใช่ขอบค
0: ุ
2: ณนะคะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณเป้ด้วยนะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ้ายังอยู่นะค่ะขอบคุณมากเลยที่เป็นธุระให้นะที่ไปช่วยดูแลให้เดี๋ยวกลับไปถอดเสื้อทำงานต่อได้หยอกหยอกหยอกแซวเล่นค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีจริงๆนะคะที่เจอทั้งเพื่อนบ้านที่ดีนะแล้วก็เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักรวมไปถึงทางสน.บางเขนด้วยนะคะที่ช่วยดูแลทางคุณแม่จารุณีไว้ก่อนหลังจากที่พี่แท็กซี่พาไปส่งนะเราคิดว่าพี่แท็กซี่เนี่ยน่าจะเป็นพี่อำนวยสุจริตตามที่มีการสแกนโอนเงินเข้าบัญชีแหละเพราะว่าเวลาขับรถถ้าเอาโอนเงินเข้าบัญชีมันต้องเป็นบัญชีคนขับใช่ไหมอีกอันนึงถ้าไม่ใช่บัญชีคนขับก็จะเป็นบัญชีภรรยาคนขับมีอยู่เท่านี้แหละนะคะอันนี้น่าจะเป็นพี่คนขับนั่นแหละคุณอำนวยสุจริตนะต้องขอบคุณมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงดึกๆวันนี้นะคะยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะได้ทั้งเพื่อนบ้านที่น่ารักได้คนขับรถแท็กซี่ที่ใจดีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลอีกนะคะและที่สำคัญเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลมาที่จสร้อยได้นะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประสานตามหาตามจุดต่างๆที่อาจจะมีใครพบเห็นผู้พลัดหลงหรือว่ามีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะก็ดีจังวันนี้ได้คุยแต่เรื่องดีๆเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ภาคภูมิใจสำหรับทีมงานของเราอย่างที่คุณกระบุกแดงน้องอ่อนใจบอกว่าขอบคุณจสร้อยนะคะที่เป็นสื่อกลางยินดีอย่างยิ่งเลยในการเป็นสื่อกลางให้การช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคนหายคนพลัดหลงเจอนะคะพบเห็นคนที่ดูเหมือนจะเป็นบุคคลหลงลืมอันนี้คุณช่วยไว้คุณก็แจ้งจสร.ได้นะคะเราจะได้ประสานกันรวมไปถึงทั้งข้าวของที่หายอย่างวันนี้ก็เคสตัวอย่างนะกระเป๋าหายเก็บกระเป๋าได้ก็แจ้งเรามาแมชกันพอดีเจอเจ้าของนะคะและยังมีอีกเรื่องของสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะที่เราก็ดำเนินการมาเหมือนกันในการตามหาในการให้ความช่วยเหลือหลายครั้งหลายเคสนะคะน้องๆก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะหรือบางทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจ้าของเองเนี่ยติดตามฟังอยู่นะก็สามารถเดินทางมาประสานแล้วก็ไปรับได้ถึงที่เลยไม่ต้องเสียเวลามากนะคะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คุณสามารถติดตามผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของ JS Roy Radio ได้เราจะคอยอัปเดตแล้วก็ลงไว้อยู่ตลอดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แจ้งมานะคะแล้วคุณก็สามารถช่วยกันแชร์ออกไปพลังโซเชียลนี่แหละที่จะช่วยทำให้ค้นพบนะคะจุดหมายปลายทางของการตามหาของเรานะอันนี้1เรื่องและอีก1เรื่องก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถใช้แจ้งเหตุต่างๆนะคะสมมุติว่าคุณไปเจอคนคนนี้อยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเพราะฉันแค่ผ่านทางมานะคุณกด SOS นะคะแจ้งเราได้เลยเราจะทราบพิกัดทันทีว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยแจ้งมาจากจุดไหนยังไงสามารถขอความช่วยเหลือได้นะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องฉุกเฉินที่เกิดกับตัวเรานะคะแต่เป็นเรื่องฉุกเฉินที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเกิดกับคนอื่นคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้การช่วยเหลือได้นะคะกด SOS มาแจ้งเราแล้วก็กดโทรออกเราจะทราบพิกัดจาก GPS ตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประโยชน์นะยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวของแมปที่ช่วยแสดงแผนที่ประเทศไทยแจ้งว่ามีปั๊มน้ำมันตรงไหนร้านค้าธนาคารนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในแมปถ้าคุณกำลังค้นหาผ่านเส้นทางตรงนั้นรวมไปถึงอินซิเดนท์ที่แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนอุบัติเหตุตรงไหนยังไงคุณจะได้วางแผนการเดินทางได้นะคะและสำคัญไปกว่านั้นบางคนบอกโอ๊ยฉันไปต่างจังหวัดอะหน้าปัดวิทยุ FM 100ฉัน ังไม่ได้แต่อยู่ในกรุงเทพฉันฟังทุกวันพอเดินทางออกพ้นปริมณฑลไปซ่าเลยนะคะเป็นคลื่นเลยเหมือนจะไปทะเลตรงนี้คุณสามารถฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเราได้ด้วยนะคะกดไปฟังได้เลยชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกพื้นที่แน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนบนโลกใบนี้เรดิโอออนไลน์รวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆที่เรารวบรวมไว้ให้นะคะก็จะมีทั้ง Facebook Instagram TikTok นะคะ YouTube ฟังอย่างเดียวไม่พออยากเห็นหน้าดีเจอยากดูภาพอะไรต่างๆด้วยเนี่ยก็สามารถเปิด YouTube ที่อยู่ในแอปพลิเคชันได้เช่นกันแหมสะดวกประโยชน์เยอะขนาดนี้ไม่มีได้ไงต้องมีติดโทรศัพท์ไว้นะจ๊ะแล้วตอนนี้เราเป็น New Version แล้วด้วยนะ New Version ตรงนี้คุณอย่าลืมไปอัปเดตมันก่อนนะคะหน้าตามันถึงจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมเครื่องของใครที่ยังไม่มีไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android โหลดได้เลยนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอะไรเนี่ยโปรดิวเซอร์ส่งอะไรมาให้ดิฉันคะอยากให้ดูภาพนี้ใช่ไหมได้ให้ดิฉันดูหรืออยากให้คุณผู้ชมดูด้วยยังใช่ไหมเก็บไว้เป็นความลับก่อนหรออ๋อได้สิเก็บไว้เป็นความลับก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยให้ดูนะหลายท่านอยากรู้แล้วสิว่าเป็นอะไรดูเลยไหมยังเนาะแล้วแต่โปรดิวเซอร์เขาชอบเก็บเป็นความลับเห็นไหมบอกมีความลับปุ๊บนะปุ๊บนี่ตัวเลขขึ้นทันที ไม่อันนี้เป็นข้อมูลค่ะดิฉันก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องราวนะคะที่เรากำลังตามหาประสานเผื่อที่จะได้คุณละพีบอกดูเลยไม่ให้ดูดูหน้าดิฉันไปก่อนนะคะเรากำลังตามหาพี่แท็กซี่ผู้น่ารักเผื่อจะได้คุยกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมแต่ตอนนี้มาดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าจริงๆพูดถึงเรื่องของการเดินทางดิฉันก็ย้ำทุกวันเหมือนกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะที่บางท่านเนี่ยบอกว่าเพิ่งหัดขับรถเพิ่งมีรถนะมีรถแล้วอย่าลืมนะมีรถครั้งแรกเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกตรงนี้อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์นะคะทำกับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะของทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่ทำร่วมกับทางสถานีวิทยุจส.100อันนี้เรียกว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะสมาชิกเองเนี่ยก็จะมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับในเรื่องของส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยแล้วกรณีที่คุณเนี่ยทำประกันแล้วนะคะขับรถอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุซะงั้นนะคะแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องกังวลใจว่าฉันจะไม่มีรถใช้ช่วงนี้รถต้องเอาเข้าอู่ซ่อมไม่เป็นไรนะคะทางโครงการมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถไม่น่าจะซ่อมเกินนั้นนะเราก็มีรถให้ใช้เกือบเดือนเลยนะคะตรงนี้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ค่ะหมายเลขจำง่ายนะ02150088888ค่ะ02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโทรสอบถามได้นะคะถามว่าผ่อนได้ไหมในเรื่องของเบี้ยประกันภัยประเภท1ผ่อนได้นะคะผ่อนได้นานถึง6เดือนเลย 0% ด้วยนะอันนี้ฝากไว้ละกันใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปโทรพูดคุยเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจะมีให้คุณนะคะโอเคโอ้ยเสียงเริ่มแห้งคุณระวีบอกว่าอย่าปล่อยให้อยากหรือจากไปนะคะคืนนี้นั่งทำแมชชีนไหมนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งทำแมชชีนทำไมล่ะไม่นั่งนะนั่งตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้นะมาดูข้อมูลเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุหรอก่อนหน้านี้นะคะบน M82 เนาะขาเข้าตรงช่วงด่านมหาชัยเห็นบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตามที่คุณตู่ระยองแจ้งมาเนี่ยบอกว่าอยู่ก่อนถึงแม่น้ำท่าจีนนะคะเป็นรถบรรทุก พลิกตะแคงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางหลวงบางโทรัฐก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เราสอบถามไปนะว่าอยู่ระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายนะคะสำหรับจุดนี้ใครผ่านไปลองสังเกตนิดนึงว่ายกไปหรือยังนะคะสำหรับรถบรรทุกที่พลิกตะแคงก่อนถึงตรงแม่น้ำท่าจีนย้ายแล้วเหรอคะโอ้ขอบคุณมากนะยกไปเรียบร้อยเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยสำหรับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตอนนี้สามารถใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมผ่านได้นะไม่ชะลอตัวเหมือนตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บด้วยขอบคุณมากๆเลยประสานงานดิฉันว่องไวมากนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็ได้รับแจ้งจากทางคุณตู่ระยองโดยการกด S กด ขออภัยคุณผู้ฟังกด SOS นะคะแจ้งเรามาเราก็เลยทราบพิกัดที่แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากช่วงเวลานี้เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมี no limit ชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ฟังยังจำกันได้นะว่าช่วงหัวค่ำเราแจ้งไปว่าที่บางกรวยนะคะพบเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ทางการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็ได้ไปเช็คให้แล้วก็เจอว่ามันมีเหตุขัดข้องนะเป็นสายป้อนมันตกสับไม่ติดนะคะก็เลยไปหาสาเหตุว่ามันเพราะอะไรนะสรุปว่าไปเจอว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ชำรุดนะคะใกล้ๆกับตรงตลาดลุงออมซอยศรีประวัตินะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะช่วยดูแลตรงจุดนี้ให้จนล่าสุดนี้ก็คือสามารถกลับไปจ่ายไฟได้ครบหมดทุกจุดแล้วนะคะเพราะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันดับค่อนข้างเป็นวงกว้างเหมือนกันนะก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการให้การช่วยเหลือดูแลจนจบไปนะคะทางแม่ฮ่องสอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงว่าเขามีเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งเตือนไปเนาะล่าสุดนี้ก็คือฝนนะคะฝนมันถล่มที่แม่ลาน้อยทำให้ต้นไม้ค่ะไปล้มขวางถนนสาย108นะคะแล้วช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์ไปนะคะช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนี่แหละตรงถนนทางหลวงหมายเลข108นะคะก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลแม่ลาน้อยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยที่แม่ฮ่องสอนต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นเบลเลอร์เลยนะมันล้มขวางถนนทำให้เกิดผลกระทบกับการเดินทางนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากมันขวางหมดทุกเลนเลยนะนอกจากตรงนี้นะคะจะเหตุต้นไม้ล้มแล้วนะคะยังมีเรื่องของน้ำป่าด้วยนะน้ำป่ามันไหลหลากเข้าท่วมบริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะก็มีการสนที่กำลังเข้าดำเนินการตัดนะทำการตัดเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้พ้นการกีดขวางนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะจะรีบมาเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางโทรศัพท์เนี่ยดิฉันว่าจะต้องติดตามเปิดดูบ่อยๆอ่ะเนาะมันมาทางเซลล์บ็อกซ์แคสต์ไม่ว่าคุณจะปิดเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงข้อความขึ้นแน่นอนนะคะอย่าละเลยนะอย่าละเลยที่จะอ่านสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้สำคัญจริงๆนะไม่ฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเหตุแล้วมันจะเคลื่อนย้ายไม่ทันนะคะเคลื่อนย้ายไม่ทันเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะหลายจุดเลยนะไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้นะเมื่อสักครู่ที่ฉันไปอ่านมีเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นตรงเพชรบูรณ์ช่วง4ทุ่มกว่านี่แหละนะคะที่เขามีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหลวงหมายเลข21นะคะที่อำเภอบึง 3,000 เกิดน้ำท่วมขังนะคะบริเวณพื้นผิวถนนตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มกว่าๆนะคะเนื่องจากฝนเนี่ยมันตกสะสมเป็นเวลานานก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมขังบนผิวการจราจรบนถนนสาขาที่21ที่อำเภอบึง 3,000 นะคะตั้งแต่ตรงหน้าปั๊ม PT โคกตะยอไปจนถึงขาขึ้นนะคะขาขึ้นไปเพชรบูรณ์เลยทำให้รถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการชะลอความเร็วนะคะใครจะผ่านเส้นทางนี้ชะลอความเร็วแล้วก็ระวังนะคะระวังนิดนึงส่วนในเรื่องของรถเล็กถามว่ารถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์ยังผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะเจ้าหน้าที่บอกผ่านได้แต่ต้องระวังเป็นพิเศษนะตรงจุดนี้น้ำยังท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะระบายออกไปได้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตรงทางหลวงหมายเลข21ที่อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เกิดน้ำท่วมขังตรงนี้เผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ที่อยู่เพชรบูรณ์จะต้องใช้เส้นทางผ่านตรงนี้นะคะระวังด้วยละกันนะอันนี้ก็อัปเดตให้เป็นเหตุเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลานี้อ่ะมีเรื่องของการเดินทางเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะคุณธนพลอยู่ตรงกาญจนาภิเษกนะคะวงแหวนตะวันตก
อันนี้ใช้เส้นทางในฝั่งขาออกบอกว่าตั้งแต่ช่วงต่างระดับปทุมเสนาไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะเวลานี้ติดขัดนะติดขัดหยุดนิ่งนานมีการทำงานหรือเปล่าสำหรับจุดนี้นะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาติดตั้งแต่ต่างระดับปทุมเสนาเลยนะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคุณธนพลเห็นเหตุอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกนิดนึงเห็นบอกว่าขาออกติดขัดแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะขอบคุณสำหรับเรื่องสภาพการจราจรที่แจ้งมานะคะคุณชัยรัตน์อยู่รามอินทรานะคะใช้รามอินทราขาเข้านะณเวลานี้บอกว่ายังใช้ได้ดีนะคะตั้งแต่ตรงแฟชั่นไอแลนด์ไปจนถึงแยกรามอินทรากม8นะคะยังเดินทางได้คล่องตัวเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคุณชัยรัตน์อยู่ฝั่งขาเข้าแต่บอกฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวได้เช่นกันนะคะมี1จุดที่ฝากไว้อยากให้ระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้กลางสะพานข้ามแยกกม8ตรงจุดนี้นะคะในช่องทางด้านซ้ายมีการปิดนะคะมีการปิดซ่อมนะคะปิดซ่อมถนนในช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางในยามค่ำคืนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะตรงนี้มีการทำงานอยู่นะกลางสะพานข้ามแยกกม8ในฝั่งขาเข้านะคะปิดซ่อมถนนช่องทางด้านซ้ายค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะเรื่องของการเดินทางนี่แหละคุณปริญญาบอกว่าอยู่บนถนนพระราม4นะคะใช้พระราม4ในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงแยกพระโขนงจนถึงแยกกล้วยน้ำไทยเวลานี้เนี่ยพบเจออุบัติเหตุนะคะกลางแยกกล้วยน้ำไทยเป็นเหตุของรถพ่วง18ล้อแล้วก็รถบรรทุกน้ำมันนะคะสองคันนี้กีดขวางตรงกลางแยกเลยนะคะที่คุณปริญญาแจ้งมานะ เราก็ประสานไปที่สน.ทองหล่อแล้วนะคะสองคันไปจอดอยู่ตรงกลางแยกนะคะตรงกลางแยกกล้วยน้ำไทยใครผ่านไปผ่านมานี่คือต้องชะลอแหละจุดนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วค่ำคืนนี้พระราม4ขาเข้ายังใช้การได้นะคะชะลอตรงจุดเกิดเหตุนะคะตรงแยกกล้วยน้ำไทยอย่างที่บอกไปฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกก็ยังสามารถเดินทางได้เช่นกันค่ะเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณคุณปริญญามากๆนะคะที่แจ้งข้อมูลตรงนี้เข้ามาให้เราได้ทราบกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอุบัติเหตุรายล่าสุดที่รับแจ้งมาจากทางสน.ตลิ่งชันนั่นก็คือทางเส้นถนนบรมนะคะในฝั่งขาออกช่วงโค้งวัดไก่เตี้ยค่ะนะคะตรงนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังไปตรวจสอบเพิ่มเติมใครใช้ฝั่งขาออกช่วงโค้งวัดไก่เตี้ยนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะตรงนี้มีอุบัติเหตุในพื้นที่นะคะเข้าโค้งแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะก็เดี๋ยวรอความชัดเจนว่ามันเป็นเหตุอะไรกันแน่รถอะไรนะคะยังไม่ทราบชนิดนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องและกำลังไปนะคะเส้นทางตรงนี้ตั้งแต่ต่างระดับสิรินธรโค้งสายใต้เก่าจนถึงต่างระดับราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกชะลอตัวนะคะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยเอาไปดูล่าสุดกันดีกว่านะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าแม่ลาน้อยค่ำคืนนี้น่าจะนอนไม่ค่อยหลับแน่เลยเนื่องจากมันมีทั้งเรื่องของฝนที่ยังตกหนักแล้วก็ตกสะสมรวมไปถึงน้ำนะคะที่มันล้นท่วมนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพตรงนี้กันนิดนึงไหมสถานการณ์นะคะจากช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเรื่องของน้ำนะที่มันท่วมอยู่นะคะก็มีรถจักรยานยนต์ที่เขาบอกว่ามันจมหายไปด้วยนะนะคะจากตรงบริเวณลำน้ำแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำเนี่ยมันล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมริมฝั่งด้านปั๊มพีชีนะคะน้ำท่วมตลอดแนวเลยแล้วก็ตรงจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไปพบรถจักรยานยนต์ชาวบ้านนะคะ
จมไป1คันนะคะจมไป1คันฉะนั้นเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้ถ้าเป็นไปได้ต้องระมัดระวังเยอะๆนะคะสำหรับชาวแม่ละน้อยนะคะที่แม่ฮ่องสอนนะต้องระวังแล้วก็เลี่ยงในจุดที่มีน้ำท่วมด้วยนะคะเลี่ยงนิดนึงนะอันนี้เห็นภาพแล้วเราก็โอ้โหน่าจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนไม่หลับอ่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงจะเอามาเล่าเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันละกันนะค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลเรายังตามต่อไปในหลากหลายเรื่องราวนะคะส่วนกรณีเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าคุณธนพลน่ะนะไปใช้ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองขออภัย สะพานข้ามแม่น้ำใช่ไหมข้ามแม่น้ำสิไปข้ามคลองนะคะที่แจ้งมาว่าจุดนั้นเนี่ยมันติดขัดหยุดนิ่งงานนะคะช่วงตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ต่างระดับปทุมเสนาไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำนะคะเห็นบอกว่ารถค่อนข้างติดนะคะก็มีกรณีตรงนี้เนี่ยทางถนนกาญจนาขาออกมันเกิดเหตุนะคะก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวแล้วก็ติดขัดเนื่องจากว่าตรงใกล้ๆกับสะพานข้ามคลองควายค่ะจุดนั้นนะคะเป็นเส้นกาญจนาขาออกมีรถกระบะพลิกคว่ำนะคะรถกระบะพลิกคว่ำตรงใกล้กับสะพานข้ามคลองควายก็เลยส่งผลกระทบนะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าทั้งฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ถนนลื่นด้วยก็เลยทำให้รถกระบะคันนี้เสียหลักแล้วก็ไปพลิกคว่ำแต่ดีอยู่อย่างไม่มีใครเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บแต่อย่างใดก็มีแต่เรื่องของรถที่มันพลิกคว่ำไปแล้วทางสภ.เขาก็ยกรถคันนี้ไปไว้ที่สภ.เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะจากกรณีที่คุณธนพลแจ้งมาว่ามันติดขัดหยุดนิ่งนานเกิดอะไรขึ้นนะคะน่าจะเป็นช่วงตอนที่เอารถกระบะออกจากพื้นที่นะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะคะคุณธนพลเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมล่ะคุณธนพลผ่านแถวนั้นเป็นยังไงบ้างเม็ดฝนยังโปรยปลายอยู่หรือเปล่าเพราะค่ำคืนนี้เท่าที่เห็นนี่ก็คือกลุ่มฝนนี่ก็ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะในกรุงเทพเนี่ยฝนหยุดตกแล้วนะคะก็ดูพัดไปทางด้านนู้นหมดแล้วนะไปทางสมุทรปราการนะฮะไปทางบางเสาธงบางปะกงนะคะลงชลบุรีไปทางนู้นนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งแถวแถวสามโคกปทุมก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆซะมากกว่านะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงต่อไปค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 5ทุ่มกับอีก9นาทียังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เมื่อสักครู่ทางแม่ YouTube มีถามมาด้วยนะว่าพุธหน้ามาไหมนะคะเอ๊มาหรือเปล่านะต้องรอติดตามตอนต่อไปดูพุธหน้านะคะถ้ามาก็จะเห็นถ้าไม่มาก็ไม่เห็นเป็นเช่นนั้นเองนะคะคุณพาเคอินนะเห็นบอกว่าอยากเห็นดีเจท่านอื่นๆก็ถ้าสมมติว่าคุณพาเคอินอยากเห็นดีเจท่านอื่นนะคะเวลาดีเจท่านนั้นๆจัดรายการเนี่ยก็พิมพ์มาเรื่อยๆนะคุยกับเขาบอกให้เขาเปิดหน้าหน่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าบ้างนะคะทั้งสองท่านเนี่ยเสียงไพเราะมากนะทั้งคุณปุญญนุชแล้วก็คุณณัฏฐยานะถึงช่วงเวลาที่เขาจัดรายการก็นั่นแหละรีเควสเลยรีเควสนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าที่เทพารักษ์สมุทรปราการตอนนี้28องศาฝนไม่ตกใช่ไหมคะตกไหมเทพารักษ์ตอนนี้ฝนลงหรือเปล่านะคะถ้าฝนลงก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอัปเดตอยากรู้เหมือนกันตรงไหนที่ยังคงตกอยู่บ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะข้างในเนี่ยนะจะปราศจากฝนไปแล้วแต่ว่ารอบๆโดยรอบด้านนอกดียังมีเรื่องของกลุ่มฝนที่มันกระจายตัวอยู่นะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันนะคะค่ำคืนนี้ทางภาคเหนือของเราอย่างที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ที่แม่ลาน้อยนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดูไม่ค่อยโอเคเนื่องจากน้ำนะคะน้ำในลำน้ำแม่ลาน้อยเนี่ยมันเอ่อขึ้นมานะคะแล้วมันก็ท่วมเข้ามาบนผิวการจราจรและเห็นบอกว่าทำรถของชาวบ้านจมหายไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนี้ดีกว่าอยู่ในพื้นที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนเลยคุณวีรพัฒน์คีรีวัฒนสกุลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวีรพัฒน์อัปเดตสถานการณ์ให้ฟังหน่อยสิว่าตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะเนี่ยฝนตกหนักขนาดไหนนะเวลานี
1: ้ณเวลานี้ก็คือฝนเริ่มหยุดตกแล้วครับก็ความเสียหายเบื้องต้นนี่ที่ผมสำรวจดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีบ้านชาวบ้านสักประมาณ10กว่าหลังที่เบื้องต้นนะครับแล้วหัวสะพานขาดที่ชาวบ้านใช้กันนะครับขาดไปเส้นหนึ่ง
0: ค่ะมอเตอร์ไซค์อันนี้อยู่ตรงหมู่บ้านไหนตรงจุดไหน
1: อ๋อสะพานที่ขาดนี่ก็คือบ้านระหว่างบ้านทุ่งสารพีกับบ้านป่าหมากครับ
0: ป่าหมากกับทุ่งสารพีนะคะ
1: ครับเป็นทางเส้นทางรองครับก็เลยยังไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับการสัญจรสักเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเห็นบอกว่าน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่วมผิวทางด้วยทำรถชาวบ้านจมหายไปด้วยเหรอคะคุณวีรพัฒน
1: ์ใช่ครับใช่ครับผมสถานการณ์ตอนนั้นนี่ตอนนั้นผมอยู่ตรงนั้นพอดีครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เลยก่อนหน้านั้นก็คือผมอ่ะ
0: โอ้น่ากลัวนะ
1: จะไปกลับบ้านแล้วพอดีตัดต้นไม้แล้วก็ตัดเสร็จแล้วกำลังโบกรถแล้วผมกำลังโบกรถผ่านที่แรกว่าผมห้ามให้มอเตอร์ไซค์ไม่ให้ผ่านแต่รถกระบะหรือว่าคนของหนักอ่ะสามารถผ่านได้เพราะว่าอยู่ระดับประมาณไม่ถึงหัวเข่าแต่น้ำอ่ะมันแรงหน่อยนึงครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ชาวบ้านอาจจะคาดการผิดพลาดนิดนึงก็เลยผมจังหวะผมโบกรถผมก็เลยสังเกตเลยเอ๊ะทำไมท้ายมอเตอร์ไซค์สีแดงไฟท้ายครับเอ๊ะทำไมมันหลายไฟผมก็เลยวิ่งไปไปช่วยครับว
0: ิ่
1: งไปช่วยก็คือมอเตอร์ไซค์ผมก็ปล่อยมอเตอร์ไซค์ออกไป
0: คว้าคนไว้ก่อน
1: ถ้าผ
0: ม
1: คนอ่ะเกาะต้นไม้แล้วผมจังหวะเอาคนออกมาแล้วอ่ะวินาทีนั้นอ่ะต้นไม้ต้นนั้นอ่ะสไลด์ลงไปหายกับน้ำอีกเป็นวินาทีที่แบบโอ้โหต่อหน้าต่อตาผมเหมือนกันครับ
0: โอ้ถ้าวิ่งไปช้ากว่านี้อีกนิดนึงคนที่เกาะต้นไม้ก็จะไปกับต้นไม้เลยนะใช่ไหม
1: ครับครับครับใช่ใช่ครับ
0: ก็คือรถอ่ะไหลไปเลยนะคะส่วนตัวคนเนี่ยเราสามารถช่วยมาได้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะคนที่เป็นเจ้าของรถ
1: เป็นผู้ชายทั้งสองคนครับ
0: สองคนด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วก็ไม่ได้
1: แล้วอีกลำห้อยอีกเส้นหนึ่งคือลำ

0: ห้อยแม่ละน้อยก็ทะลักเข้ามาที่ทำกินของชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ริมลำห้วยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความเสียหายก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ปั๊มพีทีครับที่น้ำเอ่อขึ้นมาครับ
1: ค่ะสูงประมาณไหนคะน้ำที่มันเอ่อขึ้นมาเนี่ย
0: เอ่อขึ้นมานี่ประมาณถ้าวัดจากนำน้ำขึ้นมาประมาณ2เมตรกว่าครับ2เมตร3เมตรนู่นครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นก็มอเตอร์ไซค์หายไปคันหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีพลเมืองดีทีมงานผมนี่แหละไปช่วยแบกเป็นสุภาพสตรีนะครับ
1: ค่ะ
0: ออกจากที่เกิดเหตุที่อยู่กระท่อมครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: อืมอยู่ในบ้าน
0: ออกมาได
1: ้แล้วก็ไปช่วย
0: กระท่อมเป็นกระท่อมเนี่ยกระท่อมไปนาประมาณนั้นครับ
1: อืมเหมือนเขาเฝ้าที่อยู่ใช่ไหมคะเฝ้านาอยู่ด้วย
0: ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเหมือนไปเกาะตามห้างครับ
1: อ๋อดิฉันเข้าใจว่านึกว่าไปอยู่ตรงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็น้ำมันพัด
0: ครับผมครับครับ
1: โอ้ค่ะอืมเจ้าหน้าที่ไปช่วยออกมาได้นะปลอดภัยไปนะสำหรับคน
0: คบ
1: โอ้แสดงว่าค่ำคืนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนี่ก็คือต้องสแตนบายอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนาะอืมเห็นแล้วว่า
0: ท่านนายอำเภอก็ให้ดูเฝ้าสถานการณ์ไว้ตลอดครับท่านนายอำเภอครับ
1: อืมค่ะแล้วประชาชนค่ะมีการอพยพออกจากบ้านเรือนกันบ้างหรือยัง
0: ตอนนี้พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่กับใกล้ๆกับลำห้วยก็ให้ออกไปพักบ้านญาติพี่น้องหรือว่าปกติส่วนมากแถวบ้านผมอ่ะจะมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้กันนะครับก็เลยอาศัยอยู่นอนใกล้ๆกับที่บ้านครับผมกับญาติครับ
1: ย้ายออกไปก่อนตรงไหนที่มันเสี่ยงก็ออกก่อน
0: ใช่ๆครับใช่ๆครับเรื่องถนน108เส้นทางจราจรช่วงนี้ก็เปิดได้บางจุดที่เป็นเลนเดวแล้วก็บางที่ก็มีดินสไลด์บางที่ตัดต้นไม้ที่ยังไม่ได้เพราะว่ามันพาดสายไฟที่มันล้มครับตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากับกรมทางก็พยายามเคลียร์กันแล้วครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้นไม้ล้มตรง108เส้นนั้นนี่คือขวางทั้งเส้นเลย
0: ใช่ครับขวางทั้งเส้นนะครับ
1: โอ้โหไม้ใหญ่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็ต้องรับอีเมดออกรับอีเมดอีกก็ต้องประชาสัมพันธ์ว่าช่วงนั้นนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ออกรับช้าอะไรบ้างครับติดหลายภารกิจมากเลยครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับผม
1: อืมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายกันอยู่หลายหน่วยงานเลยนะตอนนี้ให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการแจ้งเตือนอีกไหมคะว่าฝนจะลงมาช่วงไหนอีกหรือว่าให้ขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ำมันจะไหลหลากเข้ามาอีกมีแจ้งเตือนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ก่อนฝนจะตกอ่ะทางปภ.ก็แจ้งข้อความเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝนหยุดแต่ยังแบบพำๆเล็กๆน้อยๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หยุดสนิท
1: ยังไม่อยู่สนิท
0: แต่พูดถึงว่าผมเช็คที่เขาเรียกว่าขุนแม่น้ำใช่ไหมครับก็เริ่มหยุดตกแล้วครับ
1: ขุนแม่น้ำคือยังไงคะ
0: คือต้นน้ำครับ
1: ต้นน้ำ
0: ต้นห้วยอะครับก็เลยอาจจะช่วงระหว่างนี้ก็น้ำค่อยๆลดลงแล้วครับพี่
1: อาจจะค่อยๆลดระดับลงเนอะถ้าต้นน้ำไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะได้โอ้ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเลยที่สแตนบายรอช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่นะคะคุณวีรพัฒน์รวมไปถึงประชาชนทุกคนด้วยก็ขอให้ปลอดภัยนะถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรอย่างที่คุณวีรพัฒน์เล่าให้ฟังอ่ะถ้ามันจะไปกับน้ำก็ปล่อยมันไปก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ปล่อยเลยครับผมตะโกนว่าปล่อยเลยถ้างั้นมันจะดึงตัวเองลงไปด้วยก็เลยเขาก็เลย
1: ยอม
0: ประมาณว่ายอมปล่อยครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะ อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะคะคุณเวรพัฒน์คีรีวัฒนสกุลนะคะซึ่งจากคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นคลิปที่คุณเวรพัฒน์ถ่ายไว้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่น้ำมันไหลหลากเข้ามานะคะก็ท่วมตรงศูนย์เด็กเล็กไปด้วยนะคะตรงปั๊มด้วยแล้วก็เหตุการณ์ระทึกขวัญอย่างที่คุณเวรพัฒน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่ามีประชาชนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเหมือนประเมินว่าจะพอผ่านได้แต่ปรากฏว่าไปถึงตรงจุดที่มีต้นไม้ล้มเนี่ยน้ำมันซัดนะคะเขาก็หลุดไปติดเกาะติดกับต้นไม้ทางคุณวีรพัฒน์แล้วก็ทีมงานก็ไปช่วยนะคะมีการไปช่วยให้ปล่อยต้นไม้แล้วก็ออกมานะคะหลังจากปล่อยต้นไม้ปุ๊บต้นไม้ก็หายไปกับน้ำนะสองชีวิตนั้นก็เลยปลอดภัยนะคะเพราะว่ายอมปล่อยต้นไม้นะอันนี้ก็ถ้ากลางค่ำกลางคืนช่วงที่น้ำไหลผ่านแบบนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นดิฉันว่ารถเล็กนี่ไม่ต้องขี่ดีกว่านะน่ากลัวมันจะหนีไม่ทันแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ต้องบอกเจ้าหน้าที่นี่ก็สติมาก่อนสติดีจริงๆนะคะบอกให้ปล่อยหมดเลยนะคะเอาชีวิตไว้ก่อนนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่ลาน้อยนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากที่แม่ลาน้อยแล้วเมื่อสักครู่ไปดูเพิ่มเติมของทางโพสต์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนมาประมาณ10กว่านาทีนี้เองนะคะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนในเรื่องของระดับน้ำนะคะระดับน้ำในคลองชมพูที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะตรงนี้นะคะเรื่องของน้ำที่มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งนะคะอาจจะล้นตลิ่งได้ตรงบริเวณชุมชนริมคลองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้ประชาชนนะคะบริเวณหมู่3บ้านชมพูหมู่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเก็บของอ่ะนะคะเอาของไปไว้ที่สูงนะแล้วก็ติดตามในเรื่องของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายรถนะคะแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสำคัญอันนี้ให้นำพกติดตัวไปนะคะสำคัญสุดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยนะระวังไฟฟ้าดูดด้วยนะคะอันนี้ทางปภ.เขาก็ได้แจ้งไปเมื่อประมาณสัก18นาทีที่แล้วเนาะ18นาทีที่แล้วในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะที่อยู่ตรงบริเวณริมคลองแล้วก็ที่ลุ่มต่ำนะแล้วบริเวณใกล้เคียงกับหมู่3บ้านชมพูหมู่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่ก็ต้องติดตามตลอดนะเซลล์บอสแคสส่งกันช่วงค่ำคืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อที่จะได้ทราบไปพร้อมๆกันมีอีกหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่แค่นี้นะค่ำคืนนี้นี่ถือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดนี่เราอาจจะต้องเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ติดตามเยอะหน่อยนะคะในหลายๆที่เลยอะที่มีเรื่องของสถานการณ์น้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นตรงก่อนหน้านี้นะเมื่อสักครู่ดิฉันเจอตรงไหนนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเอาหายไปไหนแล้วแนะนำในเรื่องของการเก็บของยกของด้วยนะกรุงเทพว่าฝนตกหนักน้ำรอการระบายแต่ต่างจังหวัดนี่ต้องหนีน้ำนะคะมันมาเร็วมากนะเอาไปที่สายของคุณนุวัฒน์กันก่อนค่ะคุณนุวัฒน์อยู่ราชพฤกษ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ตรงไหนของราชพฤกษ์เอ่ย
2: ตอนนี้กำลังจะตรงมากับรถเข้าพะลมถนนพะลมราชนาวี
1: ค่ะค่ะ
2: เมื่อวานขับผ่านอุโมงค์พระราม5
1: อือค่ะ
2: แล้วมันมีเหมือนเป็นของหล่นอยู่คาอยู่ทับเส้นตรงเลนขวาครับ
1: ในอุโมงค์เหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: อือเป็นอะไรคะของที่หล่น
2: ไม่แน่ใจเลยขับมาแล้วแบบมันแวบเดียวมันมืดอะครับก็เลยไม่มั่นใจ
1: มันมืดด้วยแต่เห็นว่า
2: ใช่ครับเห็นเลย
1: ค่ะ
2: อยู่ว่าเป็นของใหญ่ๆวัดแบบหล่นไม่แน่ใจว่าน่าจะหล่น
1: ค่ะจุดที่ที่พบนี่มันคืออยู่ตรงประมาณไหนนะคะคุณวัฒน
2: ์อยู่ตรงอุโมงค์พระราม5เลย
1: ในอุโมงค์พระราม5เลยนะกลางๆอุโมงค์ไหมหรือว่าเข้าไปนิดเดียวแล้วเจอเลย
2: อุโมงค์มันสั้นครับมันนิดเดียว
1: นิดเดียวก็
2: เจอเลย
1: เจอเลย
2: มันเป็นแค่ข้ามแยก
1: ค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวจุดนี้เราประสานแจ้งเจ้าหน้าที่สภ.บางกรวยให้แล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะเหมือนได้ยินเสียงดังปึ๊กปักปึ๊กปักเนี่ยอะไรอ่ะซีบัตรน้ำฝนเหรอ
2: ครับอ๋อน่าจะเป็นลูกปลาคำเลยใช่ครับ
1: โอ๊ยจริงเหรอดิฉันนึกว่าเป็นเสียงที
2: ่ไม่ตกครับฝนไม่ตก
1: ไม่ตกนะอืม
2: ใช่คร
1: ับอืมค่ะฝนไม่ตกแล้วแล้วปริมาณรถในพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่อนข้างน้อยแล้วครับแต่ว่าผมกลัวว่าแบบถ้ากลางคืนไม่แน่ใจว่ามันมีรถเร็วหรือเปล่าถ้าขับเร็วน่าจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้อืมค่ะกลัวว่าลงมาปะแล้วเดี๋ยวจะเบรกไม่ทัน
2: ค่ะถ
1: ้
2: ามองไม่เห็น
1: ค่ะได้เราประสานเจ้าหน้าที่ทางพื้นที่ให้นะคะสภ.บางกรวยนะแล้วนี่จุดหมายปลายทางไปไหนคะ
2: ผมไปศาลายาครับผม
1: ศาลายาอีกสักพักหนึ่งไม่ไกลแล้วนะคะออกเส้นบรมแล้วก็จะไม่ไกลแล้ว
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณวัฒน
2: ์ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุณวัฒน์นะคะแจ้งข้อมูลเข้ามานะว่าพบเจอของเนี่ยมันหล่นอยู่ในอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะคะเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าตรงช่องขวาทับเส้นอยู่นะมันจะมีของนะคะไม่รู้อะไรแหละหล่นอยู่นะคะเป็นสีก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นดำๆเนื่องจากขับผ่านนะคะแต่เห็นก็เลยแจ้งเพื่อนสมาชิกเผื่อใครใช้เส้นราชพฤกษ์ขาเข้านะคะเข้าไปในอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองปุ๊บจะเห็นของตกดาในช่องทางด้านขวาต้องระวังนิดหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้เรื่องของการเดินทางปริมาณรถอะไรไม่เป็นปัญหานะไม่มีปัญหานะคะใช้การได้ดีเครื่องตัวต่างวันได้แล้วก็ฝนไม่ได้ตกด้วยนะคะตอนแรกก็ตกใจว่าไอ้เสียงดังปึ๊กปักปึ๊กปักอย่างแรกเลยตอนแรกคิดว่าขับไปทับไอ้ตัวลูกระนาดหรืออะไรบนพื้นนะมันก็เลยได้ยินกับอีกทีนึงเอ๊ะที่ปัดน้ำฝนหรือเปล่ากึกกักปรากฏว่าไม่ใช่ลูกประคำหน้ารถนะคะโอเคเดินทางปลอดภัยค่ะคุณวัฒน์นะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมคะว่ามีในเรื่องของรถนะคะที่ เกิดอุบัติเหตุตรงบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์นะว่าในฝั่งขาเข้าช่วงกม.ที่116ถึง117ตรงบริเวณบ้านผู้เตยค่ะที่อำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์มีอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงตรงประมาณ3 ทุ่มนะเป็นรถบรรทุกที่เสียหลักแล้วก็ไปขึ้นนะคะพลิกตะแคงอยู่ตรงข้างทางนะคะเป็นรถบรรทุกนะคะเป็นบรรทุกก็ไปตะแคงอยู่แบบนั้นนะคะคนที่ขับรถมาเนี่ยเขามาคนเดียวก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่เยอะนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเนี่ยทั้งร่วมกตัญญูผู้เตยสายตรวจนะคะสายตรวจของสภ.ผู้เตยนะคะแล้วก็หมวดทางหลวงวิเชียรบุรีก็ได้ช่วยมาดูแลให้แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนพอดีกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรีลมสักนะคะสายทางหลวงหมายเลข21จุดเกิดเหตุเนี่ยตรงกม.ที่116ถึง117บริเวณบ้านผู้เตยนะเผื่อใครใช้ฝั่งขาเข้าตรงนี้เนี่ยระวังด้วยนะคะอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องของการจราจรไม่เป็นปัญหาด้วยนะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะยังใช้กันได้อยู่ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกด้วยคุณบัวลอยแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะที่ถนนกาญจนาค่ะตรงช่วงบางพลีมุ่งหน้าไปบางปะอินบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงจุดนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุนะในเส้นทางช่วงประมาณกม.ที่9นะคะบวก100นะคะกม.ที่9บวก100เป็นเหตุของรถบรรทุก10ล้อนะคะเสียหลักไปตกไหลทางทางด้านซ้ายนะเสียหลักตกไหลทางด้านซ้ายก็เป็นรถนะคะรถใหญ่นะเสียหลักตกลงไป ตอนที่คุณบัวลอยพบเห็นเนี่ยก็คือเห็นมีรถกู้ภัยมาแล้วนะคะรถกู้ภัยเข้ามาถึงตรงจุดเกิดเหตุละกม.ที่ 9-100 นะคะในฝั่งขาออกนะเผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้นะคะระวังด้วยตั้งแต่ช่วงสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้านะคะไปจนถึงแยกต่างระดับบางปะอินตอนนี้มันยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีไม่มีปัญหาอะไรฝั่งกลับกันก็ใช้กันได้แต่มันจะมี1จุดนะคะกม.ที่ 9-100 นี่แหละที่มีอุบัติเหตุอยู่ทางด้านซ้ายไหลทางนะคะเผื่อใครผ่านไปก็ดิฉันว่าไม่ต้องชะลอดูดีกว่าเนาะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเกิดจากอะไรอ่ะถนนลื่นหรือเปล่านะพื้นที่ตรงนี้อาจจะยังเปียกลื่นอยู่นะคะแล้วบอกคุณผู้ฟังไปว่าก่อนหน้านั้นนะที่บรมนะคะบรมขาออกตรงใกล้ๆกับช่วงโค้งวัดไก่เตี้ยที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทางเจ้าหน้าที่สน.ตลิ่งชันเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็ไปดูให้สรุปว่านะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะทางสน.ตลิ่งชันเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่ามันเป็นเหตุของรถ2คันนะรถ2คันชนกันณเวลานี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพการจราจรก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะสำหรับช่วงตรงบริเวณถนนบรมขาออกช่วงวัดแก่โค้งวัดแก่เตี้ยนะคะที่ก่อนหน้านี้มีรถ2คันชนกันเคลื่อนย้ายเรียบร้อยค่ะพ้นการกีดขวางขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.ตลิ่งชันนะคะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยไปกันต่อนะคะไปกันต่อไปดูต่อไปตรงไหนต่อเมื่อกี้นะคะบอกว่ามันมีหลายจุดหลายพื้นที่นะคะที่มีในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะอย่างที่บอกไปว่าแจ้งเตือนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะก็ค่ำคืนนี้เชื่อว่าหลายท่านคงนอนหลับไม่ค่อยสบายใจแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจุดที่มีเรื่องของฝนตกต่อเนื่องนะคะก็เนี่ยมีอีกหนึ่งพื้นที่เมื่อสักครู่ไปดูนะก่อนหน้านี้ที่เขามีการแจ้งแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงเหมือนกันนะคะในเส้นทางตรงบริเวณตำบลบุ่งน้ำเต้านะคะบุ่งน้ำเต้าอันนี้ที่หล่มสักนะตรงหล่มสักก็มีการแจ้งให้กับชาวบ้านเนี่ยได้เก็บของเพราะว่าช่วงค่ำคืนนี้น้ำป่ามันไหลหลากลงมาแล้วนะคะแล้วก็ท่วมนะท่วมพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่11ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีน้ำท่วมไปแล้วนะคะทั้งผู้บริหารทีมงานเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปดูเนื่องจากจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มันมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ฝนก็ยังตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะถามว่าพื้นที่เสี่ยงในเพชรบูรณ์มีตรงจุดไหนอีกนะมันมีทั้งลมสักลมเก่าเขาค้อแล้วก็วังโป่งนะคะที่ตอนนี้ทางปภ.เองก็แจ้งบอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเนื่องจากมีปริมาณน้ำนะคะของน้ำฝนนี่มันสะสมสูงก็อยากให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางให้ดีนะคะต้องระวังด้วยในเรื่องของไฟฟ้านะคะบ้านไหนถ้าจะออกจากบ้านสับคัทเอาท์ตัดไฟไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือยังมีเรื่องของฝนที่มันยังตกสะสมในหลายเส้นทางอาจจะต้องเฝ้าระวังนะมันท่วมผิวการจราจรแล้วด้วยนะในพื้นที่ที่แจ้งไปนะคะว่าที่น้ำป่าไหลหลากท่วมเนี่ยก็คือตรงหมู่ที่11ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็จะมีในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักหล่มเก่าเขาค้อแล้วก็วังโป่งด้วยนะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยที่กำลังเจอกับสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่มีแจ้งนะคะรับแจ้งมา จากทางเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมค่ะแจ้งแทนชาวอาหรับนะคุณชยาพรแจ้งมาบอกว่าชาวอาหรับที่เป็นลูกค้าเป็นแขกของโรงแรมเนี่ยลืม iPhone 15นะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถแท็กซี่ค่ะนะคะลืมตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นช่วงประมาณ6โมงขึ้นรถแท็กซี่จากนานาแล้วไปลงที่โรงแรมฟอรัลคอร์ทสุขุมวิท13นะคะแท็กซี่ที่ชาวอาหรับท่านนี้ใช้บริการเนี่ยเป็นแท็กซี่สีส้มนะคะแท็กซี่สีส้มนะหมายเลขทะเบียนททหารสอเสือ9423กทมค่ะพี่แท็กซี่สีส้มนะคะวิ่งอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะเป็นแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารสอเสือ9423กทมค่ะฝากสำรวจตรวจในรถให้หน่อยนะคะมีโทรศัพท์ iPhone 15กับกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าพี่เก็บได้เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะนำไปส่งสน.ไหนแจ้งจสร.ก่อนนะอยากให้แจ้งจสร.นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขากำลังตามหาอยู่นะคะคุณชยาพรเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยเขาแจ้งแทนชาวอาหรับนะชาวอาหรับท่านนี้ใช้บริการรถแท็กซี่ตอนประมาณ18นาฬิกาประมาณ6โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนี่แหละขึ้นจากนานาไปลงที่โรงแรมฟอรัลคอร์ทนะคะที่สุขุมวิท13ค่ะฝากด้วยนะเผื่อพบเจอยังไงแจ้งจสร.ได้นะคะดอกจัน1808แล้วก็1137 2หมายเลขแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาอีก1เคสนะอันนี้ก็แจ้งมาเหมือนกันนะคะแจ้งแทนเพื่อนเพื่อนเป็นชาวจีนค่ะคุณนฤนาถบอกว่าเพื่อนเนี่ยลืมนะคะลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแท็กซี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เหมือนกันช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone ค่ะโดยชาวจีนท่านนี้เนี่ยขึ้นรถแท็กซี่นะคะไปลงที่บางกระดีแต่ว่าถามว่าขึ้นจากไหนเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองขึ้นจากที่ไหนนะคะแต่จุดหมายปลายทางที่ให้แท็กซี่คันนี้ไปส่งก็คือแถวๆบางกระดีค่ะเป็นรถแท็กซี่นะคะหมายเลขทะเบียนททหารออ่าง7664กทมค่ะททหารออ่าง7664กทมนะรับผู้โดยสารชาวจีนช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นไปส่งที่บางกระดีนะคะรบกวนสำรวจในรถให้หน่อยนะคะว่ามี iPhone มันไปตกอยู่ซอกไหนหรือเปล่าแล้วคุณนฤนาถที่แจ้งแทนเพื่อนเนี่ยบอกว่าคนขับรถแท็กซี่คันนี้ชื่อคุณสมยศศรีสุขค่ะคุณสมยศศรีสุขขับแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารออ่าง7664กทมนะคะช่วยตรวจสอบในรถให้นิดนึงรถของท่านมี iPhone มันร่วงอยู่ในรถหรือเปล่านะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา6โมงเย็นเมื่อวานนะที่ชาวจีนท่านนี้ใช้บริการแล้วก็ไปลงที่บางกระดี่นะคะฝากด้วยนะถ้าพบเจอยังไงแจ้งจสร.ได้เลยนะคะเราจะได้ประสานต่อให้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพักตรงนี้ครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงค่ำคืนนี้ยังมีถนนหลายสายนะที่ยังคงเปียกลื่นแล้วก็ที่สำคัญบางเส้นทางเนี่ยมันก็มีในเรื่องของอันตรายนะคะอย่างเช่นตรงบริเวณปากซอยอ่อนนุชนะคะปากซอยอ่อนนุช 70/1 นะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยปากซอยอ่อนนุช 70/1 มีสายนะคะมันเป็นสายสื่อสารนะที่ห้อยลงมาบนผิวการจราจรนะคะตอนนี้แบบมันห้อยผ่านเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นท้องช้างเลยอ่ะใครขับมาเร็วๆที่มันเกี่ยวได้เลยนะคะเพราะว่ามองถ้ามองผ่านๆจะมองไม่เห็นเลยเนื่องจากมันเป็นสีเดียวกลืนเข้าไปกับตรงบริเวณถนนเนาะอันตรายมากเลยนะคะผู้ที่ใช้ทางเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เกิดอันตรายได้ฉะนั้นใครกำลังเดินทางอยู่นะคะตอนนี้บริเวณปากซอยอ่อนนุช 70/1 มีสายสื่อสารมันห้อยลงมาบนผิวการจราจรระวังด้วยนะลดความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะรถจักรยานยนต์นี่เป็นห่วงจริงๆนะขี่มาแบบเร็วๆไม่ทันมองมันจะเกี่ยวคอเอาเลยนะคะจุดนี้เราประสานนะคะไปทางสน.พระโขนงและเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียบร้อยกำลังไปตรวจสอบให้เพิ่มเติมอ่ะคุณผู้ฟังไม่เชื่อดูสิดูภาพที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอ YouTube ก็ได้เห็นไหมคะมาแล้วมันไม่ทันสังเกตได้เลยจริงๆนะน่ากลัวมากนะคะแล้วฝนตกสายสื่อสารมันห้อยลงมาได้ไงอ้อขออภัยเจ้าหน้าที่สน.ประเวศนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สน.ประเวศไปช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะอันตรายนะคะฝากเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางด้วยนะตรงบริเวณซอยนะคะปากซอยอ่อนนุช 70/1 เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเห็นไหมพื้นก็ยังเปียกลื่นอยู่ด้วยนะหลายต่อเลยทีเดียวนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะคะเปลี่ยนจากเรื่องของการจราจรมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดิฉันเชื่อว่ามีหลายครอบครัวบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอฟังเรื่องแล้วนะพยักหน้าตามกันเลยนะคะเรื่องของคนรุ่นใหญ่เรียกคนรุ่นใหญ่แล้วกันเนาะอย่าเรียกผู้สูงวัยเลยนะคนรุ่นใหญ่ที่มักจะถูกหลอกนะคะให้ไปติดอกติดใจแล้วก็หลงรักในภาพโปรไฟล์ต่างๆหรือว่าตัวละครต่างๆที่สร้างขึ้นมาจาก AI บางทีมันเหมือนคนจริงๆจนแยกไม่ออกนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยนะคะจนบางคนบอกอดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่ารุ่นใหญ่วัยเก่าเนี่ยทำไมจึงมักจะไปตกเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเป้านะคะไปตกหลุมพรางของความรักลวงโลกแบบนี้ได้นะมีหนึ่งเคสที่เพิ่งเกิดไปไม่นานนะคะก็คือเป็นวัยเก่าผู้สูงวัยเนี่ยแหละอายุ66ปีนะคะยอมดั้นด้นเดินทางข้ามจังหวัดนะข้ามจังหวัดมาทำไมไปรอพบชายในฝันที่คุยผ่านโปรไฟล์ต่างๆกันก่อนหน้านี้นะคะไปรอรับที่สนามบินนะคะก่อนที่จะพบความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าไม่เลยนะไม่ได้เจอเรื่องของเขาเรียกว่าตัวตนจริงๆของผู้ชายคนนี้นะคะไปถึงสนามบินนะไปรอปรากฏว่าเป็นภาพโปรไฟล์ที่มันเกิดขึ้นจาก AI เท่านั้นเองนะคะอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งภัยจากแก๊ง call center ค่ะที่เขามักจะใช้โปรไฟล์หน้าตาเอาหน้าตามาล่อหลอกนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหน้าตาดีสาวหน้าตาน่ารักนะคะเสร็จแล้วก็มาตีสนิทสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแล้วก็มาสร้างให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวเป็นอันมากค่ะหลายเคสหลายครั้งลูกหลานบอกไม่ฟังนะเชื่อ AI เขาบอกว่าตรงนี้มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าทั้งทางผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยสะท้อนมุมมองนี้ออกมาว่าเรื่องปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆในด้านจิตวิทยาสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องหลายประการอย่างเช่นความเหงาแล้วก็การโหยหาปฏิสัมพันธ์เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุค่ะลูกหลานก็อาจจะมีภาระหน้าที่ออกไปทำงานทำการอยู่นอกบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ผู้สูงวัยก็อยู่ในบ้านนะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครมาคอยรับฟังหรือพูดคุยในชีวิตประจำวันเข้าไปในห้องแชทไปเจอคนหน้าตาดีพูดจาดีเข้าอกเข้าใจมีเวลาให้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะโดนล่อหลอกได้นะคะเรื่องของคำหวานที่ถูกจริตใครๆก็ชอบใช่ไหมใครที่มาพูดจาหวานหวานพูดจาดีใส่นะเราชอบอยู่แล้วมิจฉาชีพมันรู้นะคะต้องบอกเลยว่าเขารู้จุดอ่อนตรงนี้ก็มักจะใช้โปรไฟล์ปลอมนะคะคำพูดที่อ่อนหวานดูใส่ใจเป็นห่วงอบอุ่นหนูเป็นพ่อไมโครเวฟนะให้ความสำคัญที่เรียกว่าอาจจะมากกว่าคนใกล้ตัวนะที่อาจจะหลงลืมไปจริงๆเขาอาจจะไม่ได้หลงลืมหรอกแต่ด้วยความที่วุ่นวายกับกิจวัตรประจำวันใช่จนไม่ได้ไถ่ถามหรือว่าใช้คำพูดที่ไพเราะฉนหูมันก็เลยทำให้ผู้ที่ได้รับสารตรงนี้ไปเนี่ยรู้สึกตัวเองยังมีคุณค่ามีคนใส่ใจมีคนสนใจก็เลยเกิดความไว้วางใจอย่างรวดเร็วค่ะแล้วช่องทางเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ามันเป็นช่องว่างนะดิจิตอลแกปผู้สูงอายุจำนวนมากเขาเติบโตมาในยุคที่โลกดิจิตอลยังไม่ซับซ้อนนะคะทำให้ความสามารถในการแยกแยะในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างดีเฟกหรือว่ารูปภาพที่มันสร้างจาก AI เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะคะก็อาจจะมองแล้วก็เชื่อแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเชื่อสนิทใจเลยแหละว่าภาพที่กำลังพูดคุยอยู่กับเราเคลื่อนไหวอยู่ในจอมือถือวิดีโอต่างๆที่เห็นมันคือมนุษย์จริงๆนะคะตรงนี้เนี่ย เกิดขึ้นหลายเคสแล้วนะหลายครั้งแล้วด้วยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ครอบครัวนะคะต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆป้องกันแม่คนรุ่นใหญ่ตกเป็นเหยื่อของความรักลวงโลกที่มันอาจจะสร้างความบอบช้ำนะคะทั้งทางจิตใจแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินในอนาคตด้วยนะคะหลายๆครั้งหลายๆเคสเนี่ยโอ้ปรากฏว่าโดนหลอกนะโอนเงินโอนนู่นนี่นั่นให้จนสุดท้ายเนี่ยก็จะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือไม่มีจริงไม่รู้โอนไปไหนโอนให้ใครจะไปตามเอาคืนก็ไม่รู้จะตามยังไงนะคะอย่าให้คนรุ่นใหญ่เป็นเหยื่อนะเรื่องของ AI ถ้าเรามีคนใกล้ตัวเราอาจจะแอบสังเกตนิดนึงว่าท่านเนี่ยสนใจอะไรอยู่ดูอะไรกันอยู่นะคะบางทีต้องบอกเลยนะบางครั้งเราอาจจะแยกไม่ออกเหมือนกันนะหลายคนอาจจะติดตอนนี้มันจะมีในเรื่องของซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมโทรศัพท์มือถือมันดูง่ายอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นหนังนะคะที่เป็นคนจริงๆมาแสดงให้เราดูแต่พักหลังๆคุณสังเกตไหมซีรีส์แนวตั้งจะเป็น AI ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็น AI ที่เหมือนคนมากๆนะเราดูบางทียังดูแทบจะแยกไม่ออกแต่มันมีบางจุดบางช่วงที่มันจับได้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันมีความไม่เนียนกริปทุกอย่างแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางทีดูไม่ออกจริงนะอย่างคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเนี่ยบางครั้งเอามาถามเลยว่าอันเนี้ยที่มันลงใน TikTok เนี่ยอันนี้มันคนจริงๆไหมอันนี้มันภาพจริงหรือเปล่าซึ่งเราเห็นแวบเดียวอ่ะเราสรุปได้ว่ามันเป็น AI นะแต่บางทีท่านก็อาจจะไม่รู้เนาะอันนี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานิดนึงโอ้พูดถึงคนวัยเก่าในยุคปัจจุบันสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารในโลกยุคดิจิทัลได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าท่านเก่งมากๆแล้วนะมันเปลี่ยนผ่านยุคสมัยถ้าเป็นคนรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรนะ Gen XGen Y อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีคุณอยู่ในยุคอนาล็อกด้วยนะคะที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารแบบโลกยุคเก่าเปลี่ยนผ่านมาจนถึงโลกยุคปัจจุบันที่เป็นยุคใหม่ดิจิตอลคุณได้ใช้ทั้งสองอย่างเลยคุณก็จะเลยจะมีทักษะในการใช้งานเก่งกว่าอันนี้ต้องยอมรับนะดิฉันว่าคุณโชคดีอ่ะที่ได้เห็นโลกทั้งสองแบบนะคะก็อย่างที่บอกนะช่วยกันเป็นหูเป็นตานิดหนึ่งนะคะคุณพีบอกว่าคุณแม่ติดละครซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันใช่ไหมดูได้นะอันที่มันเป็นซีรีส์แนวตั้งเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณแม่แอบ
เล่นแอบคุยโอนสตางค์นี่ไม่ได้แล้วนะต้องดูนะนะคะเผื่อเป็นเหยื่อนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันปิดท้ายแล้วกันเป็นข่าวเบาๆในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปต้องขอบคุณทุกๆการติดตามในช่วงค่ำคืนนี้นะที่มาพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรวมไปถึงสอบถามเพิ่มเติมด้วยว่าดิฉันจะมาจัดรายการต่อหรือเปล่านะพุธหน้าต้องดูกันนะคะพุธหน้าต้องติดตามกันต่อแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังไงก็มีดีเจมาประจำการในช่วงเช้าอยู่แล้วนะหลัง24 นาฬิกายังติดตามกันได้ต่อใครยังไม่ง่วงเปลี่ยนจากซีรีส์แนวตั้งมาติดตามจอสร้อยนะคะเรามีสารคดีให้คุณได้ย้อนเวลากลับไปดูว่าในช่วงอดีตนะสารคดีหนึ่งเรื่องกว่าจะถ่ายทำได้กว่าจะเป็นหนังมาให้คุณดูได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆนะคะถือว่าเป็นสารคดีที่มีคุณค่าจริงๆสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะอ่ะมาตอนนี้ถึงท้ายไปชั่วโมงแล้วไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันนี้กันดีกว่าค่ะUpdate Extent 24 hours สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569ที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น24 รายค่ะแล้วทั้ง24 รายต้องเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงนะคะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตค่ะUpdate Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับดิฉันต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ำคืนนี้ใครง่วงแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ไม่ง่วงอยู่ต่อกับจอสร้อย24 ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางตาลุงตาทุ่งไหลมาจากเหนืออำเภอโคกศรีบ้างมาจากมณฑลบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วย

ล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าขึ้นบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้

0: คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่ในอาจจะที่ว่าจะใช
2: ้ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าหลักที่ชาวบ้านต้องการ
2: ตัด
1: ก็ต้องการอันนี
2: ้ตัด
1: ในการเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: ก็ตรงนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่ของเขาก็พัฒนาได้ดีแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อไม่ใช่ปลาไม่อยู่แล้วก็ไม่รับความครับ
0: เนื้อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: ังด้วย
1: คูบิด
2: เราเอาของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วหยุด
1: เออวะ
2: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: หลวงช่วยหลวงช่วย
2: โอ้ยนั่นแม่ช้าไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างนึงที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

กระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี่เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมปล่อยนั้นเขาว่ามันยังเป็นเขตไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซี่นั้นไปอยู่สิ่งข้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดหลูตาเลยเขาว่าอย่างนู้นในเขตไทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่สองปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาเลยก็เราตั้งหลกระอยู่ญาติมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดปล่อยก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี้
1: แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุ้มไม่ถึงเหมือนเกลยในปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชบวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยประสึกแต่ก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่นี่มันก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจแล้วว่ากันนะเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนไม่ติดต่อสู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาบางทีว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
5: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

บตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมระเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

เพราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

นายเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสาย1ผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสาย1ไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพลิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพลิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมดสองอย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเรามันเข้า

0: เพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
1: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที
2: ่ผมจะเข้าไปทางด้านหลังของบ้านทุ่งสบายใจปิดทั้งบ้าน32
1: การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสาร
3: ตรงนู้นนี่ครับตรงนู้นอีกกอง
4: กองเลยเคลียร์แนวกำแพงโอเคเคลียร์แนวกำแพงแล้วกัน
1: ร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี
3: ่ผมว่าเรียกเจ้าของบ้านครับ
4: 10แจ้งข้อกฎหมาย
1: ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
3: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
5: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่จีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยากมันจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากพอต้องไปเสี่ยงครับเราเลยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

0: กระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
1: ตัวนี้บอกว่าไงมาเจอเมียแล้ว
2: อย่าได้ขึ้นไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิธีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอันนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

ทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

ากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
5: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสุติพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สร้างแปลงอุทิศาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี
1: ้
0: และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันคุกไม่ติดกัน
1: นี่แหละ
0: นี่แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว้านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่อยดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มเอามะม่วงมาพักจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับรีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องบ้านหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันเหรอถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอนี้ยังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปเพราะยังได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี้เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สางไว้พุ่นถ้าขาดนะก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแทงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีเพราะพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11 สิงหาคมพุทธศักราช 2518 องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเนื่องน่ะลงแต่คนที่เขามาผมบ่ให้เขามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพูดทะลุอยู่ในตีนธาตุน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยจุ่มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าฮับเป็นสามทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนเวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างนี้เราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เอง

โพธิ์องค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปีองค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือนสามพระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ขาแดงพองเอ้ยคนให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขสุขใจสุขใจเงียบจังเลยให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเงินมันเงิน

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัชชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有
1: 火
0: 呀，
2: 打火
0: 啊，
2: 没过来，
3: 来怎么来的？
4: กลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot dengar, adot mata, dudot tengok.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกะลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันหน้าอย่างเดียว

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตที่ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรอสอ112สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ับทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากระรุนความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเก็บเม็ดที่เหนียวดีนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่านายหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโครชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติครูย่อตาบอสครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้าง

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

จากตำนานพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าดินแดนที่ทรายพัดไหลเหมือนแม่น้ำนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่1เจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอนา

0: คมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆเหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เรียบร้อยแล้วที่เราลุ้นนี้ช
0: าวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่เข้มแข็ง

0: และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมโรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
1: ้แล้วยังว่าอย่าแก้ตื้อแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าเป็นนีตัวว่าอย่ามาดูแล้วแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราขอเราว่าอย่าขอข้าวตะกะพาคุณนี่แต่เราขอเราว่าคุยอย่าแฮสุลุ่าเพย์หรอเราคิดทัวลูตัดทอจูปนดูตัดทอจูอุตุลาสาธารณะเคจีเคจีคินเดอร์การ์เดนตุลาตัดซีตุเพนีปปาจูพูโอเวราคีกยายซิมเลนเนลิปยอลิกญอสายน์สสายน์สเนเซอีนะบอกว่าเซอีเนปาคูราฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลจีThe history, the geography, the tadwa, maths. Yeah. But you book out any money about when you know.
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย
2: Praise him.

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่หรูหราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเยซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: ที่เราเวอโดกว่าแค่ปูกุยตึกโทคุยาคุยสิขี้นี่หมอปัจจุบันได้เห็นดีกว่าแพ้ทุกวิโซหมอเลยนอตาทุกวิโซนอตาเห็นดีกว่าเราครอบเราเลยปัจจุบันเลยเป็นตาอีตาบาเป็นชอบตรงนี้บ้างหมอปัจจุบันปัญหาเลยก็ใช้อยู่แล้วไม่ได้ที่จะต่อโอโดกว่าคนปูบาตีดีไม่ได้ลีกว่าบ้าง

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

0: Nó nhớ cái gì mình vào bố tập sắp cái này được rồi. Cái này rồi.
1: Dewi operation dia lah. Dia kata aku pun lele melu nak kewe. Le tak kerma. Le tak le wewa u oto. Le ame menjisi tu ane. Le pemau pay, paku pay, paku pay. Le kata tu lo kau pemau pawa wewe tu. Le pemau tili awewe tu. Le pemau le kata tu lo kau di pemau le pati le kehol lo seke. Mera awen lah. The way we are operation at the level 200 side of operation.
2: แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้

0: เมื่อกี
1: ้ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เปงที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามท่อนซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: Peta penyu ini mira bapa mama di banyak ekor dia. Bapa mama banyak tiga lah. Kalau ni berlalu pesu pesu berani mira ni penyok di dusu. Penyok di dusu ni mira nun kalle cobi cobi tiba kau cobi cobi pergi kelidu di depan cobi cobi banyak di depan. Aku ni tenue ni dia kau biar dia kebahagia. Mereka dah kau ni pergi lumiu sudi tu.
1: ชาวกะเหรี่ยงจะต้องรบอีกกี่ปีจึงจะมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกหรือชาวกะเหรี่ยงจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้นานเท่าใดเป็นคำถามที่ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบมีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส

ปีพุทธศักราช2528กองกำลังทหารเวียดนามรุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการกวาดล้างกองกำลังรักชาติเขมรที่หลบหนีเข้ามาบริเวณตะเข็บชายแดนไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องบกอันเป็นที่บรรจบของพรมแดนไทยลาวกัมพูชาเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแปรสภาพเป็นสนามรบเมื่อกองทัพไทยระดมกำลังเข้ากวาดล้างเพื่อบูรณภาพเหนือดินแดนไทย

ในปีนั้นฐานเวียดนามได้รุกล้ำเข้ามาลึกเข้ามาจนกระทั่งถึงแนวใกล้หมู่บ้านตามแนวชายแดนนะคือในแนวเดิน361แนวเดิน352ซึ่งห่างจากหมู่บ้านแปนอุ้มไม่มากนักประมาณ2กิโลเมตรเราก็ได้ใช้กำลังเข้าผลักดันในปีนั้นก็ได้ใช้กำลังจากพันรอ603เข้าผลักดันซึ่งก็มีการปะทะกันที่รุนแรงครั้งหนึ่งนะที่เนิน352ซึ่งฝ่ายเราก็มีบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียชีวิตหลายนายหลังจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการใช้กำลังเข้าผลักดันกำลังฐานเวียดนามหลายครั้งในปี2528ในปี2529ก็เราก็สามารถผลักดันกำลังฐานเวียดนามให้ถอยร่นออกไปอยู่ในแนวเนิน382ในแนวเนิน408แล้วก็เนิน500

อุโมงค์ใต้ดินบริเวณหน้าผาสูงของเนิน500เกิดขึ้นด้วยฝีมือของทหารเวียดนามลักษณะของอุโมงค์สร้างความได้เปรียบแก่กองกำลังเวียดนามเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงสามารถสังเกตการได้โดยรอบและยังสามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งโดยรอบของแนวป่าทหารเวียดนามยังฝังทุ่นระเบิดไว้เพื่อสกัดกั้นการเข้าโจมตีของทหารไทย

จากความเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์เช่นนี้วีรบุรุษแห่งกองทัพไทยต้องสละชีพไปเป็นจำนวนมากเพื่อปกป้องไว้ซึ่งอธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยความเสียสละครั้งนั้นมิได้สูญเปล่าธงไตรรงค์สามารถกลับคืนสู่ยอดเสาอีกครั้งเมื่อกองกำลังเวียดนามถูกกวาดล้างกระทั่งต้องถอยร่นจนพ้นผืนแผ่นดินไทยในปี2531

0: หลังจากการสู้รบยุติลงความสงบก็กลับคืนสู่ช่องบกอีกครั้งกองทัพไทยจึงได้ก่อสร้างศาลารวมน้ำใจไทยลาวกัมพูชาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามัคคีร่วมมือระหว่างกันโดยสร้างเป็นศาลาตรีมุกมีหน้าจั่ว3ด้านที่หันไปยังทิศที่ตั้งของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทหารที่ประจำอยู่บริเวณชายแดนของทั้ง3แผ่นดินใช้ประโยชน์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันเมื่อกัมพูชาสามารถยุติการแทรกแซงจากกองกำลังเวียดนามลงได้ความแตกแยกภายในประเทศกลับรุนแรงขึ้นเหตุเนื่องจากความแตกต่างทางความคิดและความต้องการสิทธิในการครองอำนาจการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริงที่ช่องอ่านม้าหรือที่กัมพูชาเรียกว่าอ่านแซะไม่ไกลจากช่องบกกองกำลังเขมรฝ่ายรัฐบาลบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของเขมรแดงไว้ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537
1: ย่าเรื่องชาวยิมเล็บจุนลุกทางแซดปนเมียนบอนไก่ละอักมันที่ปรามที่ปรามยังคือสภาพการเปลี่ยนกองทัพริรัฐธรรมบาลขมายบันลังไว้นี่คือทางยับเปลี่ยนรับไงกรมแตกลายอันแซงนี่คือทางยิงเป็นดามบานโยกอะไรนี่แต่ก็เมียนไอ้หมกสมัยที่เขาก็เมียนไอ้กษัตริย์นะคือทางเทือกเพียบจังคือกลอยเปลี่ยนแล้วขมเป็นดามบานในอันแซงนี่คือทางประชาชนตู้เตียงประเทศก็โดยได้ไล่คือทางประชาชนจงสารคือเด็ดหลบในแม่กหอมเธอกาเก็บสังกัดรอยมอยิงยอบางอะไรนี้คือทางประชาชนใจอ่อให้รัฐบาลบ่อยยิ่งคือได้รับจำลางโดยอุนตังคือทางเมียนสันได้กรมเปรียโนดำรางรถนะลูกคุณแซนนะรอยมอคือทางบ้านใจอ่อชมพูในรัฐพอลายยิ่งเฟือบานคือชมพูมกนั่งคือทางเทียบกามกคือได้ไล่คือเมียนจันกระดาปะ
0: การยึดพื้นที่ได้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขมรแดงจะไม่เข้าโจมตีช่องอานม้ากลับคืนไปอีกครั้งภาวะสงครามจึงดูเหมือนจะยังไม่ดำเนินไปสู่ความคลี่คลายในเร็ววันนี้

อายุของสงครามภายในของกัมพูชายิ่งยาวนานขึ้นเพียงใดราษฎรไทยที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนก็ยิ่งประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

0: ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมีรายได้หลักจากการเก็บของป่าออกมาขายทั้งที่รู้ว่าพื้นที่ป่าโดยรอบเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ตั้งแต่ครั้งสงครามประมาณกันว่าบนพื้นที่ของกัมพูชายังคงมีทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้กู้อยู่นับ10ล้านลูกชาวบ้านบางคนที่เข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ที่เคยใช้เป็นสมรภูมิจึงกลับออกมาโดยเหลือขาเพียงข้างเดียวภายในหมู่บ้าน8อุ้มอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีชาวบ้านขาขาดจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างออกหาของป่าปะปนอยู่นับ10ชีวิตทั้งที่ทางราชการได้ประกาศเตือนถึงพื้นที่ที่ยังมีอันตรายจากทุ่นระเบิดให้ชาวบ้านรับรู้แต่เมื่อท้องหิวความกลัวก็หมดสิ้นไปวันวิลานันเคยฝากปากท้องของครอบครัวไว้ในผืนป่าทั้งหน่อไม้และเห็ดป่าสามารถนำมาแปรสภาพเป็นอาหารประทังชีวิตแต่เวลาแห่งความโชคร้ายก็มาถึง14มกราคม2537วันสูญเสียขาตั้งแต่ใต้เข่าขวาลงไปเนื่องจากเหยียบทุ่นระเบิดในระหว่างการออกไปหาของป่าต้องกลายสภาพจากหัวหน้าครอบครัวเป็นเพียงบุคคลทุพพลภาพที่แม้แต่จะช่วยตัวเองก็ทำได้อย่างยากเย็น
1: โอ้ยลำบากแล้วครับลำบากยุ่งขนาดลำบากแห้งพอมันเมื่อยแต่ว่าเลือดมันลงร้ายแล้วก็เลยเมื่อยนะครับทุกมื้อนี่ก็เมื่อยอยู่ได้ผมไปไสก็ไปหากินหายังไปหาปูหาปลาก็บ่สะดวกนะครับ
0: พรมโหดเป็นชื่อของลำห้วยที่ทำหน้าที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในเขตอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วชื่อของลำห้วยสายนี้ราวกับจะเป็นคำตัดพ้อต่อชะตากรรมแห่งชีวิตผู้คนที่ลำห้วยสายนี้ไหลผ่านมีเพียงฤดูฝนที่สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการสู้รบเท่านั้นที่ประชาชนสองฝากฝั่งมีโอกาสดำเนินชีวิตอย่างสงบเดิมมีการสร้างสะพานข้ามสู่กันแต่ภายหลังสะพานแห่งนี้กลับถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าหนีภาษีจำพวกกระเทียมและถั่วเหลืองทางราชการไทยจึงได้รื้อสะพานในเขตไทยออกเสียครึ่งหนึ่งเพื่อสกัดกั้นการลักลอบ

0: สภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภออรัญญประเทศมีความล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติมาโดยตลอดด้วยเหตุที่มีพื้นที่ยื่นล้ำเป็นแหลมเข้าไปในดินแดนกัมพูชาทางทิศเหนือของแหลมเป็นที่ตั้งของกองกำลังเขมรรัฐบาลส่วนทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของกองกำลังเขมรแดงเมื่อเกิดการสู้รบกองกำลังทั้งสองฝ่ายก็จะใช้ปืนใหญ่ยิงต่อสู้ข้ามแผ่นดินในส่วนนี้เพื่อโจมตีที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามบ่อยครั้งจึงมีลูกปืนใหญ่ตกลงในเขตไทยสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรไทยอยู่เสมอบทเรียนแห่งความสูญเสียของไทยจากการสู้รบบนแผ่นดินกัมพูชาสอนให้ต้องเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อใดที่แนวโน้มของการสู้รบจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรืออาจจะขยายวงกว้างกระทั่งล้ำเข้ามาในเขตไทยก็จะต้องจัดเตรียมแผนการสำหรับแก้ไขปัญหา
1: ลูกระเบิดไม่ต้องพูดถึงลูกระเบิดก็ตกอยู่ทุกวันนะครับเฉียดไปก็เฉียดมานะครับลงบ้านเราบ้างลงบ้านเขาบ้างการอพยพนี่มีความจำเป็นมาก
0: เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงถึงเส้นทางอพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตรบและสถานที่อยู่ชั่วคราวที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์สู้รบจะสงบลง
1: เกิดในกรณีที่เกิดการรบพุ่งกันนะครับระหว่างทางฝั่งนู้นกองกำลังทั้งสองฝ่ายเราไม่สามารถเลยนะครับที่จะรู้เลยว่าเราจะไปทางเส้นทางไหนนะเราจะมั่วเราจะเกิดการมั่วออกมานะครับอันตรายจะเกิดขึ้นกับพวกเราให้มารวมกันตรงไหนก็ได้แถวๆนั้นนะครับโดยทหารจะควบคุมในระยะแรกนี่นะพอทหารควบคุมเสร็จจะมีการอพยพกันนะครับเพื่อหนีภัยสงครามอพยพกันโดยใช้รถของทางส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2: ทางการเมืองท่านว่าเราจะยังคิดว่าน่าจะไปนะ
0: การซ้อมอพยพเหมือนเกิดเหตุการณ์จริงช่วยป้องกันความโอลหม่านที่อาจจะเกิดขึ้นมีการซักซ้อมถึงการใช้เส้นทางอพยพว่าจะต้องไม่เป็นเส้นทางเดียวกันกับถนนลำเลียงยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะไม่ต้องใช้เส้นทางสวนกันให้เกิดความล่าช้ากำลังของกองทัพไทยก็เช่นเดียวกันกองกำลังบูรพาวางแผนซ้อมรบเพื่อป้องกันชายแดนอาวุธหนักถูกนำเข้าประจำการในพื้นที่มีการตรึงกำลังเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ราษฎรบริเวณแนวชายแดนแม้จะพร้อมในการรบแต่ความมุ่งมั่นสูงสุดคือไม่ต้องทำการรบในสมรภูมิจริง

เมื่อว่างเว้นจากภาวะสงครามแม้จะเป็นเวลาไม่นานนักชาวเขมรก็จะพากันเดินทางเข้ามาทำการค้าบริเวณใกล้ชายแดนไทยทุกวันศุกร์ชาวเขมรจากบ้านโอสเม็ดจะนำสินค้าพื้นบ้านที่ผลิตได้จำพวกเครื่องหวายปลากรอบรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรมารวมกันที่ตลาดเล็กๆริมชายแดนไทยบริเวณช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อเตรียมขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การข้ามเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในบริเวณนี้ได้รับการผ่อนปรนให้เดินทางเข้าออกได้ในระยะ500เมตรจากเส้นเขตแดนเพื่อความสะดวกในการค้าขายปริมาณการค้าในแต่ละวันคิดเป็นจำนวนเงินไม่มากนักแต่ก็ได้ลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในการปราบปรามโจรเขมรเนื่องจากเมื่อชาวเขมรมีรายได้จากการค้าขายเป็นของตนเองก็ไม่จำเป็นต้องข้ามเขตแดนเข้ามาปล้นราษฎรไทย

นับตั้งแต่กัมพูชาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปีพุทธศักราช2518ไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องปิดพรมแดนด้านสาธารณรัฐเขมรและห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปในทางเขตชายแดนติดต่อต่างประเทศที่กำหนดซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลทำให้การติดต่อค้าขายและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมายการค้าที่ทำได้ก็คือการลักลอบค้าขายในตลาดมืดเท่านั้น

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาได้รับการรื้อฟื้นให้มีขึ้นอีกครั้งในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าตลาดจุดผ่อนปรนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตลาดโรงเกลือเกิดขึ้นจากนโยบายนี้จุดมุ่งหมายหลักในการเปิดตลาดจุดผ่อนปรนก็เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของแต่ละประเทศสินค้าหลักที่ไทยส่งออกสู่ตลาดกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและไม่สามารถผลิตได้เองในกัมพูชาส่วนสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชาจะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตได้ภายในกัมพูชาและสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนและเวียดนามแล้วส่งผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยการเปิดพรมแดนด้านกัมพูชานอกจากจะเป็นการเปิดตลาดขนาดใหญ่แห่งใหม่ให้แก่สินค้าไทยแล้วกัมพูชายังเป็นประตูไปสู่การค้าระหว่างไทยจีนเวียดนามทั้งนี้เพราะกัมพูชามีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศทั้งสองหากแต่ว่ากัมพูชาอันเป็นปากประตูที่สำคัญยังคงคุกรุ่นไปด้วยสงคราม

การเกิดสันติภาพที่ถาวรภายในกัมพูชาเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเพราะหากกลิ่นอายแห่งสงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะจางลงไปคงจะไม่มีนักลงทุนรายใดมั่นใจในการเข้าไปค้าขายในสนามรบเป็นแน่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโวเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโวเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซซ์หาอาหาร

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

เมื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อน
2: โอเค

0: 차이를 구해야
1: 되죠. 내가 미안해, 나야. 내가 또 다른. 아까가 미안잖아요.
0: 차이를 구해야 되죠.
1: 좋았어.
2: นักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลน

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: ทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มี reed bed ที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็น phragmites อยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งปูลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติNี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

ป้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

พ่อแม่นกผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงฟักออกเป็นตัวนกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

0: ุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่างอยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะฮะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพ่ออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาอยู่เข้าหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขากินหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียวเวียดยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

บ้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ป่าผืนนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วแล้วท้องดำนี้เคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแต่เราก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ใจแล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: ล
0: ุ
3: งสวัสดีครับสวัสดีจะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
4: มันอยู่ตามแต่ป่าเคยตีมีน้ำมีเป็นปลูก
5: ผมบอกว่ามีมันเตี่ยวเต้นผมก็เห็นแล้วแกก็เปิดนัก

0: แกว่าไม่จ่ายมันรำก็เตือนเลยแต่ตัวอ้วแดงมั่งบัวเขียวมันแกบอกได้แต่มั่งบอกเป้าบัวเขียวเปี้ยวแดงบอกไอ้เรื่อยๆตัวฝันนี่ไอ้ตัวน้ำนี่ตีอะเลือนเลือนจะตรงนั้นก็มาตรงนี้มาตึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

่าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขานอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิด

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจิในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสด

เช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆ เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วทองดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอาศัยลดลงทุกปีทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีก

พื้นที่ป่าเขานอจู้จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างๆร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่วถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรั้นทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขาหนอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าโดยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาอธิบายก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไหม
0: เมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียหรือที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิดอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำ

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1หรือ2ตัวเท่านั้นนกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกซ่อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางประคองถึงผักน้ำแม่น้ำแม่กลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของ our time เปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะบุกรวบนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษปุ่มเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาพนักงานและปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: สำนักงานปปช.ผนึกกำลังบก.ปปป.บุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจำนวน28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลรายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทภายหลังยังพบว่ามีการกดดันเร่งรัดให้พนักงานจ้างจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้และจะดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งส่งผลให้พนักงานจ้างกังวลว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาบางรายยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:00 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกหลังจากปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำปัจจุบันระดับน้ำคลองชมพูที่บริเวณสะพานวังหมันได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่6เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดชมพูโดยมีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการอพยพและสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน
4: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทาวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริง
8: พร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่คนดังคนขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วตายที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มีดังห้วยน้ำขาว
2: ท่านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วตายที่บ้านเลยยังมีคนเป็น

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา15นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายนครับ2569ครับเช้าวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับผมพัฒน์อภิธนการนะครับติดตามสภาพการจราจรข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันที่จอสร้อยนะครับทุกแพลตฟอร์มครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับและทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube JS 100 Radio นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเรดิโอออนไลน์ในแอปพลิเคชัน JS 100ดาวน์โหลดฟรีนะครับทั้ง Google Play และ App Store ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะติดตามสภาพการจราจรในเช้าวันศุกร์นะครับนะช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นหลายเส้นทางแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะรถเริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็ติดตามกันคุณผู้ฟังร่วมรายงานข้อมูลแบ่งปันข้อมูลการเดินทางกันได้นะครับจุดไหนที่มีอุปสรรคกันแล้วในเช้าวันนี้เพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขโทรฟรีของเรานะครับทั้งดอกจัน1808ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับและหมายเลข1137ด้วยนะฮะเพชรบุรีขาเข้านะครับตอนนี้รถเริ่มเยอะนะฮะสะพานข้ามแยกคลองตันลงสะพานมาทางด้านของเอกมัยเหนือเนี่ยรถเริ่มหนาแน่นมาทางทองหล่อติดสัญญาณไฟนะครับท้ายสะสมอยู่บริเวณก็ตั้งแต่เชิงทางลงนะครับของสะพานข้ามแยกคลองตันด้วยนะฮะแต่ถ้าเลยทางทองหล่อเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับมาพร้อมพงมาเพชรอุทัยมาอโศกเพชรมีสัมพันธ์ใต้ด่วนนะครับไปเพชรบุรียังยาวๆได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้ทางด้านของจตุรทิศลงมักกะสันเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับนะฮะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วชะลอตัวนะครับบริเวณทางลงมักกะสันแล้วก็ถ้าลงมาทางด้านของศรีอยุธยาพญาไทไปแยกศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าบริเวณหน้าโรงเรียนอันมวยศิลป์ในตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกศรีอยุธยานะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มมีปริมาณรถแต่ก็ยังหมุนได้นะครับดินแดงเข้ามาเนี่ยยังไม่มีสะสมนะครับลงจากยกระดับพระราม9ยังคล่องตัว

0: พระราม9ด้านขาเข้านะครับจะมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟบริเวณแยก92นะฮะแล้วก็เลียบทางด่วนรามินทรานะครับที่มาทางด้านของแยก92เนี่ยท้ายตอนนี้นะฮะเริ่มมีสะสมบริเวณบึงพระราม9นะครับตรงเนี้ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับแยกรามยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะดูทางด้านของราชวิถีนะครับผ่านทางด้านของราชวิถีเนี่ยนะฮะยังเคลื่อนตัวได้นะแถวอนุสาวรีย์เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะฮะรถที่มาจากทางใต้ทางด่วนมุ่งหน้าสาวรีนะครับยังค่อนข้างคล่องตัวตรงนี้ก็ยังโล่งนะฮะทางแถวๆซอยรางน้ำเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio ดินแดงยังหมุนได้ดีนะครับนะบริเวณแยกดินแดงเนี่ยนะจะเข้าอนุสาวรีย์หรือว่าจะออกไปถึงด้านของโบสถ์แม่พระเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเห็นทางด้านของผู้ว่านะครับชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยสำหรับกรณีของน้ำมันรั่วไหลนะครับที่ถนนพระราม3เนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะครับใต้สะพานยกระดับพระราม3หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งหาค้นหาต้นตอนะฮะของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำนะครับซึ่งเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของการจัดการจราจรด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีรายงานว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วจากท่อนะครับพระราม3นะก็เร่งซ่อมแล้วก็เรื่องของการทดสอบ picking test นะครับตลอดแนวก็บอกว่าประมาณ32กิโลเมตรหมายถึงว่าตลอดแนวท่อเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็พบจุดที่มีการรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3นะครับซึ่งอันเนี้ยนะฮะกำลังมีการดำเนินการกันอยู่นะฮะในการแก้ไขก็เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมจุดที่เกิดความเสียหายนะผู้ประกอบการนี่ก็เร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าจุดที่บกพร่องของแนวท่อนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วนะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือจะมีเรื่องของการทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรนะครับบอกว่าจะต้องมีการทดสอบ picking test ตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรของแนวท่อเนี่ยนะฮะเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพภายในนะครับหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับปรุงแนวใหม่ในพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำแผนในการเปลี่ยนท่อตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามเลยนะครับเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวจะมีผลกระทบหรือไม่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณดาราวันครับคุณดาราวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณดาราวันมีรถจอดเสียที่ไหนครับ
2: พอดีเราขับขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะจากเจริญราษฎร์กำลังมุ่งหน้าไปทางงามวงวานะคะแล้วทีนี้เราขับต่อท้ายรถกระบะเก่าๆคันนึงแล้วไม่ทันสังเกตดูว่าสีขาวแต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเก่าๆหน่อยอะค่ะแล้วต้องกำลังจะถึงไอ้แยกทางลงอุรุพงอะค่
0: ะ
2: รถมันข้างหน้าค่ะมันระเบิดเหมือนยางล้อเขาระเบิดอะค่ะแต่ว่ารถเขาไม่ไฟไหม้นะพอหลังจากที่ยางล้อเขาระเบิดยางขวาด้านขวาหลังละมั้งไม่ทันสังเกตละเอียดอะค่ะแต่คือฝุ่นมันตลบอะอยู่หน้าเราแล้วเราขับต่อเขาอะค่ะแล้วก็เขาก็ค่อยๆชะลอแล้วก็มาจอดอยู่ตรงก่อนที่จะถึงทางลงแยกอุรุพงศ์อะค่ะ
0: อุรุพงศ์นะ
2: เห็นเขาจอดได้แต่เราไม่ได้จอดไปช่วยเขานะเราโทรมาจอดสอร้อยมาบอกเหตุก่
0: อ
2: นเกิดประมาณจะไม่ถึง5นาทีได้มั้งคะ
0: อ๋อครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนให้นะนะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: แต่ดูเขาก็พยุงรถได้ปลอดภัยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเห็นเขาจอดได้ค่ะแต่พอดียังไม่มีใครช่วยเราจอดต่อเข้ามาไงเราเพิ่ง5
0: นาท
2: ี
0: น
2: ี
0: ่เองได้เลยฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะไปดูแลให้แต่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยังโล่งดีค่ะ
0: ยังไม่
2: ม
0: ี
2: ป
0: ั
2: ญหาอะไรค่ะ
0: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับคุณดาราวัน
2: ตอนนี้อย่างไรตอนนี้จะถึงกำแพงเพชรแล้วค่ะ
0: อ๋อยังคล่องตัวเนาะ
2: ค่ะคล่องตัวค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เป็นทางด่วนศรีรัตน์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม6นั่นแหละนะด้านฝั่งขาออกนะฮะก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์เล็กน้อยนะครับมีรถคันนี้ครับมีปัญหานะน่าจะยางแตกนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปนะครับไปช่วยให้นะครับเพราะว่าประสานไประหว่างที่คุยกับทางคุณดลวรรณนี่แหละทางด้านหลังเขาก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็เพิ่มเติมกันมาขอบคุณมากคุณดลวรรณนะครับเนี่ยพบเห็นอะไรก็รีบแจ้งเป็นข้อมูลกันแต่ว่ารถเนี่ยยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะก็เวลานี้ครับยังเป็นโอกาสทองนะสำหรับการออกจากบ้านนะครับในเช้าวันศุกร์ก็หลังจากนี้เนี่ยนะสักหกโมงครึ่งไปแล้วเจ็ดโมงไปแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงรถเร็วนะฮะเรื่องของการจราจรนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆจุดเนี่ยก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับอย่างรัตนาธิเบศเข้ามาทางแคไลน์นะครับก็เริ่มเห็นท้ายอยู่แถวสถานีรถไฟบางกระสอนะครับก็ประมาณอู่นี่เลยแกรนด์ริชมอนด์ไปแล้วนะครับในช่องทางหลักที่จะขึ้นแคไลน์แต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับช้าๆเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับแหมนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะไปที่สายจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับทางคุณพรศิริรักสัญชาติครับสวัสดีครับคุณพรศิริครับ
3: สวัสดีค่ะคุณครับ
0: ก็ยังมีเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคุณพรศิริ
3: ค่ะก็วันนี้ก็ยังให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเกือบทุกภาคนะคะแล้วก็มีหนักมากในบางภาคด้วยนะคะค่ะก็ประเทศไทยตอนบนเองก็อาจจะเน้นเป็นช่วงบ่ายค่ำไปนะคะบ่ายแล้วก็อาจจะยิงยาวไปถึงดึกๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโซนภาคใต้เนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะณเวลานี้ก็ยังมีอยู่นะคะ
0: ค
3: ่ะทางโดยเฉพาะภาคฝั่งอันดามันนะคะฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะทุกภูมิภาคเลย
3: ค่ะ
0: หมายถึงว่าช่วงบ่ายช่วงค่ำเนี่ยคือทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมครับประมาณช่วง
3: ใช่ค่ะคือช่วงบ่ายช่วงค่ำเนี่ยน่าจะครอบคลุมทุกภูมิภาคแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีทางอีสานกับทางภาคใต้นะคะที่มีฝนอยู่ในช่วงนี้นะคะ
0: ครับอันนี้ทางกรุงเทพนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ครับ
3: วันนี้กรุงเทพก็ยังติดฝนหนักอยู่นะคะให้ร้อยละ70ของพื้นที่น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆไปแล้วอะค่ะน่าจะเริ่มมีเข้ามาช่วงเช้าถึงช่วงสายๆเที่ยงๆนี่ก็อาจจะยังลักษณะคล้ายเมื่อวานนะคะยังโปร่งๆอยู่แล้วก็จะมาช่วงบ่ายเย็นนั่นนะคะบ่ายเย็นค่ำไปค่ะ
0: เมื่อวานก็ลุ้นอยู่เหมือนกันช่วงเย็นก็มาแบบมืดๆเลยแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อวานในกรุงเทพ
3: ถ้าเป็นในเมืองจะตกไม่นานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือยันช่วงค่ำๆก็ยังตกอยู่นะคะแต่ไม่ได้ตกหนักนะคะจะตกต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างนั้นค่ะ
0: เพราะว่ารอบนอกเนี่ยเห็นตกหนักเหมือนกันนะแต่ว่ารอบในนี่ก็มาวูบเดียวทางนั้นตกเยอะเลยวันนี้คล้ายๆเมื่อวานไหมคุณพรศิริ
3: วันนี้คล้ายๆเมื่อวานค่ะแล้วก็แต่ในเมืองก็อาจจะตกมากขึ้นกว่าเมื่อวานได้นะคะ
0: ครับโอกาสมากกว่าเมื่อวานเนี่ยว่าง่ายๆนะครับเนาะช่วงนี้เราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงวันไหนครับ
3: โดยรวมประกาศให้ถึงช่วงประมาณวันที่20นะคะ18 19 17ถึง20อ่ะค่ะแต่ว่าก็เมื่อวานก็เป็นในส่วนนึงแล้วก็เหลือ18ถึง20นะคะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่อ่ะค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าหลายจังหวัดที่เป็นบริเวณที่ฝนตกซ้ำซากเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะ
3: ใช่ค่ะในหลายพื้นที่เพราะว่ารอบนี้มีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ได้ด้วยนะคะ
0: ครับหลังจาก20ไปนี่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของอากาศ
3: ก็ยังมีฝนอยู่นะคะแต่จะลดลงนะคะเนื่องจากตัวร่องมรสุมเองก็น่าจะเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วนะคะขยับขึ้นไปนะคะก็ฝนก็จะเหลือประมาณ 40-60%แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นฝนหนักแหละแต่ก็ยังมีฝนต่อเนื่องอยู่นะคะ
0: ก็เฝ้าระวังถึงวันอาทิตย์นี้นะ20กันยายนนะครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณพรศิริครับ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพรศิริรักสัญชาตินะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเช้าวันนี้กรุงเทพยังไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังอุณหภูมิ26 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสนี่ 94% นะครับเมื่อวานแถบหนองจอกทางนั้นที่ตกหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบในกรุงเทพผมเองอยู่ลาดพร้าวเนี่ยมาปั๊บเดียวนะฮะมาวูบหนึ่งนะครับก็ตกหนักวูบหนึ่งแล้วก็ไปนะครับแต่ลุ้นอยู่เพราะว่าแหมมีท้องฟ้าอึมครึมมาแบบดำมากๆเหมือนกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังอะไรแบบเนี้ยรอการระบายเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันหน่อยคุณผู้ฟังงามวงวานในด้านขาเข้าเนี่ยตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าบริเวณช่วงทางด้านของแยกบางเขนเนี่ยนะครับเริ่มมีชะลอช้าแล้วนะครับก่อนขึ้นนะสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วก็ที่จะวนซ้ายไปทางกำแพงเพชร6ไปทางวิภาวดีด้านฝั่งขาออกนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับในฝั่งขาออกของงามวงวานเนี่ยนะก็มีชะลอตั้งแต่บริเวณคลองลาดยาวนะครับข้ามคลองลาดยาวนะฮะมาทางพงเพชรรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับมีปริมาณรถมากนะฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนี่ยผมว่าท้ายแถวก็น่าจะยาวขึ้นนะครับด้านเนี้ยด้านฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางพงเพชรต่อเนื่องไปทางแคลายด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงงามวงวานนะที่จะมาทางด้านของวิภาวดีนะครับก็ยังถือว่าดีนะฮะการเคลื่อนตัวนะครับในส่วนของฝั่งขาออกนะฮะบริเวณจากแยกเกษตรเข้ามาเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับแต่ฝั่งกลับกันด้านฝั่งขาเข้าก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถแล้วนะฮะที่จะผ่านทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่วงแยกเกษตรนะครับเนี่ยทั้งทางขึ้นทางลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรเนี่ยยังค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟตามแยกนะครับนะที่มาจากทางบางเขนเข้าแยกเกษตรแต่ก็ยังไม่ติดนะผลโยธินเนี่ยรถจะเยอะกว่านะครับผลโยธินด้านฝั่งขาเข้าที่มาจากเนี่ยทางด้านของทกสนะฮะตอนนี้เริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมเลย BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วนะครับมาทางด้านของเสนานะครับข้ามแยกเสนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้มาทางรัชโยธินไปห้าแยกยังไม่มีปัญหานะครับโอ้อันนี้เป็นช่วงของอุโมงค์ลาดปลาเขานะฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับก็ยังคล่องตัวนะยังคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะทางด้านของบริเวณเกษตรนวมินนะครับที่จะเข้ามาทางแยกเกษตรเนี่ยก็ยังปริมาณรถน้อยอยู่นะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเนี่ยก็คือณเวลานี้นะครับสำหรับการจราจรโดยรอบแยกเกษตรยังถือได้ว่าเคลื่อนตัวได้นะครับจุดที่เริ่มมีนะฮะปริมาณรถเข้ามาเนี่ยเนี่ยฮะเราจะเห็นตรงตรงนี้เป็นช่วงแยกสุคนทสวัสดิ์นะครับเนี่ยเกษตรนวมินนะครับก็เริ่มมีท้ายนะสะสมติดสัญญาณไฟนะครับบริเวณแยกสุคนทสวัสดิ์ก็คือทางด้านของเกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจนี่แหละนะครับในด้านฝั่งขาเข้านะครับเริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยยังค่อนข้างคล่องตัวนะครับเดี๋ยวสักหน่อยท้ายก็จะเริ่มยาวนะครับทางด้านของวงสว่างประชานุกูลนะครับก็เริ่มเห็นท้ายสะสมชะลอตัวตั้งแต่ลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับต่อเนื่องมาถึงประชานุกูลแต่ว่าถ้าไปทางรัชวิภาไปรัชโยธินเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ด้านของลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับก็มีปริมาณรถนั่นแหละแต่ก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ว่าช่วงบริเวณฝั่งขาออกขออภัยฝั่งด้านที่มาจากทางรัชวิภาต่อเนื่องประชานุกูลมาทางวงสว่างเนี่ยยังคล่องตัวตลอดเนี่ยฮะยังคล่องตัวตลอดนะครับอันนี้เป็นบริเวณช่วงสะพานลอยนะครับแถวๆวงสว่าง21นะฮะก็ที่มาจากทางสะพานพระราม7ตรงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ก็จะเริ่มไปติดตั้งแต่บริเวณด้านบนสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับรถเยอะหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนเดี๋ยวไล่ดูกล้องให้นะครับหลายๆจุดนะเป็นเรียลไทม์ล่าสุดเลยมีตรงนี้ก็ยังคล่องตัวแถวๆวิภาวดี11นะครับหน้าปตท.สำนักงานใหญ่ตรงเนี้ยนะก็ยังคล่องตัวดีนะครับวิภาวดีด้านนี้นะยังไม่มีปัญหานะฮะส่วนบริเวณช่วงแถวๆหน้าบริษัทการบินไทยนะครับก็ยังคล่องตัวแถววิภาวดี20เนี่ยนะฮะที่ตรวจสอบกันดูทางกล้องนะครับก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะนะแล้วก็ไล่ไปดูทางด้านของสุทธิสารกันหน่อยสุทธิสารก็คือฝั่งวิภาวดีขาเข้า ปริมาณรถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังไหลตามกันได้ตลอดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะเนี่ยอันนี้เป็นบริเวณช่วงแถวๆหน้าหอการค้านะครับนะที่จะเข้ามาทางด้านของดินแดงเนี่ยนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังค่อนข้างคล่องตัวนะครับแยกดินแดงล่าสุดก็ยังไม่มีปัญหานะปริมาณรถก็ยังหมุนได้ตลอดเลยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังเมื่อช่วงประมาณตีสี่กว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเทเลอร์นะครับรถเก๋งเนี่ยไปชนท้ายรถเทเลอร์แล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วยอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงยูเทิร์นจุดกลับรถรวมเหล็กทุ่งกราดนะฮะฝั่งตรงข้ามปตททุ่งกราดขาเข้าพัทยาครับนะฮะมีรถเก๋งไปชนท้ายรถเทเลอร์นะครับโอ้โหสภาพรถนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถเก๋งหรือเปล่าหายไปเกือบจะครึ่งซีกเลยนะครับฝั่งคนขับหายไปเลยโอ้โหนี่เข้ามาดูทาง YouTube JS100 นะคุณผู้ฟังมันหนักมากนะครับเนี่ยชนกันยังไงครับเนี่ยคือเขาบอกแล้วว่าไปชนท้ายรถเทรลเลอร์นะรถเก่งคันนี้นะฮะโอ้โหหายไปเกือบครึ่งแถบเลยอะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับติดอยู่ภายในยานพาหนะนะแถวโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังโอ้โหคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพนะครับให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับนะอันตรายนะครับนี่เช้ามืดเนี่ยที่ผ่านมานี่เองนะโอ้โหแทบจะกลายเป็นซากหลังคานี่คือเปิดนะครับหลังคาเปิดแถบขวาฝั่งด้านคนขับเนี่ยโอ้โหมันคือมองทางด้านแนวตรงเนี่ยเหมือนจะหายไปครึ่งซีกแต่พอมองทางด้านฝั่งคนขับแหมมันยับเลยครับมันยับเลยมีติดอยู่ภายในอะนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังนะครับอันนี้เป็นด้านขาเข้าพัทยานะนะครับก่อนถึงยูเทิร์นกลับรถศูนย์รวมเหล็กทุ่งกลาดฝั่งตรงข้ามปั๊มปตท.ไว้อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามาชนกันยังไงนะครับหนักมากๆรุนแรงเลยตอนตีสี่กว่าๆที่ผ่านมานี่เองคือตอนเช้ามืดเนี่ยถนนมันจะโล่งนะครับเรื่องของการใช้ความเร็วด้วยอะไรด้วยนะเพราะดูจากสภาพความเสียหายของรถสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมาด้วยความเร็วสูงนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าก่อนที่จะเข้าไปชนเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าหักหลบอะไรไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าดูทางด้านความเสียหายเนี่ยมันอยู่ทางกราบขวาฝั่งด้านคนขับนะลักษณะไปชนท้ายรถเทรลเลอร์อ่ะก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาชนกันรุนแรงนะครับก็เอาใจช่วยผู้ขับขี่ขอให้ปลอดภัยนะครับอาการนี่ยังไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนด้วยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วล่ะนะฮะคือเช้าวันนี้อาจจะมีผลกระทบด้านการจราจรเพราะว่าเท่าที่ดูก็น่าจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะสำหรับการเคลื่อนย้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าสำหรับอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ฝากทุกท่านเดินทางเพิ่มความระมัดระวังคุณผู้ฟังชัยพฤกษ์ด้านขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม4รถเก๋งชนกับรถ Honda CR-V โอ้นี่เหตุเกิดตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งกว่าแล้วรถเก๋งเนี่ยเสียหลักนะครับหลุดโค้งมีคนเจ็บเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล World Medicalพื้นที่สพชัยพฤกษ์ตอนนี้ล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับพ้นการกีดขวางไปแล้วเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วง 1:50 นาทีที่เราได้รับแจ้งนะฮะแล้วก็เมื่อช่วง 2:50 นาทีนี่ก็มีอุบัติเหตุแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าบริเวณแยกคลองประปามีรถเก๋งเสียหลักชนแบรีเออร์อยู่ช่องทางด้านขวามีคนเจ็บเป็นชาย1รายนี่ก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดนะครับก็เห็นบอกเป็นจุดเดียวกับอุบัติเหตุเมื่อวานช่วงเช้ามืดเหมือนกันบอกว่าจุดเดียวกันเลยนะครับก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะแหม2วันติดเลยบริเวณนี้แยกคลองประปาแจ้งวัฒนะด้านขาเข้านะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ 6นาฬิกากับ38นาทีเดินทางที่ไหนจุดไหนเริ่มที่จะมีปริมาณรถแล้วหรือยังเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้สำหรับการเดินทางที่จอสอร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุคุณเทพฤทธิ์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าวุฒากาศช่วงตัดกับราชพฤกษ์มุ่งหน้าวุฒากาศนะครับตรงข้ามปากซอยวุฒากาศ13มีจักรยานยนต์นะชนคนข้ามถนนนะครับขวางช่องทางกลางมีคนเจ็บ2รายนะเห็นบอกว่ามีเลือดออกด้วยนะครับออกเยอะเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับกู้ชีพป่อเต็กตึ๊งเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับการจราจรก็มีผลกระทบนะเคลื่อนตัวช้านะครับ2รายที่ว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ารวมผู้ขับขี่ด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือไปชนคนข้ามนะฮะสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับก็ทำให้มีผลกระทบการจราจรด้วยนะครับแต่ว่ารถก็ยังเรียกได้ว่าไม่ได้เยอะมากนะทางด้านนี้เท่าที่เข้าไปดูนะครับส่วนทางด้านของพระราม3ที่ต่อเนื่องมาสะพานพระราม3ที่ต่อเนื่องจากรัชดาท่าพระนะครับเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่นะช่วงแรกแยกรัชดาราชพฤกษ์กันนะครับลงอุโมงค์นี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะครับขึ้นสะพานพระราม3รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ถ้าลงมาแล้วเนี่ยก็ยังคล่องตัวนะครับมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครเนี่ยมาทางตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีปริมาณรถช่วงจากตัดกับนราธิวาสเข้าไปทางด้านของนางลิ้นจี่นะฮะเลยแยกนางลิ้นจี่ไปคล่องตัวนะครับมาทางคลองเตยเชื่อมไปทางถนนเชื้อเพลิงก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับด้านกลับการฝั่งขาออกมุ่งหน้าถนนตกยังไม่มีติดนะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดพระราม3ต่อเนื่องไปทางสะพานพระราม3เนี่ยนะครับโดยรอบแยกบ้านแขกนะครับก็เริ่มมีสะสมนะครับจากวงเวียนใหญ่เข้าแยกนะครับหรือว่าจากทางด้านของแยกบ้านแขกเข้ามาทางวงเวียนใหญ่นะทางเลี่ยงถนนสมเด็จเจ้าพระยายังเคลื่อนตัวได้นะครับท่าดินแดงมาทางลาดย่ายังไม่ติดนะรถที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าทั้ง2สะพานยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงที่จะผ่านหน้าศึกษานารีปริมาณรถเยอะนะครับก็มีผู้ปกครองนะครับมาส่งบุตรหลานด้วยทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถมากนะครับเริ่มมีท้ายสะสมบริเวณด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับลงมาทางด้านของสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับก็จะเห็นปริมาณรถนะครับที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับในหลายๆจุดแต่ว่าโดยรอบแยกต่างๆเนี่ยอย่างบริเวณตรงเนี้ยแยกคลองสารเนี่ยนะครับก็ยังถือได้ว่าคล่องตัวนะครับยังไม่มีปริมาณรถเจริญนครผ่านหน้าไอคอนก็ยังเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของแยกเหนือใต้ก็ยังไม่ติดแต่ว่าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากตรงเนี้ยช่วงแถวๆสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับรถยังน้อยนะตรงนี้แต่ว่าจะเริ่มเยอะขึ้นก็คือช่วงข้ามสะพานรอสัญญาณไฟนะครับก็ได้ตามรอบนะฮะแยกสุรศักดิ์สาทรลงไปทางด้านของสาทรเหนือนะฮะเนี่ยแต่สาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็สาทรใต้เนี่ยคล่องตัวเลยตลอดนะฮะเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าดีสีลมก็ยังใช้การได้นะครับณเวลานี้สีลมเนี่ยการจราจรก็ยังค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ดีนะครับอันนี้ดูบริเวณช่วงตัดกับทางด้านของนราธิวาสนะครับก็คือแยกนรินทรเนี่ยฮะยังตามกันได้ตลอดตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับแต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถแหละทางด้านของนราธิวาสนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางแยกนรินทรตรงนี้จะเริ่มเห็นท้ายนะครับในฝั่งขาเข้านะฮะรถจะเริ่มเยอะนะครับส่วนบริเวณซอยสวนพลูก็ยังดีนะสาทรใต้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของพระราม4นะครับพระราม4เนี่ยตลอดทั้งเส้นทางนี้ก็ยังดีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตรงช่วงแยกคลองเตยเนี่ยก็จะเริ่มมีรอสัญญาณไฟเริ่มเห็นมีปริมาณรถนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กระทบมากนะครับเพราะรถที่ตามหลังมาจากทางเกษมราษฎร์มาจากทางกล้วยน้ำไทยเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับทางด้านของใต้ทางด่วนไปทางวิทยุไปทางสารแดง สามย่านเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ที่ใกล้7โมงแล้วนะครับหลายๆเส้นทางยังค่อนข้างดีนะวันนี้ถือว่าภาพรวมยังค่อนข้างดีนะครับแต่ที่เห็นรถเริ่มจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มติดเร็วรถเร็วก็คือเพชรบุรีด้านขาเข้าตอนนี้เริ่มเห็นท้ายตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับแล้วก็รถที่จะมารอสัญญาณไฟบริเวณแยกคลองตันทั้งรามคำแหงที่มาจากแยกรามนะครับท้ายเริ่มยาวนะครับท้ายนี่อยู่รามคำแหงซอย4ก็คือได้สัญญาณไฟจากแยกรามในด้านขาเข้าก็จะเริ่มมาติดนะครับก่อนเข้าแยกคลองตันกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชนะครับมีเรื่องของรถที่ไปจอดเสียด้วยนะฮะทางพิเศษศรีรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจสร.ทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับก็เป็นช่วงก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์ใช่ไหมคุณสันทัศน์ตรงนี้ที่มีรถยางแตก
2: ถูกต้องครับก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์ก็อยู่บริเวณทางขึ้นหัวลำโพงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลืออยู่นะครับก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรนะครับอยู่ในเขตปลอดภัยหรือว่าอยู่บริเวณกลางป่านะครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับก็ยังอยู่นะยังอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ
2: ใช่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการครับคาดว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งก็น่าจะพ้นเดินทางไปได้ครับคุณพัชครับผม
0: ครับผมสายทางอื่นเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสันทัศน
2: ์ครับขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับเข้าด่านดินแดงนี่ก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันดีๆนะครับลงเชิญจิตฝั่งเหนือช่องทางซ้ายนี้ก็สะสมอยู่บริเวณกลางปลานะครับผ่านพ้นแล้วก็เข้าราบบ่อนไก่ออกรวงพิทักษ์ช่วงเวลานี้ก็ยังไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ท้ายอยู่บริเวณก้างปลานะครับออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นเข้าท่าเรือก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือเข้ามาเหนือถนนพระราม4ก็มีปริมาณรถมากนะครับเข้าราบบ่อนไก่ก็ไปกันได้ต่อเนื่องผ่านพ้นหน้าด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกไปทางดินแดงครับคุณพัชครับในฝั่งบางนานะครับเข้าด่านช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณข้างด่านสุขุมวิท62นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงต่างดับท่าเรือครับคุณพัชครับ
0: ครับ
2: ในฝั่งดาวคะนองนะครับก็ก่อนเข้าด่านก็ต่อเนื่องไปถนนพระราม2นี่ก็สะสมสักประมาณ 3,000 เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับขึ้นเชิงสะพานพระราม9นี้ก็ไปกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นแยกที่จะเข้าไปทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับคุณพัชครับ
0: ครับ
2: ในฝั่งศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนะครับประชาชื่น2ที่จะออกไปถนนรัชดานะครับก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่น1ไปแล้วก็ชะลอตัวอยู่บริเวณโค้งบขส.นะครับมีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงทางลงประปา2ครับผ่านพ้นไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณพัชครับในฝั่งมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์นะครับเข้าด่านศรีนครินทร์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือแยกพระราม9นะครับลงพระราม9ปิยะเวสยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4แล้วก็ ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณพัดครับในฝั่งบางโคลนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านบางโคลเหนือรองพอรามาช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมก็ยังลงกันได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาครับคุณพัดครับ
0: ครับ
2: ด่วนฉลองรัฐหน้าด่านจตุโชตนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางมาแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือด่านโยธินพัฒนานะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงลาดพร้าวผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวเข้าประชาอุทิศนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับลงพระราม9ช่วงนี้ก็ถือว่ายังลงกันได้ดีอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกไปทางด้านอาจนรงลงอาจนรงช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับคุณพัดครับ
0: ครับ
2: ด่วนบุรพาวิถีจากทางด้านบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับลงเมืองใหม่บางพลีก็มีชะลอตัวนะครับท้ายก็อยู่เหนือด่านสุวรรณภูมินะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันดีๆนะครับลงชลบุรีช่วงเวลานี้หน้าด่านก็ยังลงกันดีๆนะครับแต่ว่าชำระค่าผ่านทางไปแล้วช่วงทางลงก็มีชะลอตัวนะครับก็ต่อเนื่องมาจากการก่อสร้างของพื้นที่ด้านล่างนะครับคุณพัดครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านชลบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านบางนาเวลานี้ก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่นะครับต่อด้วยทางพิเศษกาญจนาภิเษกจากทางด้านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับ
0: ครับผม
2: จากสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางด้านบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าในด้านบนที่เชื่อมต่อไปกับ M82 นะครับช่วงเวลานี้ก็มีชะลอตัวก่อนชำระค่าผ่านทางนะครับก็เกือบถึงกลางปลาแล้วนะครับจุดนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณสันทัศน์เดี๋ยวติดตามข่าวก่อนต้นชั่วโมงขอบพระคุณมากๆ
2: ได้ครับคุณสันทัศน์ครับ
0: ขอบคุณมากครับภาพรวมในช่วงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณสันทัศน์เวชโชด้วยนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ุณข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเอกนิติเตรียมชงครม. 22 กันยายนนี้พิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนรูปแบบ 60-40 ลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569โดยคงสัดส่วนร่วมจ่าย60-40และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้การต่ออายุโครงการจะใช้งบจากวงเงินกู้200,000 ล้าน
5: ทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงและติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์เรอัลเบติสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน1-0มาลาก้าแพ้บีอาร์เรอัล1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบ13คู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าชนะนอริชซิตี้5-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะเอ็นอีซีเนเมเกน5-0เรอัลซูซิดาดแพ้บอลมัด1-2เบียซิกตัส